0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงจัดรายการอาเซียนกับคุณฟังค้าในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณบรุษและคุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะ
2: ครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
1: อรุณ
2: สวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคร
2: ับ
1: ค่ะ
2: ครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อที่เรียกว่าเป็นสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลแตกครั้งแล้วหรือยังวันนี้เป็น EP ที่13แล้วนะครับ
1: ดูเหมือนมันจะไม่ได้รวมผนึกกำลังกันอย่างที่มันมีคำขวัญ นะ Unity in the Diversity เลยนะอาจารย์นะค่ะ
3: คำขวัญไม่ได้เอามาเป็นแอคชั่นแพลน
2: คำขวัญก็คือคำขวัญ
3: เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเฉลิมคำขวัญกับแอคชั่นแพลนมันก็จะมีความต่างกันอยู
1: ่
3: อย่างเราเห็นใช่ไหมฮะก็ต้องใช้ตำแหน่งเขาเป็นอะไรเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมใช่ไหมปลัดกระทรวงสงครามของอเมริกาเดินทางมาไทยแล้วก็ต่อไปที่เขมร
1: อ
3: ันนี้คือมุ่งเป้าเลยฉันจ้องมาใน2ประเทศที่ทะเลาะกันอยู่ในเวลานี
1: ้
3: ก็คือถ้าคนหนึ่งไม่ตอบสนองฉันก็จะไปตอบสนองให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
1: อ
3: ันนี้ชัดเจนก
1: ็
3: คือเขาสแกนเข้ามาแล้วพอเขาเห็นว่าช่องนี้ของรันรูนี้ของรันเนี่ยเดินไปได้แล้วจะทำให้มันแตกก็ได้หรือจะทำให้มันยอมสยบต่อฉันก็ยังได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นคำหนึ่งซึ่งมันอันตรายกว่าคำว่า national interest คำว่า national interest หมายความว่าอาเซียนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติของใครของมันเป็นหลักแต่ทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งนะครับที่อันตรายกว่านั้นคือถ้า national interest หรือผลประโยชน์แห่งชาตินั้นเป็นของคนใดคนหนึ่งหรือวงตระกูลใดวงตระกูลหนึ่งอันนี้ยิ่งอันตรายยิ่งกว่านะครับเพราะยอมขายชาติบ้านเมืองได้เพื่อให้ตัวเองได้ใหญ่ได้โตขึ้นมากรณีของคุณเซนเนี่ยชัดเจนมาก นะฮะสาเหตุที่บอกว่ากรณีของคุณเซนที่ชัดเจนมากก็คือว่าในห้วงที่การเมืองในเขมรอย่างงอนแงนก็คือถ้านับเนื่องมาก็คือการเลือกตั้งปี1993นะครับแล้วก็จูบปากกันได้4ปีก็มาไล่ยิงกันใหม่ครับคนเซนก็เรียนรู้ในการที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้โลกตะวันตกยอมรับอำนาจของตัวเองแต่บนวิถีที่คนเซนใช้อำนาจนั้นอย่างไรก็ได้ความชอบธรรมของอำนาจที่ตะวันตกยอมรับคืออะไรคือการเลือกตั้งถึงฉันจะใช้อำนาจบาดใหญ่ขนาดไหนการเลือกตั้งก็ดีแต่ฉันก็ต้องใช้ทุกเล่ห์ทุกเหลี่ยมเพื่อให้ฉันชนะนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วอยู่มาบันเป็นลูกชายหัวเจ้าหัวแหวนทุกวันนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคนมานัดเนี่ยจากคำว่าลูกชายหัวเจ้าหัวแหวนใช่ไหมก็คือลูกคนโปรดตอนนี้ต้องใช้มาเป็นลูกชายหัวแก้วหัวงอกไม่มีเวลายอมผมหัวงอก
2: ธรรมชาติธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
3: อ๋อค่ะจริงจริงเขาเป็นเด็กเป็นคนที่หัวงอกตั้งแต่ยังใบหนุ่มนะครับแต่ทำไมเขายังผมดำดูดีมาเรื่อยจนกระทั่งมันมีปัญหาตอนนี้ไม่ยอมแหละ
1: ตอนนี้ไม่ยอมผมแล
3: ้
1: ว
3: ไม่มีเวลา
2: ไปเป็นไปตามธรรมชาติ
3: หรือไม่งั้นก็คือนอกจากไม่มีเวลาแล้วเนี่ยเรียกร้องความสนใจเสียสละ
2: ครับ
3: นะฮะไม่ห่วงเรา
2: ทำงานหนักจนงอกขึ้นอย่าง
3: น
2: ี้ใช่ไหมฮะ
3: นั่นแหละเดี๋ยวสละเพื่อชาติบ้านเมืองคุณแม่ได้ไปเรียนเวสต์พอยต์โดยใช้โควต้าของกองทัพไทย
1: กองทัพไทยเออใช่ค่ะ
3: แล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่จบจากเวสต์พอยต์1999ปี2001ในโลกนี้มันก็เกิดนายวันๆใช่ไหม
1: อ
3: ่
1: าฮะใช่ค
3: ่
1: ะ
3: อเมริกาก็เริ่มการจุดสงครามกับก่อการร้ายสากลก็เลยมาชุบเลี้ยงหุ่นมานะเพราะว่าหุ่นมานะเป็นศิษย์เก่าของเวสต์พอยต์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันแต่งร่างกองกำลังพิเศษของพนมเปญให้เป็นกองกำลังป้องกันต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลนี่คือปี2001ทั้งที่อเมริกาก็รู้ว่ากองกำลังพิเศษนั้นมันคือกองกำลังส่วนตัวของคุณเป็นนะฮะเขาเรียกว่ากองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์เอาเครื่องทรงที่รูปหล่อขึ้นดูเหมือนสายคนมากขึ้นไปใส่ให้นะครับจากที่ถือปืนตระกูลเอเคหรืออาช่านะฮะก็มาถือปืนตระกูลเอ็มแมกนัมก็รอขึ้นมาทีนี้คนเซนต์นั่นสบายใจเฉยโอเคอเมริกาดีต่อฉันเหลือเกินก็เลยมีการฝึกซ้อมทางทหารเรื่อยมาตั้งแต่ปี2001จนมาซ้อมรบครั้งใหญ่ระหว่างกองทัพนะครับเขาเรียกว่าการซ้อมรบอังกอร์นะฮะอังกอร์คอนติเนียลนะฮะก็คือปฏิบัติการด้านการทหารอังกอร์นั่นแหละก็ซ้อมรบกันมานะครับตั้งแต่รุ่นนะครับปี2010ถ้าลองนึกดูในระหว่างทางก่อนจะถึงซ้อมรบนั้นอเมริกาก็ทุ่มเททุกอย่างครับเพื่อพัฒนากองกำลังต้านการก่อการร้ายนั้นให้กับฮุนเซนพัฒนามาเรื่อยแม้กระทั่งฐานทัพเรือเตรียมอเมริกาก็สร้างประพันธ์ประพาคารให้สองประพาคารเพื่อที่จะเอาไว้ตรวจตานะครับจากชายฝั่งจากฝั่งทะเลว่ามีเรือของอะไรบ้างที่มาในอ่าวไทยแล้วอยู่ใกล้ชายฝั่งของเขมรอะไรก็อย่างนะฮะก็เป็นเรื่องนี้นะฮะก็ซ้อมรบกันมา2010จนมาคุณเซนมายกเลิกการซ้อมรบอังกอร์ปี2017แต่เขาใช้คำว่าไม่ชะลอไปก่อนแต่ว่าที่มันเจ็บแสบไปมากกว่านั้นก็คือว่าไม่ซ้อมรบอังกอร์ต่อไปแต่มาซ้อมรบมังกรทองปี2017มาซ้อมรบมังกรทองทำไมมันเกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกานะครับพอเห็นไส้เดือนอย่างอังกอร์คุณเซนอยู่ในอิทธิพลของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของฉันอเมริกาก็พยายามที่จะบ่อนเซาะกำลังนะครับจากที่คุณเซนเคยได้ประโยชน์จากอเมริกาก็กลายเป็นว่าสิ่งที่อเมริกาทำนั้นมันกำลังจะทำลายอำนาจของคุณเซนไม่ว่าจะเป็นการตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยแห่งกัมพูชาแล้วก็ตั้ง NGO ขึ้นมา NGO หนึ่งเขาเรียกว่า Global Witness นะฮะ อีกอันหนึ่งก็คือเอาเข้าไปในกัมพูชา Human Rights Watch อีกอันหนึ่งก็เอาเข้าไปอีกก็คือว่า NGO Human Rights แล้วก็ปั้นคนคนหนึ่งขึ้นมาดูแลเรื่องฮิวแมนไรท์ของกัมพูชาโดยอเมริกานี่แหละปลุกปั้นคนคนนั้นก็ชื่อกึมสุขานะฮะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมคนคนนั้นก็ชื่อกึมสุขาที่

0: เราหันว่าเข็มสุดขา
1: เข็มส
0: ุ
1: ดขาน
0: ะครับที่มันเซ็นจำคุกเขานั่นแหละในข้อหาทรยศเข็มสุดขาก็เป็นผู้ในการใหญ่ขององค์การสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาตั้งได้5ปีก็เห็นจังหวะนะครับเขาเป็นพรรคการเมืองเลยดีกว่าไหมอเมริกาก็หนุนให้เข็มสุดขาเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเรียกว่าพรรคสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชาเกียมสุขาลงเลือกตั้งครั้งแรกก็ได้ไม่เยอะนะ 3-4 คนเลยนะแล้วอยู่มาวันนึงอเมริกาก็ได้ดึงให้เกียมสุขาเนี่ยมาเป็นพันธมิตรกับสมรังสีซึ่งในตอนนั้นก็ยังใช้ชื่อพรรคว่าพรรคสมรังสีอยู
1: ่
0: จาก 2008 ก็มารวมพรรคกันเป็นพรรคกู้ชาติเลือกตั้งเป็นพรรคกู้ชาติเนี่ยแหละฮะที่เราเห็น National Rescue Party เนี่ยแหละนะแคมเบเดีย
1: National Rescue Party
0: ก็คือรวมจากสมรังสีบวกกับเข็มสุขาครับกลายมาเป็นพรรคนี
1: ้ค่ะ
2: อาจารย์สายหลุดไปนะครับ
1: พอดีงั้นเราจะ
2: พักเบรกกันเลย
1: สักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรันบรรุษแล้วคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะคะ
2: คร
1: ับ อาจารย์คะโอ้โหอาจารย์ปูพื้นทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นเลยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะกับสมรังสีกับกึมสุขานี่นะคะโดยภายใต้การกำกับของสหรัฐอเมริกานะอาจารย์
0: แม่ตะกี้คลื่นคลื่นหลุดใช่ไหม
2: สายหลุด
1: สายมันหลุดค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีสายนะต้องเป็นคลื่น
1: คลื่น
0: แสดงว่าคลื่นถูกแทรกแซงโดยมหาอำนาจการ
1: สงสัยฟังอยู่สงสัยฟังอยู
0: ่ทำได้นะครับ
1: ทำได้ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ยากเลยนะไม่ฟังต่อนะไม่ต้องมาแทรกคลื่นนะความจริงมันก็คือความจริง
1: ค่ะ
0: คือพอมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ในอาเซียนที่อ่อนแอแล้วก็แปลงคำว่า national interest นะครับมาเป็น individual interest มันก็มักจะเป็นอย่างนี้เสมอนะก็ปี2013เนี่ยลองนึกสภาพดูนะครับก่อนหน้านั้นมันเป็นชนะมาโดยตลอดยาว2998 2003 2008สามารถเป็นนายกได้แต่เพียงคนเดียวแต่ปี2013เนี่ยเอาไปฟ้องศาลโลกแล้วก็แล้วให้ศาลโลกตีความว่ามรดกโลกที่ปราสาทพระวิหารมันติดตั้งมันคืออะไรเนี่ยนะครับคนกัมพูชาเขาก็ได้เรียนรู้นะครับมรดกโลกมาแล้ว5ปียังทะเลาะกับเขาไม่จบนะครับก็เลยเสียงแตกมาทางพรรค National Rescue นะฮะก็มันเป็นไม่มีฐานคะแนนในสภาแห่งชาติเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลก็เลยไปขอจูบปากกับส

0: นะไอ้นี่ก็ยอมจูบนิดๆไม่ได้จูบเต็มปากนะก็บอกว่าเอาอย่างนี้คือเนื่องจากอย่างนี้นะครับก็คือว่าการตั้งรัฐบาลในเขมรเนี่ยมันต้องอาศัยเสียงสนับสนุน2ใน3นะครับมันไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรานี่เกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ได้แล้วครับแต่ของเขมรเนี่ยมันต้อง2ใน3ปี2013เนี่ยมันเลือกตั้งมา123ที่นั่งแต่มันไม่มีฝ่ายใดนะครับได้เกิน83พอมันไม่เกิน83ครับก็คือเกือบจะครึ่งๆเลยที่เป็นของคุณเซนเกือบเกินครึ่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกือบจะครึ่งก็เป็นของสมรังสีนะครับมันก็เลยทำให้คุณเซนไปขอว่าเราร่วมกันจัดรัฐบาลไหมทั้งๆที่มีจัดกันมาก่อนหน้านี้ตลอดเวลาเลิกกัดกันแล้วมาจูบปากกันใช้ปากให้มาเป็นประโยชน์กันที่จะแท้กันดีไหมนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นี่สมรังสีก็วางหมากแล้วทีนี้ได้แต่ว่าเองเป็นนายกเป็นผู้เดียวไปเลยกันไม่เป็นด้วยให้เองเป็นแต่สภานะครับมีกี่คณะกรรมาธิการฐานสองตกลงไหมแค่นี้สมรังสีก็ชนะแล้วนะครับก็เพราะว่าถึงแม้ว่ามีเสียงน้อยกว่าจะได้กรรมาธิการครึ่งหนึ่งของสภาแล้วก็ตกลงว่าแล้วไอ้กกต.9คนที่เองเป็นคนตั้งหมายความว่าสมรังสีเรียกคุณเซนต์เองนะดีมันบอกว่าเองนะที่เองเป็นคนตั้งคนเดียวต่อไปนี้9คนนะครับ4คนฉันตั้งอีก4คนเองตั้งส่วนคนที่9นั้นร่วมกันตั้งก็จะได้คนที่เป็นกลางนะฮะและสิ่งที่มันตามมาก็คือโอ้มันเป็น5ปีนะฮะ5ปีเกือบจะ5ปีที่ฝ่ายสมรังสีเนี่ยได้รังวัดที่สูงมาก
1: ค่ะ
0: คุณเซนเสียรังวัดเยอะมากเสียรังวัดเลยนะครับเพราะว่ากลไกทางกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยไปถูกรื้อฟื้นหมดเลยกฎหมายที่เคยเป็นคุณต่อพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเซนแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาซึ่งคุณเซนไม่สามารถที่จะไปคัดง้างได้เพราะว่าถ้าคุณเซนไปคัดง้างเองก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณเซนมันก็บอกว่ามันเกิดมาเป็นนายกนะครับ มันก็เลยต้องยอมอยู่มาวันหนึ่งครับสัญญาณที่จะทำร้ายตระกูลคุณมันเริ่มเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็เพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นปี2017
1: ค่ะ
0: มันกลับกลายเป็นว่ากลไกที่สมรังสีแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วก็ระบบระเบียบต่างๆรวมไปถึงกกต.นะครับที่เป็นกลางที่เป็นกลางเนี่ยหมายถึงคนที่9นะครับส่วนไอ้4คนแรกกับ4คนหลังเนี่ยมันไม่เป็นกลางแน่นอนเพราะว่าจากฝ่ายจะเลือกใช่ไหมล่ะ มันก็จะตัดสินด้วยคนที่9นี่แหละก็ปรากฏว่าเลือกตั้งท้องถิ่น2013นะครับจากคะแนนโหวตที่เคยเกินกันอยู่เมื่อปี2003เนี่ยนะฮะ2008เนี่ยคะแนนโหวตมันเกินกันมากกว่าถึงเขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่2013นะฮะมันเกินกันมากกว่า3ล้านโหวตคือที่มันเกินกันได้เยอะเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับที่นั่นนะครับเพราะว่าเลือกตั้งเขมรเนี่ยเขาเป็นสัดส่วนแต่ว่าแยกจังหวัดไม่ได้เอามารวมกันทั้งประเทศก็คือชนะจังหวัดไหนก็เอาตรงนั้นเลยเอาสัดส่วนในแต่ละจังหวัดว่าตามสัดส่วนว่ามีส.ส.ได้กี่คนนะครับ แต่ที่2013เนี่ยคะแนนโหวตทั้งประเทศนะครับพรรคประชาชนของมุนเซนเนี่ยได้มากกว่าสมรังสีอยู่ถึง3ล้าน5แสนคะแนนนะฮะแต่เลือกตั้งท้องถิ่น2017จาก3ล้าน5แสนคะแนนมันแกปเนี่ยช่องว่างมันเหลือแค่3แสนนิดๆก็ลองนึกดูนะครับแล้วสมาชิกสภาท้องถิ่นมีทั้งหมด 11,600 กว่าคนเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเกือบ 10,000 อยู่ภายใต้คุณเศรษฐพลเลยแต่พอเลือกตั้ง2017กับครึ่งหนึ่งไปอยู่ภายใต้สมรังสีก็ลองนึกดูว่าถ้าไทม์ไลน์มันปล่อยให้มาถึงการเลือกตั้ง2018นะฮะอะไรจะเกิดขึ้น2018นะครับขนาดว่าคุณเศรษฐพยายามทุกวิชาแล้วเนี่ยก็ยังแพ้สมรังสีแน่นอนมันจะเลย

0: ็นการรื้อฟื้นคดีเก่าๆขึ้นมาเล่นงานสมรังสีแล้วก็ยุบพรรคการเมืองของเขาแล้วก็ไม่มีพรรคฝ่ายค้านร่วมเลือกตั้งมาเลยในความเป็นจริงตั้งแต่ปี2018นะฮะพอมันไม่มีฝ่ายค้านแล้วฮุนเซนก็บ้าคลั่งอำนาจใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรับใช้เพื่อสร้างวงตระกูลของตัวเองเนี่ยนะครับก็มองเป็นกรณีไปว่าความสัมพันธ์อันไหนที่เป็นประโยชน์ฉันก็ทำต่ออันไหนที่มันเป็นภัยต่อฉันก็ต้องลดทอนมันลงหรือเลิกกับมันไปซะนะครับ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น แล้วก็มันก็ชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากก็คือว่าหลังจากที่ลดทอนความสำคัญของอเมริกาลงเพราะว่ารู้ว่าเป้าหมายปลายทางของอเมริกาก็คือการฮุบอำนาจเพราะฮุนเซนมันก็ไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาแต่ฮุนเซนมันมองว่าอเมริกาต้องมาหนุนให้ฉันใหญ่ไม่ใช่มาทำให้ฉันเล็ก นะครับแต่อเมริกาจะทำให้ฉันเล็กฉันก็ไม่ยอมนี่แหละสาเหตุที่ไปนั่งพับเทียบต่อผู้นำจีน แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนจะทำเพื่อเอาใจจีนครั้งแรกนะครับด้วยความเต็มใจก็คือทำให้ประวัติศาสตร์ของอาเซียนด่างพร้อยโดยไม่มีแถลงการร่วมของผู้นำในอาเซียนซัมมิตเมื่อปี2012เพราะอะไรเพราะมันเป็นประธานอาเซียนซัมมิตและจีนมีข้อขัดแย้งกับ4ประเทศนะครับในอาเซียนที่ว่าด้วยทะเลจีนใต
1: ้
0: ก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนนะครับจีนตอนนั้นคือประธานาธิบดีหมูจินเทาบอกว่าเอาพิสูจน์สิว่าเองนั้นเนี่ยยอมต่อค่าแล้ว หลังจากที่ไปสู่ฮกอเมริกามาตั้งหลายปีฮุนเซนก็เลยทำตามผู้นำจีนบอกว่าอย่ากำหนดวาระทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมอาเซียนซัมมิตที่พนมเปญฮุนเซนก็ทำตาม
1: ก็เลยไม่มีแถลงการณ์ตอนนั้นที่อากิโนอะไรนี่วอล์กเอาออกมาน
0: ั่นแหละครับมาเป็นเยอะอากิโนที่สามตบตูดกลับบ้านเลยนะครับไม่ร่วมประชุมไม่อะไรเลยนะครับโมโหมาก
1: โกรธจัด
0: แล้วเชื่อว่าเวียดนามไม่โกรธหรือ
1: โกรธก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละ
0: เวียดนามโกรธนะครับโกรธแบบได้มันเป็นว่าไอ้ทรพีไอ้ทรพีนะครับทั้งประเทศนะตั้งแต่2012เนี่ยผู้นำเวียดนามผู้นำเขมรไม่มีใครกล้าไปรักษาตัวที่เวียดนามก่อนหน้านั้นไปนะกลัวเข็มฉีดยาขึ้นมาโดยฉับพลันนะฮะแต่มาเมืองไทยแก่นแล้วก็พอมาทะเลาะกับไทยก็ไม่กล้ามา
1: ไปสิงคโปร
0: ์
1: แล
0: ้
1: ว
0: ไปสิงคโปร์นะครับนั่นแหละเข็มฉีดยามันก็มีประโยชน์อยู่นะไม่ใช่รักษาโรคอย่างเดียวครับกำจัดคนก็ได้ด้วย
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: นะฮะก็นั่นแหละครับสิ่งที่คุณเซนจะทำนั่นแหละมันคือชัดเจนก็คือว่าฉันไม่ได้สนใจอย่างอื่นฉันสนใจก็คือว่าอำนาจนั้นมันต้องอยู่ในวงตระกูลของฉัน
2: ครับ
0: นะครับก็นั่นนะฮะก็ไปเฉลี่ยจีนมาเรื่อยๆจีนก็ไปดีดอเมริกาออกสิ่งหนึ่งซึ่งมันทำเห็นชัดเลยก็คือว่าซ้อมรบอังกอร์ไม่มีอีกแล้วแต่มีมันก่อนทองโคเดนดากอนเข้ามาแทนจีนก็ใช้ประโยชน์จากฮุนเซนแบบไม่ลืมหูลืมตาครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็คือว่าอยากได้อะไรตอบสนองฉันก็พอนะครับแต่ทีนี้โลกมันเปลี่ยนครับโลกมันเปลี่ยนจากที่บอกว่าไม่คุยกับอาเซียนในเรื่องทะเลจีนใต้หมายความว่าจะคุยก็แบบไบเลทโรหรือทวิภาคีเท่านั้นนะครับแต่ยูมาวันหนึ่งปลายปี2013จีนเปลี่ยนนโยบายการพัฒนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละอีไตอีลูหรือวันเบลวันรถเกิดขึ้นวันเบลวันรถเกิดขึ้นคุณก็ต้องเชื่อมโยงกับทุกประเทศให้ได้โดยสันติวิธีใช่ไหมคุณจะไปบีบคอเขาได้อย่างไรนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวต่อไปนี้จีนพร้อมแล้วนะที่จะคุยกับอาเซียนทั้งกลุ่ม
1: ก็เลยมีโครับพันดัก
0: ก็นั่นแหละครับมันคือความจำกัดแต่คือผลประโยชน์มันเปลี่ยนวิธีมันก็เปลี่ยนใช่ไหมครับคุณเซนก็สบายใจเฉิบเลยก็ว่าเออดีใจไม่ต้องมาทะเลาะกับเวียดนามอีกไม่ต้องเวียดนามไม่ต้องมาด่าฟิลิปปินส์ไม่ต้องว่าอะไรสารพัดเนี่ยแหละครับก็รับใช้เขามาเรื่อยๆแล้วนั่นแหละครับกองกำลังส่วนตัวอเมริกาที่เคยเอามาให้เป็นกองกำลังสร้างการก่อการร้ายสากลนะครับ

0: ็ไม่สนอเมริกาแล้วนะครับทุกวันนี้ก็เป็น DSQ โดยอาวุธยุทโธปกรณ์ 100% มาจากจีน นะครับกองทงกองทัพอะไรทั้งหลายแหละทั้งรถสงรถถังปืน BM-21 PSL-03 ล้วนแล้วแต่มาจากจีนครับทั้งของฟรีแล้วก็ของที่ต้องซื้อมาแต่ก็ซื้อของเก่ามาใช้นะครับอย่างเช่นรถถังนะที่เขาเรียกว่า T-50 นะ T อะไรนะเขาเรียก T-59D ที่เขาเอามาพัฒนาปรับปรุงใหม่อันนี้มันรุ่นนี้มัน 4,980 นะครับม
1: ัน คือ T59D
0: T59 เนี่ยแหละ
1: ครับ
0: มันอันนี้มันสร้าง 4,980 นะครับมันคือของเก่านั่นแหละอาจารย์คุณเชิญอยากได้แล้วที่จะเอามาขู่ประเทศไทยนะครับทหารไทยก็นั่งอมยิ้มไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเองยิงเองก็หักกลางคันนะฮะก็นั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บอยู่มาวันหนึ่งคุณเซนเนลคุณจีนค่ะเนลคุณจีนก็เพราะว่าไปจูบปากกับไอ้เฉินจื
2: ้
0: อครับแล้วก็ไอ้เฉินจื้อไม่ได้หลอกเงินคนอื่นนะครับยุคแรกๆก็หลอกเงินจีนนั่นแหละครับเอามาแล้วก็โอนมาที่เขมรคุณเซนก็ชักเปอร์เซ็นต์ไปพอชักเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บอ้าวคุณเซนมีเงินเป็นคุณรุ่นและซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ได้ก็หลอกซื้อจากจีนนั่นแหละครับโดยที่จีนยังไม่รู้ว่าไอ้เงินที่มันเสร็จเอาไปซื้อมันคือเงินที่ไอ้เฉินจื้อมันหลอกมาให
2: ้
0: เห็นไหมครับพอจีนรู้นั่นแหละครับหลิวจงอี้เขาถึงต้องเข้ามาแล้วเขาถึงต้องบีบบังคับบีบคงบีบคอจนเฉินจื้อต้องถูกส่งตัวไปอยู่ที่จีนแล้วเรียบร้
2: อ
0: ยแล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นหมาที่จีนไม่ไว้วางใจคนเซนอีกต่อไปคุณเซนก็เลยจะไปขอกราบปุ้งเท้าของพญาอินทรี
2: กลับไปใหม
0: ่ต่อไปมันก็จะเจอทั้งมังกรพ่นไฟนะครับแล้วก็โดนอินทรีหัวล้านหัวขาวเก็บเอาไปดูผมรอวันบันนั้นนะครับคุณเซนอยู่อีกไม่นานนะครับนี่คือเกมอันตรายแต่บอกได้เลยว่ามันไม่อันตรายแค่กับตระกูลคุณครับมันกำลังเป็นเกมอันตรายที่คุกคามอาเซียนทั้งกลุ่ม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะความไม่มีเอกภาพแต่เอาผลประโยชน์ของวงตระกูลมาเป็น
2: ใหญ่เลย
0: แล้วก็ยอมแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับแล้วอาเซียนมันจะแตกหรือมันจะรวมกลุ่มกัน
2: มันก็
1: เล้าๆอยู่นะอาจารย
2: ์มันก็ไม่ง่ายที่จะรวมกลุ่มกันเพราะว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งมีเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มเลยค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อว่ามีใครอีกไหมที่เหมือนคุณเ
2: ชษฐ์โอ้น่าจะมีเหมือนกันโอเค
1: มาตามต่อกันพรุ่งนี้นะครับ
2: สน
1: ุ
2: กแน่ๆมาตามต่อกันนะคะพรุ่งนี้ตาไม่กระพริบเลยขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับแล้วเราสองคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับพบกับรายการ Good Morning
2: Good Morning อาเซียนใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 6:00 น.ถึง 7:30 น.ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: สวัสดีค่ะ
1: 7:31 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่15 สิงหาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณพิมพ์พิชชนิดนามเจริญนะคะที่ฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะติดตามกันได้ทั้งช่องทาง Facebook Live M Cord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงเข้ามารับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศค่ะส่วนเรื่องของอาวุธปืนนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ตามกันต่อค่ะเพราะว่ามีทั้งหลายฝ่ายนะคะที่ออกมาระบุแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนที่นายกรัฐมนตรีคุมเข้มนะคะว่าจะมีการปราบปรามอย่างจริงจังตั้งด่านตรวจค่ะว่าจะทำอย่างไรให้อาวุธปืนนั้นไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียเพิ่มเติมนะคะแต่ก็มีประเด็นในเชิงของนักกีฬาค่ะที่เป็นนักกีฬายิงปืนนะคะที่ออกมาระบุว่ามาตรการเข้มเหล่านี้ทำให้บรรดานักกีฬายิงปืนที่ต้องใช้ปืนในการฝึกซ้อมและการแข่งขันใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้นก็ต้องมีการหารือกันกับหลายฝ่ายค่ะเพื่อที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็มีการรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีค่ะนอกเหนือจากเรื่องของสมาคมยิงปืนนี้นะคะก็ยังพูดถึงรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีการแจกอาวุธปืนนายกบอกว่าเป็นไปตามมาตรการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นพ้องในการปรับรูปแบบรางวัลส่วนที่สมาคมยิงปืนค่ะออกมาโต้แย้งว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากำลังหารือร่วมกันเพื่อที่จะเตรียมออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมเพิ่มเปิดให้ทุกฝ่ายนั้นมีส่วนร่วมในการกำหนดรายละเอียดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานสำหรับผู้ที่ใช้งานอย่างสุจริตค่ะแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุดส่วนการที่ตำรวจออกมาอดครวญว่าทำงานยากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการวางยุทธศาสตร์แต่ก็เชื่อว่าในการปฏิบัติจริงนั้นมีทางออกอยู่เสมอนะคะนี่ก็คือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างใน Daily News นะคะนักกีฬายิงปืนบุ้นนายกรีบถก3ฝ่ายปกครองกกท.สมาคมเลิกแจกกำนันผู้ใหญ่บ้านแก้กฎหมายให้สอดคล้องวงการกีฬายิงปืนระส่ำนโยบายห้ามพกปืนพ่นพิษอนุทินเร่งหาทางแก้สั่ง3ฝ่ายปกครองกกท.และสมาคมกีฬายิงปืนถกเข้มหาทางออกเล็งคลอดกฎหมายคุมเข้มปิดช่องโหว่เน้นความปลอดภัยประชาชนเป็นหลักพร้อมรับฟังเสียงโต้แย้งด้านสุรศักดิ์เตรียมถกสัปดาห์หน้าลุยจัดระเบียบกีฬาจัดระเบียบปืนกีฬาคุมเข้มลูกซ้อมจำกัดเส้นทางการขนย้ายเฉพาะที่พักถึงสนามยันแข่งขันระดับนานาชาติเดือนกันยายนเดินหน้าต่อได้ไม่ชะงักชวนชี้จุดอ่อนของปัญหาปืนอยู่ที่บังคับใช้กฎหมายติงรัดอยากแก้ปัญหารายวันและต้องสร้างความสังคมปลอดภัยโฆษกพรรคประชาธิปัตย์จี้รัดแก้ปืนเถื่อนปืนออนไลน์ห่วงตำรวจไร้ปืนสู้โจรไม่ได้รองผบตร.ชี้ตำรวจพกปืนนอกเวลาไม่ผิดยึดความจำเป็นและบริบทในการปฏิบัติหน้าที่ยันมีอำนาจระงับเหตุ24ชั่วโมงยศชนันจ่อชงพ.ร.บ.ความปลอดภัยสถานศึกษาป้องกันเหตุระยะยาวสั่งการสถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสุ่มตรวจอาวุธเข้มงวดรับมือข้อความขู่ความรุนแรงเท้งหวั่นพฤติกรรมเรียนแบบเหตุกราดยิงเล็งแก้กฎหมายคุมปืนช่วงเปิดสมัยสภายืนยันนักการเมืองต้องไม่ได้รับสิทธิ์เหนือประชาชนค่ะ
2: ค่ะในกรณีของอาวุธปืนนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพกอาวุธปืนของประชาชนทั่วไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในนะคะก็เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในมหาดไทยค่ะถึงแนวทางยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบโดยนายภาสกรนะคะรองปลัดกระทรวงเปิดเผยว่าได้เชิญหน่วยงานสังกัดมหาดไทยที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาควบคุมอาวุธปืนนะคะมาหารือแนวทางเบื้องต้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญ หาการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายค่ะโดยอุดช่องโหว่ระบบการควบคุมอาวุธปืนเร่งวิเคราะห์ข้อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญปี60นะคะพ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ค่ะและที่แก้ไขเพิ่มเติมจะยกร่างกฎหมายจัดการอาวุธปืนที่สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันเพื่อให้การควบคุมการอนุญาตและการตรวจสอบการปราบปรามเป็นไปอย่างจริงจังค่ะซึ่งทางไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะบอกว่าเสริมอาวุธทอ.หนูหยอดหวานพบทักษิณคุยกันชื่นมื่นเท้งเก็บทุกบินซักฟอกปปช.โต้ช้าคดีโกงสอบอนุทินขึงขังคุมเข้มอาวุธปืนยันมีทางออกให้ตำรวจพกปืนปฏิบัติหน้าที่มท.ยกร่างกฎหมายวางมาตรการควบคุมค่ะ
1: ค่ะก็รวบรวมประเด็นของการเมืองไปด้วยนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีเหตุการณ์ที่ต้องเป็นห่วงก็คือกลัวว่าจะมีการทำเหตุการณ์แบบนี้ลักษณะการเรียนแบบนะคะเพราะเมื่อวานนี้โรงเรียนดังที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีการปิดเรียนไป1วันเนื่องมาจากว่ามีการโพสต์ค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมเรียนแบบการกราดยิงที่โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องประกาศให้มีการหยุดเรียนด่วน1วันแล้วก็แจ้งเตือนนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งทางโรงเรียนเองก็เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสูงสุดค่ะซึ่งสถานการณ์นะคะก็ทราบว่าข้อความดังกล่าวถูกส่งไปอยู่ในกลุ่มไลน์กีฬาสีเหลืองของโรงเรียนไม่ใช่กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองค่ะโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะว่าเยาวชนให้การว่าเพื่อนมีการเอาโทรศัพท์มือถือไปพิมพ์เล่นกันค่ะด้วยความคึกขนองก็ไม่คิดว่าจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกจนกลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลายจนโรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียนนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอตัวน้องคนนี้แล้วเกิดจากความคึกขนองนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่จะต้องมาคุยกันต่อไปนะคะว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบหรือแม้กระทั่งการล้อเล่นในสิ่งที่เกิดเหตุการณ์จริงๆแบบนี้ทำให้สังคมเกิดความตื่นตระหนกค่ะแต่นอกจากนี้ค่ะก็มีเรื่องของความคืบหน้าเหตุการณ์คดีใหญ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนจนนำมาสู่การปราบปรามและเข้มอาวุธปืนก็คือคดีที่นายฉลองเรี่ยวแรงค่ะไปก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าจนกลายเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันค่ะโดยทางฝั่งของคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีให้การนะคะว่าในช่วงเวลาการเกิดเหตุนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเดินนำทั้งสองคนก็คือนายฉลองกับนายกอบจ.แล้วก็ขึ้นรถค่ะก็เตรียมจะออกรถแต่ว่านายฉลองมาเคาะกระจกรถทางฝั่งนายกอบจก็ลดกระจกลงนายฉลองก็ชักอาวุธปืนมาจ่อยิงทันทีนายกอบจก็ยกมือขึ้นมาปัดนะคะแล้วก็มีการยิงใส่นายกอบจทำให้ตัวเขาเองก็ถูกกระสุนที่ข้อมือด้วยความตกใจค่ะก็เลยขับรถมาหลบข้างทางก่อนที่นายฉลองจะเดินวนมาแล้วก็ตะโกนถามหาตัวเขาว่าอยู่ที่ไหนเขาก็เลยฉวยโอกาสค่ะจังหวะที่นายฉลองเดินวนมาวิ่งหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ทำให้รอดตายมาได้นะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คำให้การค่ะคำให้ปากคำของทางฝั่งของคนขับรถยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ได้มีการชักอาวุธปืนขึ้นมาขู่ตามที่นายฉลองได้มีการให้การกับตำรวจเอาไว้ก่อนหน้านั้นส่วนสาเหตุเขายังไม่แน่ใจนะคะว่ามีปัญหาขัดแย้งอะไรกันเพราะว่านายกอบจก็เป็นฝ่ายช่วยเหลือนายฉลองมาโดยตลอดนายฉลองมักมาพบขอความช่วยเหลือเป็นประจำส่วนประเด็นเงิน11ล้านบาทเคยได้ยินมาสมัยที่นายกอบจกำลังทำหมู่บ้านขายแล้วเงินขาดมือไปหยิบยืมมาค่ะแต่ก็คืนกลับไปพร้อมดอกเบี้ยให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นเงินเกือบ15ล้านบาทก็ถือว่าเรื่องการยืมเงินนั้นจบไปแล้วค่ะมากันที่พาดหัวข่าวทั้ง2เรื่องนี้นะคะเจอแล้วขู่กราดยิงนักเรียนวัย16ทำป้วนโรงเรียนดังประจวบคีรีขันธ์สั่งปิดด่วนส่งตำรวจตรึงเด็กสารภาพคึกขนองเลยก็ป่วนเรียนแบบเชนชงครม.ผุดพ.ร.บ.ความปลอดภัยในโรงเรียนเมืองเลยระทึกกลุ่มไลน์ผู้ปกครองโรงเรียนดังส่งข้อความถึงอาจารย์พบนักเรียนชั้นม.3โพสต์ขู่กราดยิงเรียนแบบที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีทำให้โรงเรียนต้องหยุดเรียนด่วน1วันปรับเรียนออนไลน์เพื่อความปลอดภัยตำรวจเร่งหาตัวมือโพสต์ป่วนขณะที่ประจวบคีรีขันธ์ตามพบแล้วเด็กวัย16ต้นตอขู่กราดยิงสารภาพคึกขนองพิมพ์ข้อความเล่นในกลุ่มไลน์กีฬาสีโรงเรียนขอโทษโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองกับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบขณะที่ยศนันท์สั่งยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศดันพ.ร.บ.ความปลอดภัยสถานศึกษาบังคับใช้ด้านนายกสั่งกรมการปกครองจับมือ จับมือการกีฬาถกปรับกฎหมายปืนป้องกันผลกระทบกีฬายิงปืนย้ำยกเลิกแจกปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรองผบตรยกฎีกาหลายคดียันตำรวจมีอำนาจพกปืน24ชั่วโมงแต่ต้องมิดชิดค่ะส่วนเรื่องของฉลองค่ะฉลองจ่อยิงทันทีโชเฟอร์นายกเดยันนายคืนแล้วเงิน11ล้านเคยบ่นหนี้บุญคุณไม่จบคนขับรถนายกอบจ.นนทบุรีเผยนาทีฉลองเรี่ยวแรงลั่นกายยิงดาบนายกอบจ.แจงปมเงิน11ล้านที่อดีตส.ส.ดังไปทวงแล้วไม่ได้เผยนายกอบจ.เคยยืมเงิน11ล้านจากฉลองไปจริงแต่ใช้คืนหมดแล้วพร้อมดอกเบี้ยเกือบ15ล้านเคยเล่าให้ฟังใช้หนี้บุญคุณฉลองไม่จบมาบ่อยจนน่ารำคาญที่ผ่านมาโดยนายกอบจ.ช่วยเหลือตลอดพาเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรช่วยซื้อที่ดินบ้านพักที่นายฉลองแอบเมียนำไปจำนองขายฝากไว้จนบ้านเกือบหลุดจำนองค่ะ7:41 นพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้ตามกันค่ะ
0: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันค่ะที่ก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าทางคุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์เองก็ยังบอกค่ะว่าเป็นหนังม้วนยาวค่ะไม่จบง่ายๆเพราะว่าเรื่องนี้ยังต้องตามกันต่อในอีกหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดำเนินคดีกับผู้ที่ไปโกงสอบนะคะที่มีมากถึง 5,900 กว่ารายด้วยกันค่ะซึ่งเรื่องของการโกงสอบนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวเช่นเดียวกันนะคะที่เรามาตามกันต่อกันค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์เพราะว่ามีเพจชมรมสตองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่แชทข้อความอ้างว่าสจ.สตูลเป็นนายหน้าช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นนายกเลยบอกว่าฟังรายงานเฉพาะผู้ที่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปง.ปปช.ให้เร่งดำเนินการค่ะรวมถึงการใช้อำนาจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนขยายผลโดยแต่ละหน่วยงานก็จะสรุปผลรายงานตามหน้าที่เพื่อดำเนินคดีในการกระทำผู้ที่กระทำความผิดจริงนายกยืนยันชัดเจนนะคะว่าดำเนินคดีทั้งหมดไม่มีการยกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายและไม่มีการตั้งเพดานการสอบสวนไปที่ระดับไต่ทั้งสิ้นหากว่าหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ Daily News ค่ะกองสอบโยงใครฟันเรียบอนุทินปัดไม่มีเส้นมท.4ส่ง 5,925 รายชื่อให้ปปง.และปปช.แล้วถึงใครเอาหมดกองสอบท้องถิ่นนายกสั่งฟันไม่เลี้ยงชี้คดีนี้ไร้เส้นสายไร้เพดานอดใจรอมท.4ลั่นไม่จบแค่ตัดสิทธิ์ส่ง 5,925 รายชื่อให้ปปง.ปปช.นักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ตรวจสอบโฆษกพรรคประชาธิปัตย์จับมือกรรมาธิการปปง.จ่อชงสารองค์กรอิสระตั้งกรรมการสอบโกงท้องถิ่นลากคอคนเอี่ยวลงโทษให้หมดมองตัวเลขคนโกง 5,200 คนได้จากการตรวจสอบกันเองวันถูกตัดตอนจับแพะรับโทษแทนอัศพลโต้กลับนายกสมาคมอบต.เตือนอย่าเพิ่งร้อนตัวกรณีเพิกถอนสิทธิ์ท้าเลือกเปิดความจริงหรือปล่อยเส้นเงินมัดมั่นใจกฎหมายเอาผิดครอบคลุมทั้งตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุนค่ะ
2: ซึ่งประเด็นนี้ทางด้านปปช.ก็ออกมาให้ข้อมูลเช่นกันค่ะนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.ค่ะก็ได้กล่าวถึงการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะสาวถึงแค่นายธีรุตสุภาวิบูลผลซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมการกองส่งขอโทษค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือไม่นะคะคือเหมือนกับการตัดตอนนายเกียรติศักดิ์ก็กล่าวว่าขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานจะไปถึงไหนค่ะการตรวจสอบมีประเด็นแยกย่อยอีกและย้ำว่าในการไต่สวนหากมีข้อพิรุธในส่วนไหนก็ต้องดำเนินการไปถึงอยู่แล้วการทำงานไม่ล่าช้าและไม่น่าเป็นห่วงค่ะฉะนั้นขอให้อดทนรอใจเย็นๆเพราะปปช.ตั้งคณะทำงานค่อนข้างเยอะการยกคดีนี้ เป็นคดีพิเศษก็เนื่องจากต้องการให้เห็นผลเร็วที่สุดค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะมติชนก็มีพาดหัวเช่นกันค่ะปปช.หึ่มสาวถึงใครฟันหมดลุยสางคดีโกงสอบท้องถิ่นเร่งตรวจกระดาษคำตอบนายกยืนยันไม่มีเส้นสาย

ประชาธิปัตย์เชือดคนผิดอีกเพียบปปช.ลุยสางโกงสอบเร่งตรวจกระดาษคำตอบหึ่มสาวถึงใครฟันหมดยังไม่พบโยงรัฐมนตรีอนุทินย้ำคดีไม่มีเพดานเส้นสายค่ะ

0: ประเด็นค่ะโดยเฉพาะประเด็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าเป็นสมัยประชุมที่จะถึงนี้แน่นอนค่ะเมื่อถามว่าอะไรที่เป็นแผลที่เราจะไปตีรัฐบาลคุณเทงก็บอกจริงๆแล้วก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสองค์กรอิสระตราบใดที่เรายังมีรัฐบาลบริหารประเทศด้ใต้ระบอบสีน้ำเงินประเทศไทยไม่มีอนาคตแน่นอนก็ต้องเรียกกันว่าบินทุกใบที่รัฐบาลบริหารประเทศอย่างช่อฉนบริหารประเทศผิดพลาดจะเก็บเอาไว้ทุกอย่างแล้วก็จะถูกนำมาเปิดในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะเป็นข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นเราจะไม่สามารถเปิดเผยได้ในเวทีสื่อหรือว่าเวทีต่างๆแต่เวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะตัวของคุณเท้งเองก็ยังแย้มออกมาด้วยค่ะว่าในการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีค่ะทางฝั่งคุณเท้งในพรรคประชาชนก็จะมีการส่งคนลงสมัครด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะรวมประเด็นการเมืองอื่นๆเลยนะคะในเดลินิวส์ค่ะเท้งกล้าวจัดเก็บทุกบินซักฟอกรัฐบาลเย้ยบาดแผลเต็มไปหมดซัดระบอบสีน้ำเงินบริหารประเทศประชาธิปัตย์ไม่ปกป้องชัยชนะบ้องขู่ตำรวจเท้งกล้าวจัดยันเก็บทุกบินเตรียมเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลเย้ยแผลเต็มไปหมดซัดบริหารประเทศภายใต้ระบอบสีน้ำเงินประเทศไม่มีอนาคตแน่นอนอัดนายกโพสต์มีการพาดพิงคุณไหมสิริกัญญาเป็นพฤติกรรมไม่สมควรประชาธิปัตย์ยันไม่ป้องชัยชนะหากเจตนาตบป้องหูรองผู้กำกับการทุ่งใหญ่ว่าตามกฎหมายพ่วงจริยธรรมแต่ขอตำรวจทำหน้าที่ตรงไปตรงมาด้านสิทธิโชแจงหัวสวไม่หลุดกรอบเวลาจอบพิจารณาครบ7ข้อหาสัปดาห์สุดท้ายก่อนเว้น1สัปดาห์ให้กกต.ตกผลึกชี้ลงมติรายบุคคลย้ำทุกเสียงต้องย้ำทุกเสียงต้องมีเหตุผลประกอบการพร้อมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนอนุทินขับเจ็ตส่วนตัวเข้าถ้ำพยัคฆ์กองบิน1โคราชโดย F-16 บินโชว์ประกอบข้างภารกิจอารักขาบุคคลสำคัญมอบนโยบาย5ด้านเพิ่มขีดความสามารถทัพฟ้าขอรักษาจิตวิญญาณพิทักษ์อธิปไตยเป็นปลื้มฝูงบิน103มอบแพช F-16 นามเรียกขานมิกกี้ค่ะเผยหลังตรวจเยี่ยมดูศักยภาพความพร้อมรองรับภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยค่ะ
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะก็คือเรื่องของโครงการไทย AI Passport ค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ค่ะว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการแถลงรายละเอียดและจะมีอีเวนต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่28สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งจะประกาศรายละเอียดโครงการที่ชัดเจนมากขึ้นและจะเปิดให้ลงทะเบียนได้31สิงหาคมเกณฑ์คือต้องมีอายุเกิน15ปีให้มีการยืนยันตัวตนไม่มีการใช้สิทธิ์ซ้ำส่วนกรณีที่ไม่ได้ไปพบกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการ และติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าตนไม่ได้ไปไหนค่ะทำตามอำนาจหน้าที่และได้ให้คณะกรรมการของโครงการเนี่ยที่เป็นข้าราชการประจำเข้าไปสนับสนุนให้คำตอบกับการทำงานของคณะกรรมการแล้วค่ะซึ่งในของมติชนนะคะก็มีพาดหัวเรื่องนี้ค่ะบอกว่าสักครู่นะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองไทย AI Passport นะคะเอามากันที่ในหน้าของหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนนะคะเพราะว่า Daily News ก็มีพาดหัวเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับไทย AI Passport นะคะชัยชนกเปิดไทม์ไลน์กดปุ่มเปิดไทย AI Passport วันที่19สิงหาคมหลังสำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งคืนสัญญากลับมาที่กระทรวง DE เริ่มลงทะเบียนล่วงหน้า5ล้านสิทธิ์ก่อนเปิดใช้อย่างเป็นทางการ31สิงหาคมค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติขับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาไปชมสาธิตภารกิจกองทัพอากาศจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือว่า Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือว่า Air to Air ค่ะโดยขณะที่นายกรัฐมนตรีนำเครื่องบินส่วนตัวลงจอดก็มีฝูงบิน F-16 โชว์ศักยภาพภารกิจอารักขาความปลอดภัยให้ชมด้วยส่วนแพทที่มีการตั้งให้ว่ามิกกี้นะคะมิกกี้ก็มิกกี้เมาส์เหมือนหนูอะไรแบบนี้อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะค่ะแล้วก็มีอีกภาพนึงค่ะใน Daily News นะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวเองก็ถามก่อนที่จะไปถึงเหตุการณ์

0: อันนี้ค่ะก็คือว่าทางฝั่งนักข่าวก็ถามนะคะว่าในการไปงานศพของคุณเกรียงกันตินันแล้วอาจจะไปเจอกับคุณทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะได้เจอกันหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อวานภาพออกมาก็ได้เจอกันจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะมีภาพ4ผู้นำก็คือ4นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะมีคุณแพทองธารชินวัตรคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นะคะแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรค่ะก็ไปร่วมทักทายกันนะคะในการร่วมงานศพนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่วัดมงคลโกวิทารามจังหวัดอุบลราชธานีค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นของป้าดานะคะหลายๆคนก็ติดตามประเด็นนี้กันอยู่เพราะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีเรื่องของโฉนดที่ดินที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพร้อมกับรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมผู้ตรวจราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เดินทางไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อรับโอนโฉนดที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุลยารามโดยเปลี่ยนชื่อจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นของวัดป่าอดุลยารามโดยเจ้าอาวาสก็นำโฉนดที่ดินมาแสดงให้กับผู้สื่อข่าวดูค่ะก่อนที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นจะตรวจสอบโฉนดอย่างละเอียดแล้วก็ยืนยันว่าโฉนดที่ดินเนื้อที่กว่า21ไร่ฉบับนี้นั้นเป็นของจริงค่ะก่อนที่จะให้เจ้าอาวาสเซ็นเอกสารขอรับโอนโฉนดที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดนะคะเรื่องนี้ยังต้องติดตามกันต่อค่ะเพราะว่าหลายคนก็ติดตามประเด็นนี้กันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอย่างใน Daily News เองมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพโอนกรรมสิทธิ์โดยตัวแทนมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเตรียมโอนชื่อผู้บริจาคในโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดตามกฎหมายเพื่อเคลียร์ปัญหาที่มีความยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะส่วนในพาดหัวข่าวค่ะประเด็นนี้โอนโฉนดให้วัดป่าแน่คดีสิ้นสุดที่ดินเร่งรวมหลักฐานย้ำจัดการให้เร็วๆนี้สมภารไม่กลัวตายเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเดินหน้าคุยที่ดินขอนแก่นวางแนวทางการเปลี่ยนชื่อโฉนดเจ้าปัญหาลั่นไม่กลัวตายระวังตัวเต็มที่หวั่นโดนวิชามารแบล็กเมลทำมากกว่าด้านทนายมูลนิธิกองทัพธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบุกคุยเล็งเอาผิดแจ้งเท็จยกวนพ่วงข้อหาบุกรุกผงะสร้างความเดือดร้อนรำคาญและสร้างความเดือดร้อนลำคาญนะคะที่ดินยืนยันจะรีบเคลียร์ให้จบได้เร็วที่สุดค่ะ
2: ค่ะสำหรับในกรณีของป้าดาเราตามถึงเรื่องตำรวจค่ะทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีกลุ่มชายชะกันที่ป้าดาเนี่ยจ้างนำท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัดอดุลยารามค่ะว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานพบรถที่เกี่ยวข้อง4คันค่ะก็คือมีรถตู้2คันจากกรุงเทพมีรถผสมปูน1คันแล้วก็รถกระบะขนวัสดุอีก1คันค่ะซึ่งตำรวจทราบผู้เกี่ยวข้องหมดแล้วนะคะแล้วก็เรียกเจ้าของรถมาสอบปากคำในฐานะพยานค่ะล่าสุดตำรวจได้ออกหมายเรียกทั้งหมด5ฉบับค่ะแบ่งเป็นหมายเรียกป้าดา1ฉบับค่ะและหมายเรียกเจ้าของรถที่เกี่ยวข้องอีก4ฉบับโดยหมายเรียกป้าดาส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรในกรุงเทพมหานครแต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีการประสานกลับมายังตำรวจค่ะขณะเดียวกันทางตำรวจก็ได้บริจาคเงินที่เป็นของข้าราชการบริจาคให้กับทางวัด 3,000 กว่าบาทเพื่อเอามาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีที่มีการบอกว่าวัดอาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดค่ะทางผู้กำกับสภ.ขอนแก่นนะคะก็ระบุว่าก่อนหน้านี้เคยเข้าตรวจสอบวัดประมาณ3ครั้งค่ะหลังจากมีผู้ร้องเรียนและมีการตรวจปัสสาวะพระลูกวัดและคนที่อยู่ในวัดค่ะผลส่วนใหญ่ไม่พบสารเสพติดค่ะมีเพียงครั้งเดียวที่พบในเด็กวัด1คนเท่านั้นซึ่งดำเนินคดีไปแล้วค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะทางไทยรัฐค่ะเป็นพาดหัวใหญ่เลยค่ะสมภารเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดป่าอดุลยารามยื่นค้านทายาทออกใบแทนที่ดินระบุ

0: ผิดแจ้งเท็จป้าดาชี้ความจริงมีหนึ่งเดียวพระพุทธศาสนากับกองทัพธรรมค่ะจับมือพาเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามหิ้วโฉนดฉบับจริงลุยสำนักงานที่ดินขอนแก่นคัดค้านยื่นการขอใบแทนโฉนดจากฝ่ายทายาทในเฮียงพิมพ์สีอัดแหลกอ้างสูญหายเข้าข่ายแจ้งความเท็จค่ะ
1: ส่วนเรื่องพ่อทิพย์ยังตามกันต่อแล้วก็ยังอยู่ในพาดหัวข่าวของ Daily News ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ประเด็นนี้เลยนะคะลูกจีนพ่อทิพย์วัย23ปีโผล่โตโต้ถึงกับอึ้งมุ่งทั้งประเทศนับหมื่นเจอโรงพยาบาลเอกชนอีกผงะคดีพ่อทิพย์ลูกจีนสัญชาติไทยอายุสูงสุด23ปีโตโต้หลุดมีพูดคำว่าเป็นคำหยาบนะคะคาดว่าตัวเลขรวมทั้งประเทศอาจจะพุ่งไปถึง 10,000 เตรียมพาพยานให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่เดินหน้าเอาเรื่องตามขั้นตอนเจอเบาะแสใหม่โรงพยาบาลเอกชนย่านศรีนครินทร์ค่ะ
0: ค่ะตามกันต่อกับคดีของพิงกี้ค่ะหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็ศาลยกฟ้องไปนะคะจอยของไทยรัฐมีพาดหัวค่ะจอยเยียวยาพิงกี้ครอบครัวหลังยกฟ้องแต่ก็ต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อนค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเราก็ยังต้องตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำโขงย้อนและจมบึงการมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพเรนบอมความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากค่ะที่ทำให้ทิ้งคราบและโคลนจำนวนมากหลังจากเกิดเรนบอมขึ้นฝนตกกระหน่ำตลอดทั้งคืนในพื้นที่บ้านป๊อกขุมน้ำตำบลปางหมู่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะส่วนพาดหัวข่าวเรนบอมถล่มซัดแม่ฮ่องสอนพิษเรนบอมถล่มแม่ฮ่องสอนทำลำน้ำพุ่งระดับอย่างรวดเร็วทะลักท่วมเขตเทศบาลเมืองและตำบลปางหมูถนนบริบาลเมืองสุขจมครั้งแรกกระทบ25ครอบครัว70รายเร่งอพยพชาวบ้านสู่ศูนย์พักพิงเบื้องการอ่วมเจอโขงไหลย้อนกลับท่วมนาข้าวสวนยางบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า700ไร่เจเศษลุยตรวจนครพนมแก้ไขปัญหาน้ำ7จังหวัดลุ่มโขงกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระวังฝนตกหนักจนถึง20สิงหาคมค่ะ
0: ค่ะสำหรับข่าวของน้ำท่วมนะคะทางภาคอีสานก็มีเช่นกันค่ะที่ทานเจเศษได้ลงนะคะก็คือแม่น้ำโขงขณะนี้ยังหนุนลำน้ำสาขาเอ่อท่วมหลายจังหวัดเลยค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะสถานการณ์ที่บึงการค่ะที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำอำเภอเมืองบึงการนะคะวัดได้ 12.15 เมตรค่ะลดลงจากเมื่อวานจากวันที่13นะคะ15เซนติเมตรแต่ว่าแม้ว่าจะลดลงแต่ว่ามวลน้ำยังคงไหลย้อนกลับเข้ามาตามลำห้วยสาขาและแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มค่ะของอำเภอเมืองบึงการอำเภอบุ่งคล้าและอำเภอบึงโขงหลงนะคะโดยเฉพาะบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ค่ะในขณะที่นครพนมนะคะแม่น้ำโขงยังคงทรงตัวอยู่ที่ 11.90 เมตรค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากระดับน้ำอยู่ต่ำจากจุดวิกฤตเพียง10เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของยาบ้าปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังคะตำรวจตั้งกรรมการสอบฟันดาบตำรวจเสพยาบ้าโชว์ออกกล้องผู้การพัทลุงสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงดาบตำรวจผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ทะเลน้อยกรณีคลิปเฉานั่งสูบยาเสพติดนะคะใส่หลอดแก้วกลางห้องอบรมของตำรวจภาค9หากพบผิดจริงถึงขั้นไล่ออกจากราชการค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเรา2คนลาไปแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกเจอทักษิณต้องกราบตักอยู่แล้วไม่ได้พูดคุยอะไรเป็นพิเศษแค่ถามสารทุกข์สุขดิบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือเป็นการพบกันของ4นายกรัฐมนตรีคือนายอนุทินนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงท้ายก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางกลับปรากฏภาพนายอนุทินกราบที่ตักนายทักษิณโดยนายอนุทินกล่าวว่าตนเจอนายทักษิณก็ต้องกราบอยู่แล้วเพราะถือเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนายทักษิณในปี2547และเป็นรัฐมนตรีลำดับท้ายที่นายทักษิณได้ให้ความเมตตาส่วนได้พูดคุยเรื่องอะไรกับนายทักษิณนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยอะไรเพียงแต่ถามเรื่องสารทุกข์สุขดิบนอกจากนี้ยังมีโอกาสเจอกับนางสาวแพทองธารและนายสมชายซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นกระทรวงต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนอมอันคลอสแต่งตั้งแคทรีน่าคูเปอร์ประธานคณะกรรมการคาดประชุมนัดแรกกันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประนอมว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคม2569เกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ไทยได้รับแจ้งเรื่องนี้จาก PCA แล้วโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจานอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: คิดถึงยาง
4: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง B Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษ

0: สำหรับสมาชิก B Member ช้อปอย่างและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
6: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะสำหรับเช้ากลางเดือนนะคะเดินทางมาถึงครึ่งเดือนแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องบอกเลยนะคะเช้าวันเสาร์สบายสบายพร้อมกับการเดินทางค่ะวันนี้15สิงหาคม2569พรุ่งนี้หวยออกนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ตัวเลขใครเก่งอะไรเลขอะไรบ้างพรุ่งนี้ก็จะได้รู้นะคะว่าหมู่หรือจ่าช่วงเวลาตรงนี้ค่ะกนกพรออนแอร์พร้อมกับแชร์เรื่องดีๆเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวข่าวสารติดตามกันได้ผ่านทางช่วงเวลาของรายการดีเจพี่นุ่นค่ะกนกพรราชชีวทานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เช่นเดิมค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: นกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
1: ้บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะคุณผู้ฟังค่ะข่าวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลายๆคนก็ลุ้นมากๆเลยนะคะหลังจากที่นะคะชาวต่างชาตินะคะพ่อลูกชาวฝรั่งเศสค่ะลอยคอในทะเลเกาะสมุยข้ามคืนเลยทีเดียวค่ะจนส่งผลให้ครอบครัวนะคะเป็นห่วงมากๆหลังจากที่ขี่เจ็ตสกีหายตัวไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งนะคะตามหาแล้วสุดท้ายพบค่ะนะคะพาขึ้นฝั่งส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้ง3คนพ่อลูกเลยนะคะครอบครัวดีใจร้องไห้โฮแล้วก็พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่เข้าใจเลยนะคะครอบครัวกอดกันร้องไห้ทั้งผู้ให้เช่าเจ็ตสกีทั้งครอบครัวภรรยานะคะแม่ของลูกก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่เรียกได้ว่าโอ้โหทุกคนก็ลุ้นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะคะในเรื่องราวของการขับนะคะเจ็ตสกีหรือออกกลางทะเลหรือไม่ชำนาญอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะถึงเวลาก็ใช่ไหมบางทีมันก็จะมีเขาเรียกว่าพื้นที่อันตรายหรือแม้กระทั่งการออกไปไกลเกินไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดหรือคลื่นลมแรงนะคะฝากเอาไว้อัปเดตการบอกข่าวเล่าเรื่องดีใจที่ทั้ง3คนปลอดภัยค่ะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: M-Cord Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

มาค้นหาความสุขกันนะคะเขาบอกว่าชีวิตของคนเราก็มีความสุขในแบบที่เรียกได้ว่าหลากหลายนะคะบางครั้งก็บอกว่าให้เราเนี่ยใจดีกับตัวเองบ้างทำตามใจตัวเองบ้างอะไรที่ทำแล้วดีทำแล้วสบายใจทำแล้วไม่เดือดร้อนใครตามใจตัวเองบ้างก็ได้นะคะบางคนก็ชอบซื้อของนะคะก็ใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้หรือซื้อของขวัญให้กับตัวเองไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้ง่ายๆสบายๆเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางบ้างแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นบ้างหาเหตุผลของตัวเองที่จะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นเหตุผลที่มันไม่ต้องมีข้อแม้นะคะการมีความสุขในทุกๆวันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เราเข้าใจตัวเราและเราเข้าใจความสุขของเรานั่นเองค่ะแชร์เรื่องดีๆในช่วงรายการนะคะกนกพรออนแอร์ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคลาสแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shopmania ค่ะ

ช่วงเวลานี้ค่ะนุ่นเอาเลขเด็ดเลขดังนะคะที่ขายดีประจำงวดวันที่16สิงหาซึ่งพรุ่งนี้นะคะหลายๆคนก็จะลุ้นตัวเลขกันนะคะสำหรับเลขมงคลค่ะคุณผู้ฟังคะเลขมงคลก็เป็นช่วงของเขาเรียกพระชนมายุของในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็จะมี728 495 904อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็จะมีเลขมงคลพระพันปีหลวง12สิงหา93พันศาค่ะรหัสพระองค์ก็คือ902นะแล้วก็เลขมงคลก็จะมี093 475 812 912อะไรประมาณนี้ยังมีเรียกได้ว่าเลขอะไรฮัลลุนโซโล่661เลขฝาโลง6699นะคะอายุ26ถึง27ปีค่ะก็นี่ก็มีแบบหลายๆคนซื้อนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็หลากหลายตัวเลขอยู่เช่นเดียวกันนะคะนำมาอัปเดต

กันค่ะแล้วที่สำคัญก็คือนะเบาๆบางๆนะคะใครที่ไม่ค่อยจะเห็นผลหรือว่าไม่ได้ทางด้านนี้ก็ทำงานหาเงินนะคะก็ต่อไปเป็นกำลังใจให้กันทุกๆคนเลยละกันค่ะซื้อเล็กๆน้อยๆไป2ใบไว้ลุ้นก็โอเคอยู่นะคะช่วงเวลาของอัปเดตในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สายบุรีจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตพร้อมชิงอาวุธปืนเมื่อเวลา 21:30 นของเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนายฮัมดีกือจิผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านมาโงยือริงขณะที่อยู่ภายในบริเวณมัสยิดพื้นที่หมู่ที่3บ้านมาโงยือริงส่งผลให้นายฮัมดีได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที่พร้อมนำตัวนายฮัมดีส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อเข้ารับการรักษาตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้คนร้ายยังได้ชิงอาวุธปืนของผู้เสียชีวิตไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบในพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสหรัฐจัดไทยเทียร์2จับตาเป็นทางผ่านสินค้าจีนก่อนเจรจาปิดดีล ARTทำเนียบข่าวสหรัฐเผยแพร่รายงาน The Great Transshipment Scam วันที่13สิงหาคม2569โดยระบุว่าด้วยการถ่ายลำหรือขนส่งสินค้าผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและมาตรการทางการค้าของสหรัฐโดยรายงานระบุประเทศประมาณ40แห่งที่สหรัฐได้จับตาเกี่ยวกับการส่งผ่านสินค้าและแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือ3เทียร์ซึ่งรายงานจัดประเทศไทยอยู่เทียร์2ร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามได้ระบุว่าประเทศในกลุ่มนี้มีปริมาณการส่งสินค้าที่มีนัยสำคัญประกอบกับมีความเชื่อมโยงในระดับลึกกับห่วงโซ่อุปทานแหล่งวัตถุดิบการผลิตระบบโลจิสติกหรือเส้นทางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชื่อมโยงกับจีนรายงานยังระบุถึงไทยเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียว่ามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับเครือข่ายการผลิตที่อยู่ใกล้กับจีนและเป็นฐานสำคัญสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรพลาสติกรองเท้าเครื่องนุ่งห่มชิ้นส่วนและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นที่มีปัจจัยการผลิตจากจีนความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเจรจาประเด็นภาษีและผลักดันสรุปความตกลง ART โดยไทยมุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งรวมทั้งการผลักดันรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมกระทรวงต่างประเทศเผยผลการประชุม JC ครั้งที่9ไทยรัสเซียเดินหน้าขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจมุ่งแก้ไขข้อติดขัดเร่งผลักดัน FTA ไทยยูเรเชียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่านายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกับนายอเร็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกซึ่งหัวใจและทีมของการประชุมครั้งนี้คือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะดูประเด็นปัญหาต่างๆที่อาจค้างนำมาร่วมกันแก้ไขรวมถึงการแสวงหาโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนโดยเฉพาะสาขาใหม่ๆที่มีศักยภาพร่วมกันโดยการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังว่างเว้นมา3ปีจึงมีเรื่องให้พูดคุยกันมากอีกทั้งยังอยู่ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสการค้าการลงทุนให้ประเทศไทยรวมถึงเป็นการต่อยอดการหารือระหว่างผู้นำไทยและรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อส

0: ปท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นผู้ขายจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
4: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
3: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
4: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้มาแล้ว

0: ไอเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะเบรกที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันติดตามรับฟังผ่านทาง2คลื่น 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะขอเชิญชมนะคะน้องเดซี่เด็กไทยค่ะที่ก้าวสู่เวทีโลกนะคะที่สุดของความตื้นตันใจของคนไทยมากๆเลยนะคะที่น้องได้ไปกล่าวสุนทรพจน์อันงดงามถึงพระพันปีหลวงในหัวข้อการทูตที่งดงามค่ะนะและที่สำคัญก็คือในงานของยูเนสโกนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวแล้วก็สิ่งต่างๆนะคะที่พระองค์ท่านนะคะพระพันปีหลวงได้ทำเพื่อประสบนิกรชาวไทยในด้านของต่างๆพระราชกรณียกิจนะคะในงานการประชุมสันติภาพนานาชาติเพื่อความสมานฉันท์ของโลกนั่นเองค่ะต้องบอกว่าโอ้โหนะคะงดงามมากน้องกล่าวได้สวยงามและครบถ้วนนะคะในเรื่องราวต่างๆนั่นเองค่ะก็ขอชื่นชมน้องนะคะเป็นอีกหนึ่งแรงใจแล้วก็สนับสนุนส่งกำลังใจให้น้องตรงนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแดดอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shopmania ค่ะ

0: นกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: ช่วงสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีเรื่องราวตอนนี้หลายๆคนนะคะจะเห็นว่ามีการแข่งขันไฮดร็อกค่ะไฮดร็อกเนี่ยเป็นกีฬาแบบไฮบริดที่รวมการวิ่งการใช้แรงต้านสูงต่อเนื่องทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันพุ่งสูงมากซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ข่าวว่าในระหว่างการแข่งขันเนี่ยก็มีผู้แข่งขันเนี่ยหัวใจวายนะคะก็นำมาสู่กับความตกใจนะคะของผู้แข่งขันแล้วก็กรรมการต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะในส่วนตรงนี้สาเหตุไฮดร็อกนะคะกระตุ้นความเสี่ยงของโรคหัวใจคืออัตราการเต้นหัวใจเนี่ยสูงขึ้นนะคะสูงชันปัจจัยเสี่ยงแฝงอย่างเช่นผู้ที่มีคราบ

0: ไขมันสะสมในเลือดเนี่ยนะคะเมื่อเจอความเครียดและแรงกระแทกจากการออกกำลังกายหนักๆเนี่ยอาจทำให้คราบไขมันหลุดและเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้นะบรรยากาศการแข่งขันค่ะความกดดันบรรยากาศพาไปนักกีฬากดดันตัวเองฝืนใช้พลังงานเกินลิมิตที่เคยฝึกซ้อมมาอ่ะอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณฟังค่ะวันนี้ก็เลยนำเรื่องราวตรงนี้ด้วยความห่วงใยนะคะเพื่อที่จะนำมาอัปเดตให้กับคุณฟังได้ทราบกันด้วยหมอออกมาเตือนนักกีฬาไฮดรอกระวังหัวใจทำงานหนักอย่าฝืนเกินขีดจำกัดร่างกายฝากอัปเดตตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงของรายการสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: ช่วงเวลาเตือนภัยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนำเรื่องราวเตือนภัยมาฝากกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยทำทุกรูปแบบจริงๆจนบางครั้งเราก็ไม่รู้แล้วนะว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะเตือนภัยกันหน่อยคุณผู้ฟังค่ะกลโกงมิจฉาชีพค่ะเขาใช้วิธีการนี้ต้องระวังนะคะตระเวนตามชุมชนค่ะมิจจี้นะคะออกตระเวนตามชุมชนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาไปทำอะไรเขาไปแจกไข่ค่ะไปแจกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ฟรีนะคะแล้วเขาหลอกให้สแกนใบหน้าถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนไว้ใช้สวมรอยหลอกเหยื่อนั่นเองเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้อย่าเห็นแต่ของฟรีนะเพราะบางครั้งเราอาจจะถูกนะคะนำข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้เตือนภัยเอาไว้เป็นเรื่องราวใกล้ตัวมากๆใครจะไปเนาะใครจะไปคิดเนาะแหมเขาแจกไข่แจกบะหมี่เราก็อยากได้นะในชุมชนเขาให้ถ่ายภาพบัตรประชาชนมารับอย่างเงี้ยเป็นเราบางทีเราก็ทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเอาไว้มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เลยนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะ
1: และนี้คุณขอมา your request

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077-536-399หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะ

0: หรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ
1: เพลงนี้คุณขอมา You Request

สำหรับตอนนี้นะคะใครที่กำลังท้อแท้นะคะหรือว่าหมดหวังก็ให้นำเรื่องราวตรงนี้ไปเป็นกำลังใจไปเป็นแรงผลักดันนะคะคุณตาวัย90ปีไม่ย่อท้อต่อโชคชะตานะคะคุณตาเนี่ยนะคะขายก๋วยจั๊บค่ะคุณฟังค่ะท่านอายุเยอะมาก90แล้วนะคะขายก๋วยจั๊บถุงละ40บาทขายไปไหนแล้วทำไมยังไม่หยุดใช่ไหมหลายคนก็ถามดิ้นรนไปเพื่ออะไรดิ้นรนหาเงินเพื่อไปดูแลคุณยายค่ะดูแลคู่ชีวิตที่ป่วยติดเตียงนะคะนะแกก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะเวลาลูกค้ามาแกก็จะยิ้มหวานให้นะน่ารักมากๆขายถุงละ40ถึง50แต่ให้เยอะมากไม่ปรับราคานะคะเป็นก๋วยจั๊บไก่กับลูกชิ้นปลาขายช่วงเช้านะคะแถวๆเขาเรียกว่าบิ๊กซีคลองแหนะคะใครที่ผ่านไปแถวๆสงขลาฝากอุดหนุนได้นะก็ต้องบอกว่าบางครั้งชีวิตเรานะคะแต่ละคนเนี่ยก็มีเรื่องราวที่มันไม่เหมือนกันนะและที่สำคัญก็คือชีวิตคนเราต้องสู้บุค่ะถ้าเราไม่สู้เราก็เท่ากับแพ้ตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะคะขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆชีวิตที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่วัย86ปีนักค้ายาเสพติดระดับชาติหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษเพจเฟซบุ๊กเรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยนางสาวอัชราศรีฉ่ำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณฝ่ายควบคุมด่าน14ในโอกาสเดียวกันผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรมยังเข้ารับมอบประกาศนียบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 8/3 ซึ่งมุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาทักษะวิชาชีพและส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพึ่งพาตนเองเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถขอไปค่ะเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้คือนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนโดยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนทั้งนี้การได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ปิดเกมล่าตัวป๋อรองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีสมหญิงพร้อมช่วยเหยื่อสาววัย18พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมในพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้า2แห่งผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มผู้

0: ต้องหาได้รวม5รายประกอบไปด้วยนายป๋ออายุ19ปีในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการซ่อมหญิงจากการตรวจสอบพบประวัติเคยถูกดำเนินคดีอาญาหลายคดีทั้งพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์และข่มขืนนายกฤตอายุ28ปีนายภูมิอายุ19ปีนางสาว A อายุ17ปีนางสาว B อายุ16ปีผู้ต้องหาที่1ถึง3ถูกจับกุมได้ที่ร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังส่วนผู้ต้องหาที่4ถึง5ถูกจับกุมได้ที่ร้านย่าร่มเกล้ากรุงเทพตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยน้ำกระท่อม60ขวดยาแก้ไอ100ขวดและบุหรี่เถื่อน500ซองระหว่างเข้าจับกุมป๋อกำลังนั่งอยู่กับหญิงสาววัย18ปีภายในร้านขณะเดียวกันหญิงสาวที่อยู่ภายในร้านได้เข้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โดยให้ข้อมูลว่าเธอเพิ่งรู้จักกับป๋อผ่านทางช่องทางโซเชียลเพียง1วันแล้วนัดหมายมาที่ร้านแห่งนี้โดยนายป๋อไม่ให้เธอกลับให้เธอดื่มจนรู้สึกมึนเมาทำให้เกิดความหวาดกลัวเจ้าหน้าที่จึงพาหญิงสาวกลับที่พักอย่างปลอดภัยแผ่นดินไหว 7.7 อินโดนีเซียเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ระดับความลึก15กิโลเมตรนอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซียและเกิด after shock ตามมาหลายระลอกเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ทางการแจ้งเตือนประชาชนอพยพออกจากจุดเสี่ยงและเตือนภัยสึนามิก่อนที่จะยกเลิกการเตือนภัยในอีกหลายชั่วโมงถัดมาหลังพบคลื่นยกตัวสูงไม่ถึง1เมตรในหลายพื้นที่แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารพังถล่มเป็นบางส่วนที่ท่าเรือในเมืองมาอูเมเบรบนเกาะฟอเรสจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกตะวันทางตะวันออกของอินโดนีเซียในขณะที่ผู้คนรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างสับสนโอลมานเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันและกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077536

0: 0800และ0775363999
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้มาแล้ว

0: เนสกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ทักทายกันในเบรกสุดท้ายค่ะ1ชั่วโมงตรงนี้ยังคงอยู่ดูแลกันนะคะแชร์ความสุขเล็กๆผ่านเสียงเพลงและเรื่องราวที่นุ่นนำมาแชร์กันนะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลาของอสมทชุมพรกนกพรออนแอร์เหมือนเดิมค่ะเพลงที่อยากฟังหลายๆคนอาจจะอยู่บนรถเดินทางอยู่หลายคนอยู่ที่บ้านนะคะหลายๆคนขับรถขับขี่หลายๆคนอยู่ในสวนก็เป็นกำลังใจนะคะถ้าเสียงไปถึงก็เพิ่มเติมพลังดีๆในการใช้ชีวิตกันค่ะดีเจพี่นุ่นนะคะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งาน

อันกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะอากาศร้อนอบอ้าวมากๆ 2-3 วันนี้ร้อนอบอ้าวบางทีก็เจอฝนบ้างโอ้โหอากาศแบบนี้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะครึ่งปีค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าไข้หวัดใหญ่ติดเชื้อกว่า 200,000 คนค่ะเสียชีวิต25รายสูงวัยเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนรุนแรงแนะนำสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่นี่สูสีกันมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองนะคะสุขภาพที่ดีๆไม่มีขายมีแต่ว่าเราจะต้องนอนให้พอกินของดีมีประโยชน์และออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิต้านทานดีๆกันนะคะฝากไว้ด้วยความห่วงใยค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: าเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่า

0: สนใจ M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
2: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-Cord Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

แต่ละคนแต่ละชีวิตนะคะก็มีปัญหาไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือความเครียดของคนเรานะคะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้กับทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครเขาแล้วแต่ค่ะมีเรื่องราวตรงนี้ที่อยากจะมาเตือนกันนะคะเดี๋ยวนี้อัตราของการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนี่ยมีค่อนข้างเยอะถ้าเรามีบุคคลในครอบครัวที่อยู่ๆก็บอกว่าเอ๊ะอยากฆ่าตัวตายต้องช่วยยังไงดีอันนั้นน่ะเป็นสัญญาณของการขอความช่วยเหลือนะคะเพราะเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็คงเต็มที่กับความเครียดแล้วบางคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะพูดไปเห็นเขาพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆอาจจะไม่ได้คิดอะไรว่าพูดไปไม่ได้ทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะบอกว่าในมุมกลับกันคือถ้าเขาพูดอย่างนั้นเนี่ยเราละเลยไม่ได้นะคะเราต้องใกล้ชิดและต้องเป็นผู้ฟังที่ดีบางครั้งนะคะคำแนะนำไม่ต้องมีคำแนะนำอะไรที่วิเศษหรือว่าดีเลิศประเสริฐศรีแต่เป็นผู้ฟังที่ดีให้เขาได้นะคะมีทางออกได้ระบายได้เขาเรียกว่าแบ่งเบาแล้วกันในสิ่งที่หนักอกหนักใจอยู่นะคะถ้าใครบ่นอยากฆ่าตัวตายควรช่วยยังไงดีสัญญาณการฆ่าตัวตายเนี่ยพูดถึงชีวิตในทางหมดหวังเศร้าส้อยนะบ่นเรื่องชีวิตพูดเรื่องความตายบ่อยๆระบายในรูปแบบข้อความหรือการโพสต์ลงในสื่อโซเชียลสตอรี่อะไรต่างๆเริ่มปลีกตัวออกจากสังคมพฤติกรรมเปลี่ยนไปอารมณ์แปรปรวนเคยพยายามฆ่าตัวตายเคยทำร้ายตัวเองมีความคิดวางแผนการฆ่าตัวตายสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะต้องทำยังไงเวลาดูแลคนใกล้ชิดอยู่เป็นเพื่อนเขารับฟังไม่ตัดสินนะคะย้ำนะคะย้ำค่ะในเรื่องราวที่ต้องบอกว่านะคะย้ำเตือนในด้านที่ดีนะคะให้เพื่อนเนี่ยแข็งแกร่งนะคะความแข็งแกร่งของเพื่อนชื่นชมอะไรต่างๆสื่อสารนะคะไม่แนะนำไม่สั่งสอนนะคะสื่อสารแบบตรงไปตรงมานะพาไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแล้วก็นะคะไม่ขาดการติดต่อสังเกตแล้วก็ใส่ใจเพื่อนด้วยนะคะคนที่อาจจะพูดถึงในส่วนตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเหมือนกับเป็นสัญญาณที่ขอความช่วยเหลือนะคะเพราะนั้นอย่าละเลยนะคะฝากเอาไว้ในช่วงของกระดกพรออนแอร์ค่ะ

สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะแบ่งปันความสุขเล็กๆกันค่ะเขาบอกว่าทุกวินาทีทุกเวลาของคนเรามีค่ามากๆนะคะเกินกว่าจะเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะเกินกว่าที่จะเสียเวลาสำหรับการนะไม่ชอบใครหรือใครไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ตามใจเราช่างมันไปบ้างก็ได้ค่ะช่างมันไปบ้างเถอะปล่อยวางปล่อยผ่านนะคะแล้วให้มองในมุมที่ดีที่มีความสุขบางครั้งคนแย่ๆก็เดินเข้ามาในชีวิตค่ะบางครั้งเราเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์นะคะไม่ได้ดีในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเส้นทางบางครั้งมันก็อาจจะเต็มไปด้วยความขรุขระยิ่งเก็บมาใส่ใจทุกเรื่องก็ยิ่งแบกรับความเครียดไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขคือดีที่สุดแล้วล่ะค่ะคุณฟังค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงของกนกพรออนแอร์เพราะทุกการแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ก็เป็นพลังดีๆสำหรับการใช้ชีวิตของทุกคนค่ะติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีนะคะพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่แล้วก็ลากันไปก่อนนะคะคุณฟังค่ะแล้วเจอกันอีกทีวันจันทร์เวลาเดิม8โมงครึ่งกับกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศิหศักดิ์ทกทวิภาคีลาฟรอฟเดินหน้ากระชับสัมพันธ์รอบด้านไทยรัสเซียนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัสเซียที่กรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยรัสเซียอย่างรอบด้านทางด้านการเมืองความมั่นคงการการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมโดยฝ่ายไทยได้ผลักดันการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าและขอรับการสนับสนุนเพื่อเร่งกระบวนการเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยเร็วนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและประเด็นในภูมิภาคโดยเฉพาะบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนรัสเซียตอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ไทยกัมพูชาในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้ร่วมลงนามในแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6เพื่อกำหนดกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศอันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียซึ่งในปี2570จะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันรัฐบาลเตรียมเจรจาภาษีสหรัฐปลายสิงหาคมชูเอกชนไทยลงทุนเกือบ 20,000 ล้านบาทสะท้อนผลประโยชน์ร่วมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วในขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับการยกเว้นเพิ่มเติมทั้งนี้ตัวเลข172และ128เป็นสัดส่วนของรายการสินค้าในกรอบมาตรการดังกล่าวไม่ใช่สัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยไปยังสหรัฐหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ยังครอบคลุมถึงการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
10: เพลงฮิตจากวันๆกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจส

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะ
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่างๆ
0: ร้านตัดผมป่ะห้องแอร์

0: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสี่เบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077545284ร้านตัดผมป้าสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว

0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
1: ์หมายเลขโทรศัพท์0775452840854896493 0854896493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้อยชัย2ร้านตัดผมปะ
0: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมปะ
0: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมปะ
0: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452840ร้านตัดผมปะ
2: รายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
5: มท.2พลตำรวจเอกสำราญพลตำรวจโทนพสินสนที่กำลังทลายนอมินีต่างชาติเปิด60บริษัทเถื่อนเนอร์เซอรี่ภูวิลล่ารูทธุรกิจวีซ่าโยงที่ดินพันล้านหมายจับต่างชาติ62รายรอยสักเสือปิดเกมล่าตัวป๋อรองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีโสมหญิงพร้อมช่วยเหยื่อสาววัย18ขาร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังสารภาพทำไปเพราะสนุกสหรัฐจัดไทยเทียร์2จับตาเป็นทางผ่านสินค้าจีนก่อนเจรจาปิดดีล ART ปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่วัย86ปีนักค้ายาเสพติดระดับชาติหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับปุญญมินแหวนเครือและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะคะมีข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาน่าจะถึงขณะนี้

นะคะก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นทีเดียวที่จะต้องมาติดตามกันนะคะเริ่มด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผบตรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ผู้บัญชาการขออภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ DSI ทุกหน่วยก็สนที่กำลังกว่า300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามนโยบายกวาดล้างคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้คนไทยถือหุ้นหรือครอบครองทรัพย์สินแทนนะคะปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นการสืบสวนต่อเนื่องตามแนวทางเกาะพังงานโมเดลโดยตรวจสอบนิติบุคคลในเกาะสมุยทั้ง 12,906 บริษัทพบมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 8,254 บริษัทและมีลักษณะเข้าข่ายนอมินี875บริษัทนะคะภายหลังคัดกรองเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย959บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม37แปลงเนื้อที่31ไร่2งานนะคะมูลค่าก็ประมาณ 1,200 ล้านบาทนำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนคนไทย26คนต่างชาติ62คนศาลจังหวัดเกาะสมุยอนุมัติออกหมายค้น37หมายตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนนะคะก็ประกอบไปด้วยจีนและอังกฤษสัญชาติละ4คนอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฟิลิปปินส์และอเมริกาสัญชาติละ1คนด้วยกันนะคะซึ่งการตรวจค้นในครั้งนี้มุ่งไปที่เครือข่ายสำคัญ5กลุ่มบริษัทนะคะกลุ่มบริษัท Gulf 3เครือข่ายชาวออสเตรเลีย10เครือข่ายชาวอิสราเอล19บริษัทมีการใช้โครงสร้างบริษัทหลายๆชั้นแล้วก็คนไทยก็ถือหุ้นแทนด้วยนะคะกลุ่มบริษัทโฮซีบริษัทเครือข่ายของชาวเยอรมัน4บริษัททำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันก็อาจจะเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะเสี่ยงต่อใบอนุญาตก่อสร้างที่มิชอบมีการขายวิลล่าโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนในบริษัทโนมินีไม่เสียภาษีซื้อขายที่ดินและไม่นำรายได้มาเสียภาษีนิติบุคคลนะคะกลุ่มบริษัทกมลพบคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทจำนวน27บริษัทให้ชาวต่างชาติเพื่อใช้ขอใบอนุญาตทำงานหรือว่าวีซ่าประเภทธุรกิจซึ่งเป็นวีซ่าระยะยาวสามารถอยู่ได้ถึง1ปีโดยข้อมูลทางทะเบียนขัดแย้งกับการลงทุนจริงค่ะนอกจากนี้มีกลุ่มบริษัทปาจำนวน16บริษัทเริ่มจัดตั้งบริษัทจากคนไทยทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ต้องแสดงเอกสารจากนั้นจะนำบุคคลต่างด้าวเข้ามาสู่โครงสร้างของผู้ถือหุ้นเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าธุรกิจโดยไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่อย่างใดต่อมาก็คือกลุ่มบริษัทไอจำนวน2บริษัทนะคะโดยบริษัทดังกล่าวนั้นเริ่มต้นจากเบาะแสของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกรณีชาวฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าช่อโกงเงินลงทุนฟาร์มกัญชาเสียหายกว่า21ล้านบาทตม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้สืบสวนจนทราบว่าเงินที่ช่อโกงมาจากกลุ่มผู้เสียหายชาวฝรั่งเศสจัดตั้งบริษัทไอโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือหุ้นแทนเพื่อซื้อที่ดินแล้วก็ก่อสร้างโรงแรมหรูพร้อมกับสระว่ายน้ำสนามเทนนิสแล้วก็จัดตั้งบริษัทโดเมนเพื่อบริหารโรงแรมโดยผ่านสัญญาเช่าอำพรางลงโฆษณาให้ที่พักเป็นรายวันในเว็บไซต์ราคาคืนละ 11,000 ถึง 17,000 บาทแต่ว่าไม่พบการขอใบประกอบกิจการโรงแรมแต่อย่างใดนะคะทางพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญหลังจากดำเนินการมาแล้ว6เฟสตรวจสอบบริษัท238แห่งที่ดิน272แปลงรวมกว่า184ไร่มูลค่าที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็มีการออกหมายจับแล้ว178หมายด้วยกันค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้การลงทุนและประกอบธุรกิจของชาว
ต่างด้าวนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบและสร้างผลประโยชน์ต่ออาชีพของคนไทยและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนอมินีรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดด้วยเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อประชาชนและภาคธุรกิจโดยจะขยายผลการตรวจสอบและกวาดล้างไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอย่าง

0: ต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการกระทำผิดของกลุ่มทุนต่างชาติก็สามารถแจ้งมาได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่นะคะหรือว่าที่สายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: รองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีโทรมหญิงนะคะแล้วก็ยังช่วยเหยื่อสาววัย18ปีค่ะร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานยาเสพติดพร้อมกับทีมสารวัตรแจ๊ะนะคะเปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมลาดกระบังร่มเกล้ารวม2แห่งค่ะจับกลุ่มในป๋ออายุ19ปีพร้อมพวก5คนได้ที่ร้านท่อมโพดำนะคะย่านลาดกระบังแล้วก็ร้านน้ำตาลสดโพดำย่านร่มเกล้าค่ะตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราลักษณะอันมีการโทมหญิงพร้อมตรวจยึดน้ำกระท่อมบรรจุขวดใส60ขวดยาแก้ไอ100ขวดบุหรี่เถื่อน500ซองค่ะเบื้องหลังการจับกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่เขาไปสะดุดหมายจับของนายป๋อวัย19ปีเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทมหญิงตรวจสอบประวัติก็พบมีคดีอีกหลายคดีเลยนะคะทั้งพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์มีหมายจับครั้งเก่าด้วยมีพฤติกรรมวนเวียนตามแหล่งมั่วสุมแล้วก็ร้านน้ำกระท่อมพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้าจนล่าสุดนะคะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์สาววัย18ปีที่รู้จักกันนัดหมายผ่านโซเชียลถูกนายป๋อและพวกอีก2คนก่อเหตุนะคะทางหลังร้านน้ำกระท่อมย่านร่มเกล้าแม้จะร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่สามารถต้านทานกำลังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หลังเกิดเหตุหญิงสาวเข้าแจ้งความที่สน.ร่มเกล้ากระทั่งศาลออกหมายจับนะคะทั้งนี้ค่ะการตามตัวก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าหลังก่อเหตุนายป๋อนั้นไม่กลับบ้านเลยเปลี่ยนวิธีการในการหลบหลีกเรื่อยมานะคะจึงมีการตามหาตัวในลักษณะแกะรอยตามสถานที่ที่เคยไปประจำพบพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนก็คือวนเวียนไปที่ร้านน้ำกระท่อมจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสังเกตการร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังก็ไปสะดุดกับชายคนหนึ่งนะคะซึ่งใบหน้าอาจจะยังไม่ชัดเจนพอที่จะให้ยืนยันได้นะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาจำรอยสักลายเสือบนแขนซ้ายตำหนิรูปพรรณตรงนี้แหละค่ะก็เป็นจุดสำคัญทำให้นายป๋อเนี่ยถูกจับกุมค่ะในการเข้าจับกุมก็ช่วยเหลือหญิงสาววัย18ปีที่อยู่ในร้านนะคะซึ่งตัวนายป๋อเนี่ยลวงผ่านทางโซเชียลมีเดียเพียง1วันพูดคุยกันเท่านั้นนะคะก็บังคับให้มานัดเจอกันที่ร้านนะคะมีการบังคับให้ดื่มเครื่องดื่มจนมึนเมาสอบสวนป๋อก็รับสารภาพนะคะคดีต่างๆที่เกี่ยวกับอาวุธปืนลักทรัพย์พยายามฆ่าเกิดขึ้นในช่วงยังเป็นเยาวชนส่วนคดีข่มขืนที่เกิดขึ้นหลังอายุครบ18ปีก็ขอโทษผู้เสียหายบอกนะคะว่าทำไปเพราะสนุกตรวจสอบประวัติในป๋อค่ะพบมีหมายจับครั้งเก่าหลายหมายเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อปี66นะคะที่ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนใช้ยานพาหนะแล้วก็ยังมีเดือนมกราคม66นะคะก็ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนทางตำรวจก็เตือนใจนะคะว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์เยาวชนที่รู้จักกันนัดหมายกันผ่านโซเชียลมีเดียไม่ได้รู้จักกันก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะการที่จะออกไปเจอกันหรือว่าการที่จะรับอาหารเครื่องดื่มจากคนที่เพิ่งรู้จักเนี่ยตรงนี้ก็ควรจะต้องคิดให้ดีหลีกเลี่ยงการอยู่ลำพังด้วยสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันตรงนี้จะต้องระมัดระวังตัวตั้งแต่นาทีแรกเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะช่วงหน้าค่ะไปดูภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วที่หารือทวิภาคีเดินหน้ากระชับสัมพันธ์รอบด้านระหว่างไทยและรัสเซียค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่กรุงมอสโกทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยรัสเซียอย่างรอบด้านทางด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมฝ่ายไทยได้ผลักดันการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคการค้าและขอรับการสนับสนุนเพื่อเร่งกระบวนการเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในประเด็นภูมิภาคโดยเฉพาะบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนรัสเซียกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆสถานการณ์ในเมียนมาสถานการณ์ไทยกัมพูชาโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียค่ะก็มีการลงนามแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6นะคะมีในปีค.ศ2026ถึง2030กำหนดกรอบการหารือขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองประเทศอันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570เป็นโอกาสนะคะในที่จะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันค่ะ
2: ไปกันที่ทำเนียบข่าวสหรัฐนะคะได้เผยแพร่รายงาน The Great Transshipment Scam เมื่อวันที่13สิงหาคมว่าการด้วยการถ่ายลำหรือว่าส่งผ่านสินค้าผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและมาตรการทางการค้าของสหรัฐโดยรายงานระบุประเทศประมาณ40แห่งที่สหรัฐนั้นจับตาเกี่ยวกับการส่งผ่านสินค้าและแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือว่า3เทียร์นะคะรายงานจากประเทศไทยอยู่ในเทียร์2ร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามโดยระบุว่าประเทศในกลุ่มนี้มีปริมาณการส่งผ่านสินค้าที่มีนัยสำคัญประกอบกับมีความเชื่อมโยงในระดับลึกกับห่วงโซ่อุปทานแหล่งวัตถุดิบฐานการผลิตระบบโลจิสติกหรือว่าเส้นทางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชื่อมโยงกับจีนนะคะรายงานยังระบุถึงไทยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียว่ามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายการผลิตที่อยู่ใกล้จีนและเป็นฐานสำคัญสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรพลาสติกรองเท้าเครื่องนุ่งห่มชิ้นส่วนและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นที่มีปัจจัยการผลิตจากจีนซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเพื่อเจรจาประเด็นภาษีและผลักดันการสรุปความตกลงหรือว่า ART โดยมุ่งที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้ารวมถึงผลักดันรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้นางสุภจีได้ระบุถึงแนวทางการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าไทยจะสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐโดยเน้นสินค้าที่ไทยไม่มีการผลิตหรือว่าผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศนะคะเพื่อที่จะลดความไม่สมดุลทางการค้าในขณะที่ภาคเอกชนไทยลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนลงทุนเพิ่มอีกกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับตั้งเป้าเร่งเจรจาเพื่อปิดข้อตกลง ART โดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับมาตรการเซกชั่น 301ด้านแรงงานบังคับสหรัฐประกาศมาตรการแล้วเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกกำหนดอัตราภาษีเซ็กชั่น301ร้อยละ 12.5 สำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการนะคะขณะเดียวกันฝ่ายไทยอยู่ระหว่างเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับ

0: เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของสหรัฐค่ะและมีเป้าหมายลดอัตราภาษีในส่วนนี้เหลือร้อยละ10ด้วยนะคะส่วนอีกประเด็นที่ยังต้องติดตามก็คือการสอบสวนของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะภายใต้เซ็กชัน301กรณีกำลังการผลิตแล้วก็การผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งก็เปิดการสอบสวนเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาโดยไทยนั้นเป็นหนึ่งใน16เขตเศรษฐกิจที่ถูกสอบสวนทีมไทยแลนด์ก็ได้ส่งข้อมูลชี้แจงกรณี3กลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกตั้งข้อสังเกตได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยระบุว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับประมาณ175ถึง195พร้อมกับชี้แจงข้อสังเกตของสหรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนและกำลังการผลิตที่อาจจะสูงเกินความต้องการทั้งนี้การจัดให้ไทยอยู่ในเทียร์2ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐค่ะก่อนที่ทีมไทยแลนด์จะเดินทางไปเจรจาปิดดีล ART ในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องจับตาว่าจะมีผลต่อการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐในรอบนี้หรือไม่นะคะ 12:18 น.ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะไปกันที่รัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนคู่สมรสทุกเพศกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพนะคะก็สามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขได้เรื่องนี้ทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อที่จะรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนนั้นได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี2567หรือว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งปรับเปลี่ยนนิยามจากชายและหญิงเป็นบุคคล2คนส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีที่เสียชีวิตค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพกรณีที่ค่าทำศพนะคะคู่สมรสก็สามารถที่จะเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าทำศพในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดส่วนกรณีเงินบำเหน็จชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เมื่อเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญชราภาพทายาทก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญชราภาพซึ่งประกอบไปด้วยเงินสมทบแล้วก็เงินสะสมนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยค่ะ 12:20 น.พักอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ไปกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสมรวยวรรธนียกุลนะคะก็ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระยะต่อไปว่าภายหลังรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากครั้งใหญ่ผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่าสทบเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศในระยะสั้นรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญสูงสุดกับการลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจะสรรงบประมาณกว่า 4,400 ล้านบาทให้แก่

0: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,600 กองทุนนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและมีต้นทุนต่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนว่างบประมาณก้อนนี้ไม่ใช่เพียงแต่การเติมเงินแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวและเป็นเงินทุนเวียนในชุมชนด้วยนะคะโดยรัฐบาลนั้นจะเติมทุนให้กองทุนตามจริงแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทนะคะเพื่อที่จะชดเชยการที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสูงสุด 50% ซึ่งเงินที่ลดดอกเบี้ยตรงนี้ก็เท่ากับว่าสมาชิกสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทำให้มีเงินหมุนเวียนกลับไปใช้จ่ายในพื้นที่อย่างทั่วถึงซึ่งบทบาทในส่วนนี้ก็จะทำให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนที่สำคัญที่ทำให้สมาชิกของกองทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินดอกเบี้ยต่ำซึ่งก็จะนำไปสู่การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ในอนาคตสำหรับการยกระดับคุณภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ได้มีการจัดกลุ่มที่เป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดงเป้าหมายสำคัญก็คือการเข้าไปฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่เคยมีปัญหาการจัดการให้กลับมามีวินัยและดำเนินการได้อีกครั้งรวมไปถึงการติดตามงบประมาณการเพิ่มทุนในเงินล้านที่2ที่ยังคงค้างอยู่ประมาณ 3,400 ล้านบาทเพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นกรณีที่มีการทุจริตหรือเจตนาที่ทำให้เกิดความเสียหายก็จะมีมาตรการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยในขณะที่นายชาญกิจไตรรัตนานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบอกว่าเรานั้นมีเป้าหมายในระยะยาวก็คือการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหานี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะโดยกองทุนหมู่บ้านนั้นจะมีการทำงานร่วมกับธนาคารรัฐอย่างธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกรุงไทยในฐานะพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนด้านธุรกรรมและการเงินให้เป็นระบบธนาคารที่ให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งในการเปลี่ยนบทบาทของกองทุนหมู่บ้านจากการเป็นเพียงแหล่งเงินกู้ให้กลายเป็นกลไกทางการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตค่ะ
1: โฆษกรัฐบาลชวนอ่านความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond World Borders นะคะเปิดข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชารอบด้านค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความเข้าใจของสังคมการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในวงกว้างรัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านค่ะล่าสุดนะคะทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชา JICโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการค่ะจัดทำหนังสือ Truth Beyond Borders ให้ความจริงไร้พรมแดนทั้งฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาหลังภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนสำหรับหนังสือดังกล่าวก็รวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพัฒนาของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตกลไกในการแก้ปัญหาโดยสันติเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าใจบริบทสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างครบถ้วนรอบด้านค่ะ
0: ไปกันที่เพจ Facebook เรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมได้ใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยนางสาวอัชราศรีชำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้นะคะก็คือนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนโดยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงความผิด ิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเรื่องกระสุนปืนด้วยนะคะซึ่งนายเท่าตาแซลลี่นั้นเป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของคุณสาผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะซึ่ง

0: การได้รับพระราชทานอภัยโทษนั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569ค่ะ
1: ค่ะข่าวต่างประเทศแผ่นดินไหว 7.7 ที่อินโดนะคะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ความลึก15กิโลเมตรนอกชายฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดอัฟเตอร์ช็อคตามมาหลายระลอกนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางการแจ้งเตือนประชาชนอพยพออกจากจุดเสี่ยงเตือนภัยสึนามิก่อนจะยกเลิกเตือนภัยในอีกหลายชั่วโมงหลังพบคลื่นยกตัวสูงไม่ถึง1เมตรในหลายพื้นที่แรงสั่นสะเทือนยังทำให้อาคารพังถล่มบางส่วนท่าเรือในเมืองมาอูเมเร่บนเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการ่าทางตะวันออกแล้วก็ตะวันออกของอินโดนีเซียนะคะผู้คนก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันนะคะแล้วก็กำลังรอตรวจสอบข้อมูลค่ะ
0: อินโดนีเซียมีแผ่นดินไหวแล้วก็นอกจากนี้อินโดนีเซียก็มีไฟป่าด้วยนะคะซึ่งวัยรุ่นมัธยมปลายใส่ชุดซูเปอร์แมนลุยสู้ไฟป่าเพื่อปกป้องบ้านของเขานะคะก็นักเรียนชั้นมัธยมปลายวัย15ปีก็คือรูเดียนซียาเฝ้ามองไฟป่าลุกลามเข้าใกล้บ้านในแถบชานเมืองปาลังการยาจังหวัดกะลิมันตันกลางอินโดนีเซียแต่ว่าปีนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นจึงตัดสินใจลุกขึ้นสู้เคียงข้างของพ่อแล้วก็เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นโดยใส่ชุดซูเปอร์แมนช่วยปฏิบัติการดับไฟป่านะคะรูเดียนซียาซึ่งเรียนอยู่ชั้นม.4บอกว่าหลังเลิกเรียนเขาก็จะกลับบ้านมาคอยเฝ้าระวังไฟป่าแทนที่จะเอามาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขอความขอเข้าร่วมวงกับทีมดับเพลิงดีกว่าเนื่องจากว่าเกาะกะลิมันตันกำลังเผชิญกับไฟป่าทั่วเกาะรูเดียนซียาบอกด้วยว่าเขามีชุดคอสตูมซูเปอร์แมนนี้ก็มีมาสักพักแล้วซื้อเก็บไว้ตั้งนานแทนที่จะทิ้งไว้เฉยๆเลยหยิบมาใส่ตอนช่วยดับไฟป่าเพราะว่าทำให้รู้สึกกระเหิมมีพลังและในอนาคตเขาก็จะเป็นนักดับเพลิงด้วยนะคะในขณะที่พ่อของลูเยนย่านะคะก็บอกว่ายืนมองลูกชายฉีดน้ำจากสายยางดับไฟจากระยะไกลแล้วก็บอกว่าลูกชายนั้นเข้าใจการปฏิบัติงานเหล่านี้ดีเพราะมักจะมาช่วยดับไฟหลังเลิกเรียนเสมอจนรู้ว่าต้องทำอย่างไรซึ่งกะลิมันตันกลางนั้นเป็นหนึ่งใน6จังหวัดที่ทางการให้ความสำคัญสูงสุดในการบรรเทาภัยไฟป่าของรัฐบาลอินโดนีเซียควบคู่ไปกับจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกข้อมูลจากกระทรวงป่าไม้บอกว่าพื้นที่ป่าถูกเผาทำลายระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนไปถึง 107,465 เฮกตาร์หรือประมาณ 6.7 ละแสนไร่นะคะไฟป่ายังลุกลามไปยังจังหวัดต่างๆบนเกาะชวาปาปัวแล้วก็นูซาเตนการาด้วยค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายน้ำท่วมอินเดียนะคะธุรกิจบ้านเรือนถนนหนทางในเมืองโนเบอร์วิลส์ในรัฐอินเดียนาน้ำท่วมที่อินเดียนานะคะที่สหรัฐค่ะขออภัยนะคะหลังแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเนื่องจากฝนตกหนักหลายวันค่ะก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องไปดูแลค่ะโดยประชาชนประสบปัญหาไฟฟ้าดับราว 450,000 แห่งรัฐอินเดียนาก็ได้รับผลกระทบหนักสุดมีรายงานไฟฟ้าดับมากกว่า 234,000 ครัวเรือนค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณเยมินแบนเครือดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: งแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-COT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทสุราษฎร์ธานี
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะสัปดาห์นี้พบกันวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะคะรายการบอกข่าวเยาวรุ่นติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะวันนี้อยู่กับพี่กะเพรานะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะรายการบอกข่าวเยาวรุ่นออกอากาศพร้อมกันผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะเป็นเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งค่ะจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปคว้ามาถึง4รางวัลระดับนานาชาติค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองโดยการที่น้องๆนะคะนำผลงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน2026 Japan Design Idea and Invention Expo ค่ะจัดขึ้นที่เมืองนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นผลงานอันน่าทึ่งจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็สามารถไปคว้ามาได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญเงินค่ะกับ2นวัตกรรมนะคะที่เป็นผลงานมาจากน้องๆเองนะคะที่ลงพื้นที่ไปศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็ลงไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อนำมาสู่การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในชุมชนและผู้ที่สนใจค่ะผลงานที่ว่านี้นะคะชื่อว่าผลงานเครื่องย่อยสังปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นไม้พร้อมบรรจุกึ่งอัตโนมัติค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะได้รับเหรียญทองค่ะคุณผู้ฟังคะรางวัล Gold Medal นะคะและรางวัลNRCT Honorable Mention Award ค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่ได้มาจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะเป็นรางวัลนวัตกรรมดีเด่นค่ะและอีกหนึ่งรางวัลนะคะนั่นก็คือผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดเมล็ดง้อค่ะสำหรับนะคะผลงานที่นี้ได้รับเป็นรางวัลเหรียญเงิน Silver Medal มาค่ะแล้วก็ได้รับรางวัล NRCT นะคะจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

0: เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นเช่นเดียวกันทำให้การแข่งขันในครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะสามารถคว้ามาได้ถึง4รางวัลระดับนานาชาติเป็นที่น่าชื่นชมยินดีมากๆกับการก้าวสู่เส้นทางคนดีที่มีคุณภาพสร้างคนดีสู่สังคมนะคะวิทยาลัยการอาชีพชัยยาพลิกโฉมอาชีวศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากลค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติค่ะจากคุณครูที่ปรึกษานะคะแล้วก็ยังเป็นหัวหน้างานวิจัยด้วยหลายๆผลงานของวิทยาลัยการอาชีพชัยยาคุณครูนันทวุฒิเนียมมีศรีค่ะและนะคะน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะจากวิทยาลัยแห่งนี้ที่เป็นผู้คิดค้นแล้วก็นำผลงานไปนำเสนอจนได้คว้ารางวัลกลับมาจริงๆแล้วมีน้องๆ2คนค่ะแต่อีก1คนติดภารกิจฝึกงานอยู่นะคะไม่สามารถที่จะมาเข้าร่วมรายการพูดคุยได้วันนี้จึงส่งตัวแทนมา1คนค่ะเป็นน้องนักเรียนระดับปวส.ขออภัยค่ะเป็นน้องนักเรียนระดับปวช.2สาขาวิชาตัวถังและสีรถยนต์วิทยาลัยการอาชีพชยาน้องชัชพลใจเรืองค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือนายอภิสิทธิ์สินมณีเป็นนักศึกษาปวส.2การบัญชีที่ไม่ได้มาร่วมรายการในวันนี้นะคะและตอนนี้ค่ะคุณครูนันทวุฒิในฐานะครูที่ปรึกษาและน้องชัชพลใจเรืองนะคะอยู่ในรายการกับกระเพราแล้วไม่รอช้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายพูดคุยนะคะกับทั้งสองท่านกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะแต่ติดฝึกงานอยู่ไม่ได้มาร่วมรายการนะคะนั่นก็คือน้องอภิสิทธิ์สินมณีนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปวช.2การบัญชีนั่นเองนะคะอ่ะมาพูดคุยกันสักหน่อยค่ะกับผลงานนวัตกรรมที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับทางวิทยาลัยแล้วก็ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะนั่นก็คือเครื่องย่อยสางปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อผลิตดินปลูกต้นไม้พร้อมบรรจุกึ่งอัตโนมัตินั่นเองบอกให้ชื่นใจดังๆหน่อยได้ไหมคะว่าผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ไปรับรางวัลอะไรมาที่ญี่ปุ่นคะอ่ะถามน้องชัชพลแล้วกันค่ะ
2: อ๋อครับเครื่องชิ้นนี้นะครับจะได้รางวัลเหรียญทองนะครับแล้วก็มีรางวัลนวัตกรรมระดับเยี่ยมนะครับของวช.ครับผม
0: โอ้ปรบมือค่ะไปรับรางวัลเหรียญทองโกมีโดนะคะแล้วก็รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติวช.เช่นเดียวกันนะคะในงาน2026 Japan Design Idea and Invention Expo 2026ที่เมืองนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็น1ใน4รางวัลระดับนานาชาติที่วิทยาลัยการอาชีพชัยยาไปคว้ามานะคะถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็เป็นผลงานอันโดดเด่นมากๆจริงๆนะคะก็คือผลงานที่น้องชัชพลได้นำไปเสนอเนี่ยเป็นโมเดลใช่ไหมคะอย่างที่ท่านรองได้พูดไปก่อนหน้านี้
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็พี่กระเพราขออนุญาตสอบถามหน่อยว่าก่อนที่จะก่อเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้เรามีการลงพื้นที่ไปศึกษาปัญหาชุมชนละแวกใกล้เคียงก่อนใช่ไหมคะ
2: ครับผมมีการลงศึกษาพื้นที่ในการพังหิต
0: เล่าให้เราฟังอยู่ได้ไหมคะว่าไปปรึกษาที่ไหนอะไรยังไงมา
2: ก็นะครับเราจะลงชุมชนพื้นที่ข้างเคียงของอำเภอชัยยานะครับผม
0: ค่ะ
2: เราเนี่ยได้ทำงานแบบสังเกตนะครับเป็นลองเพาะเห็ดนะครับเวลาเพาะเห็ดนะครับเขาใช้สังปาล์มในการเพาะนะครับ
0: ค่ะ
2: ทีนี้เวลาเขาเพาะเสร็จเนี่ยสังปาล์มเนี่ยจะกลายเป็นขยะทางการเกษตรนะครับผมแล้วเราเลยตั้งข้อสังเกตว่าไอเนี้ยมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับเราก็เลยทำการผมกับอาจารย์เนี่ยก็ลงไปศึกษาว่าไอ้สังปาล์มเนี่ยมีประโยชน์ต่อดินยังไงมีประโยชน์ต่อต้นไม้ยังไงนะครับเพราะว่ามันมีธาตุที่เหมาะสมในการเพาะปลูกต้นไม้นะครับมีแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ต่างๆนะครับ
0: ค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าทิ้งไว้เป็นขยะเฉยๆ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะหลังจากที่เรามองแล้วว่ามันน่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปเรามาคิดค้นอะไรยังไงคะ
2: อ๋อเราได้ลงแบบสำรวจอีกทีนึงครับว่าเครื่องที่ทำการบดสังปาล์มเนี่ยครับกับเครื่องที่ผสมดินนะครับมันจะเป็นยังไงเราก็พบว่าในตลาดแบบกว้างๆเลยนะครับเขาจะไม่มีแบบเครื่องสำเร็จรูปนะครับเขาจะเป็นขายแยกๆครับซึ่งราคาแต่ละเครื่องนี้ก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับเราก็เลยทำการคิดค้นเครื่องที่เรียกว่าสำเร็จรูปใน3ส่วนนะครับคือบดผสมแล้วก็บรรจุนะครับผม
0: ค่ะบดผส

0: แล้วก็บรรจุ
1: ครับผม
0: ค่ะใน1ชิ้นงานเนี่ยส่วนประกอบหลักๆสำคัญมันมีอะไรบ้างอะคะ
1: ก็มีส่วนประกอบหลักๆนะครับผมก็มีถังบดนะครับแล้วก็ถังผสมครับผม2 อย่างนี้คือเดอะเบสของเรานะครับ
0: โอ้ถังบดกับถังผสมผลงานจริงๆเนี่ยมันใหญ่ไหมคะ
1: โอ้โคตรใหญ่อยู่ครับ
0: ใหญ่เลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: ไม่น่าละวันนี้ถึงขนมาไม่ได
1: ้ต้องเอาเป็นโมเดลไปครับ
0: เอาเป็นโมเดลไปขนขึ้นเครื่องก็คงไม่ได้เนาะ
1: ไม่ได
0: ้ครับใช้เป็นโมเดลไปนำเสนอผลงานใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ค่ะคุณครูคะคุณครูเป็นครูที่ปรึกษาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาของเราชุดนี
2: ้ก็นักเรียนเป็นนักเรียนที่เก่งครับการแสดงออกแล้วก็คือผลงานนะครับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในวิทยาการชีพวิทยาก็จะมาจากการจัดการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาโครงการอยู่แล้วนะครับก
0: ็
2: เด็กทุกคนนะครับที่อยู่ในระดับปวช.และปวส.นะครับก็คือต้องเรียนรายวิชานี้แล้วก็ต้องลงพื้นที่นะครับในชุมชนใกล้ๆนะครับกับวิทยาลัยเพื่อไปดูปัญหานะครับที่ชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนประสบนะครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาตรงนั้นครับผม
0: ค่ะเรียกว่าคุณครูก็มีส่วนช่วยในการประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานชิ้นนี้กับน้องด้วย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วในทีมมีทั้งหมดกี่คนคะ
2: ในทีมมีทั้งครูทั้งเด็กประมาณ10คนครับ
0: 10คนอ๋อจริงๆแล้วมีสมาชิกมากกว่านี
2: ้ใช่ครับ
0: นะคะโอ้โหต้องขอชื่นชมทั้งคณะครูแล้วก็น้องๆ นักเรียนจริงๆนะคะมาพูดถึงขั้นตอนการผลิตกันบ้างค่ะขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมเครื่องย่อยสั่งปาล์มเนี่ยค่ะหลังจากที่เราไปลงพื้นที่ทราบปัญหากันมาแล้วนะคะแล้วก็มาคิดค้นในส่วนของส่วนประกอบแล้วนะขั้นตอนการพัฒนาเนี่ยมันยากไหมคะ
2: ก็ในการพัฒนาก็คือ1เราจะสร้างเป็นเครื่องต้นแบบนะครับก็คือเครื่องตัวนี้แล้วเราก็จะนำมาทดลองใช้นะครับโดยการบดสั่งปาล์มนะครับแล้วก็ทำการผสมเมื่อเราทดลองใช้แล้วเราคิดว่าเครื่องโอเคแล้วเราก็จะนำไปให้ชาวบ้านนะครับในชุมชนได้ทำการใช้นะครับแล้วเพื่อหาปัญหาของตัวเครื่องนะครับแล้วก็นำมาแก้ไขให้มันเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดครับของตัวเครื่อง
0: ค่ะแล้วในส่วนของก็คือเราต้องเริ่มจากการศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วในส่วนของการออกแบบตัวโครงสร้างนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ออกแบบค
2: ่
0: ะ
2: ก็ออกแบบก็จะเป็นครูครับที่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบโดยเราจะเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับใช้โปรแกรมก
0: ็
2: คือมันจะเหมือนเสมือนจริ
0: ง 3D 4D เลยพูดอย่าง
2: นี้ใช่ครับผม
0: ค่ะก็คือออกแบบกับคอมพิวเตอร์นะคะพอได้รูปแบบมาแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการคัดเลือกวัสดุ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่เหมาะในการที่จะเอามาทำนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะแล้วขั้นตอนการเลือกวัสดุเนี่ยใครเป็นคนดำเนินการขั้นตอนนี้คะ
2: ก็คือจะเป็นร่วมกันครับทั้งครูและเด็ก
1: ครับ
0: อ๋อก็คือทั้งครูแล้วก็นักเรียนช่วยกันวัสดุเนี่ยเป็นวัสดุที่เรานำจากวัสดุเหลือใช้มาหรือว่ายังไงคะ
2: ก็คือถ้าเป็นในส่วนตัวเครื่องนะครับเราก็จะเป็นบางชิ้นส่วนเราก็ใช้นะครับที่มีอยู่ในโรงงานนะครับบางชิ้นส่วนเราก็ซื้อใหม
0: ่ค่ะค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการสร้างแล้วก็ประกอบให้เป็นรูปเป็นร่าง
2: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็เอาไปทดลองปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะตอนนี้เรียกได้ว่านวัตกรรมผลงานชิ้นนี้เนี่ยของจริงเนี่ยเราได้เอาลงพื้นที่จริงไปแล้วใช่ไหมคะน้องทัชพลคะ
1: ใช่ครับลงพื้นที่จริง
0: ค่ะเอาไปทดลองกับพี่น้องชาวบ้านในละแวกชุมชน
1: ใ
0: กล้วิทยาลัยเอาไปใช้ในพื้นที่ไหนมาบ้างแล้วคะเล่าให้ฟังนิดนึง
1: ก็มีถ้าหลักๆเลยครับมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองผักหนามแล้วก็มีร้านนาเดียพันไม้นะครับที่ไปใช้จริงๆนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วเป็นไงครับ
1: ก็ผลออกมาก็ดีเยี่ยมครับ
0: โอ้โหต้องยกนิ้วเลย ผลออกมาดีเยี่ยมเลยสมกับได้เหรียญทองนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเรื่องตรงนี้พี่กระเพาอยากทราบจังเลยค่ะว่าความโดดเด่นของนวัตกรรมตัวนี้มันมีความโดดเด่นยังไงคะ
1: อ๋อถ้าพูดถึงเรื่องโดดเด่นนะครับถ้าไม่ใช่ขนาดตัวเครื่องก็เป็นผลที่ได้นะครับเราจะมีที่โดดเด่นก็ยังไงดี
0: ช่วย
1: เพ
0: ิ่มมูลค่า
1: ครับเพิ่มมูลค่าครับลดแรงงานแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตนะครับเพราะถ้าใช้คนเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาที่ก็นานนะครับแล้วก็เหนื่อย
0: แล้วแบบนี้คนจะตกงานไหมเนี่ย
1: อ๋อมี AI ก็น่าจะตกเหมือนกันนะครับ
0: เอาเป็นว่าคนไม่ตกงานหรอกแต่ตัวนี้จะไปเป็นเครื่องทุ่นแรง
1: ใช่ครับ
0: นะคะให้คนทำงานสบายขึ้น

0: สบายขึ้นไม่ทำงานหนักเหมือนเดิมนะคะลดเวลาด้วยไหมมันจะทำให้แบบช่วยลดระยะเวลาให้มันเสร็จงานเสร็จไวมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
1: ใช่ครับช่วยลดเวลานะครับก็โดยรวมก็หลายสิบนาทีนะครับถ้าเป็น
0: โอ้แล้วก็ด้วยตัวเครื่องจักรมันแน่นอนแหละมันต้องทำงานได้รวดเร็วกว่าแรงงานคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วก็ยังไงอีกมีให้ดินนะที่มีธาตุอาหารครบถ้วนได้ดินที่มีธาตุอาหารครบถ้วนใช่ไหม
1: ครับผมธาตุอาหารครบถ้วนครับมีการจะมีเครื่องฉีดจุลินทรีย์ลงไปด้วยครับเพิ่มแร่ธาตุอีกที
0: อ๋อมันเหมาะกับการเอาไปใช้กับพืชผลทางการเกษตรชนิดไหนบ้างอะคะ
1: ก็มีต้นไม้ยืนต้นแล้วก็มีพวกผักอะไรต่างๆนะครับเป็นงานปรับหน้าดินด้วยเร่งการเจริญเติบโต
0: ค่ะลดการใช้สารเคมี
1: ครับลด
0: นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
1: ใช่
0: นะคะส่งเสริมสิ่งแวดล้อมนะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสนับสนุนการทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนแล้วก็นี่คือนวัตกรรมที่โดดเด่นนะคะของตัวย่อยสังปาล์มนะคะด้วยตัวเครื่องมันใหญ่โตอยู่แล้วเนาะแล้วด้วยตัวเครื่องมันโดดเด่นอยู่แล้วมาถึงวิธีการใช้งานค่ะวิธีการใช้งานใช้งานยังไงคะ
1: เราจะเริ่มต้นนะครับถ้าต้องเอาแบบเปิดใช้งานจริงๆก็เสียบปลั๊กก่อนนะคร
0: ับ แล้วไปเสียบปลั๊กก็ไม่ติดนะคะ
1: ครับผมแล้วครับเวลาเปิดตัวเครื่องครับผมเราจะทำการ
0: เปิดสวิตช์
1: เปิดสวิตช์เครื่องจะมีสวิตช์ตั้งอยู่ข้างๆเลยครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เราได้เครื่องทำงานดูไปก่อนครับเพื่อให้แบบมันเซตตัวครับจากนั้นเราต้องการใส่สังปาล์มลงไปนะครับรอประมาณสัก 2-5 นาทีนะครับผมให้มันบดเสร็จจากนั้นก็เปิดฝาถังใหญ่นะครับเป็นถังใส่ดินกับใส่เขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมนะครับในการทำปุ๋ยนะครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะรอสักประมาณอันนี้น่าจะประมาณสัก 10-15 นาทีนะครับเพราะมันใหญ่อยู่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วจะมีการฉีดเรียกว่าจุลินทรีย์ลงไปด้วยนะครับ
0: ฉีดจุลินทรีย์เข้าไปในตัวถัง
1: แล้วก็พอทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราจะมีด้านข้างเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะมีการเจ้าวัดที่บรรจุดินลงไปในถุงนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อ๋อก็คือแค่เอาถุงไปรอรับ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมคะมันก็จะไหลของมันอัตโนมัติ
1: ครับ
0: อย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วในหนึ่งขั้นตอนของเขาเนี่ยค่ะทลายปาล์มหรือว่าสังปาล์มที่เราใส่ไปเนี่ยมันได้ปริมาณเท่าไหร่ได้คะตอนหนึ่งครั้ง
1: ตอนหนึ่งครั้งนี่ครับก็60กิโลนี่ครับ
0: อ๋อ60กิโล
1: ครับผมรวมดินด้วยนะครับ
0: รวมดินด้วยนะคะแล้ววันนี้พอเสร็จแล้วเราบรรจุมาได้ดินประมาณกี่ถุงได้คะไอ้สังปาล์ม60กิโลเนี่ยแล้วก็รวมดิน
1: รวมดินก็ถ้าเป็นถุงแบบกระสอบเลยนะครับกระถุงประมาณสัก20กิโลเนี่ยก็ประมาณ3ถุงใหญ่นะครับ
0: 3ถุงใหญ่นะคะ3ถุงใหญ่
1: แต่ถ้าเป็นกระสอบเล็กนะครับไว้สำหรับการปลูกพวกในอพาร์ตเมนต์พื้นที่จำกัดนะครับประมาณถุงละ5กิโลเนี่ยก็ประมาณ12ถุง
0: อ๋อถุงละ5กิโลประมาณ12ถุงอันนี้พอได้มาแล้วเราเอาไปจำหน่ายไหมคะหรือว่าแจกจ่าย
1: จำหน่ายด้วยครับจำหน่ายด้วยแจกจ่ายด้วย
0: จำหน่ายด้วยถ้าจำหน่ายที่ขายยังไงเอ่ยถุงละเท่าไหร
1: ่อ๋อตอนนี้เราจำหน่ายถุงเล็กนะครับเป็นโปรดักต์ของเราก็ถุงเล็กประมาณ20บาทต่อถุงนะครับ
0: 20บาทโอ้ย
1: ถุงประมาณ5กิโลครับผม
0: ค่ะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ครับผม
0: นะคะ20บาทไปหาซื้อได้ที่วิทยาลัยเหรอคะ
1: ครับผมหน้าเพจประชาสัมพันธ์ครับสามารถสั่งได้เลยครับผม
0: อ๋อถ้าเข้าไปซื้อที่วิทยาได้เลยไหมคะ
1: ก็ได้เลยครับผมเตรียมตัวไว้แล้วครับ
0: เตรียมตัวเป็นพ่อค้าด้วย
1: ครับผมติดต่อได้เลยครับ
0: แล้วอย่างนี้ใครเป็นคนเก็บเงินคะ
1: อ๋อผมเก็บเงินแล้วส่งให้อาจารย์เลยครับ
0: อ๋ออาจารย์ก็เอาไปเข้ากองกลางเนาะ
1: ครับผม
0: เอา
1: พัฒนาต่อ
0: ไปพัฒนาผลงานกันต่อนะคะอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานที่กระเพราดูแล้ววิธีการใช้งานขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยาก
1: ครับผม
0: เพราะด้วยตัวเครื่องก็คือมันทำงานตามกระบวนการของมันอยู่แล้วนะคะก็คือตอนนี้มีการนำนวัตกรรมตัวนี้ไปใช้งานจริงๆแล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่นะคะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ผลดีเยี่ยมนะคะเหมือนที่น้องชัชพลบอกเลยนะคะแล้วก็ทราบมาค่ะถามคุณครูแล้วกันค่ะคุณครูนันทวุฒิค่ะทราบมาว่าผลงานชิ้นนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการกำลังขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรเช่นเดียวกัน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะเพื่อที่จะแนวโน้มอนาคตก็คือเราจะผลิตชิ้นงานนะคะในการออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์ด้วย
2: ครับ
0: ใช่ไหมคะคาดว่าแนวโน้มเมื่อไหร่เราจะได้ใช้งานกันคะ
2: ก็ตอนนี้ถ้าพรีออเดอร์ได้ก็ได้ครับ
0: มีพรีออเดอร์ด้วย
2: ครับผม
0: พรีออเดอร์นานไหม
2: ก็ประมาณ1เดือน
0: 1เดือน

0: เดือนต่อ1ชิ้นงาน
1: ขึ้นอยู่กับขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะเหมือนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องต้นแบบก็จะเป็นสเปคเหมือนที่น้องบอกประมาณ12ถุงต่อ1ครั้งนะครับถ้าในกรณีลูกค้าขยายสเกลนะครับมันก็ใช้เวลาเพิ่มนิดนึง
0: ก็คือต้องการ

0: ือนนะคะแต่ถ้าแบบเหมาะสำหรับสถานที่แบบแปลงเพาะใหญ่ๆหรือว่าจะซื้อไปเพื่อทำจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องขนาดใหญ่กว่านี้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการเลย
1: ใช่ครับถ้ามันมีคนสนใจก็สามารถติดต่อเข้าทางเพจได้เลยครับ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางเพจของวิทยาลัยการอาชีพชยา
1: ใช่ครับ
0: พรีออเดอร์ได้นะคะคุณผู้ฟังประมาณ1เดือนได้ผลงานชิ้นนี้เลยเครื่องย่อยสั่งปาล์มนะคะเรียกได้ว่าช่วยในเรื่องของการทำงานได้ดีมากนะคะได้ดีมากอ่ะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อตามช่องทางที่คุณครูบอกไปได้และถ้าหากว่าคุณผู้ฟังตอนนี้ที่สนใจอยู่อาจจะเป็นในละแวกชุมชนนะคะใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่อำเภออื่นๆที่สนใจอยากจะได้เครื่องตัวเนี้ยไปทดลองใช้งานก่อนที่จะสั่งซื้อเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้ไหมคะ
1: อันนี้ก็คือหนึ่งเข้าไปดูได้ที่วิทยาลัยครับแต่ถ้าเหมือนสนใจจะไปติดตั้งลองใช้ที่บ้านก็ยินดีครับผม
0: ค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: เออจริงเหรอแล้วค่าเดินทางไม่คิดหน่อยเหรอคะกรณีไปต่างอำเภออันนี้ก็แล้วแต่จะสนับสนุน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ใครจะสนับสนุนให้น้องๆแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะมี FC ถามมาว่าอยากต้องการดิน50ถุงลดราคาได้ไหม
2: พอเครื่องก็สบายกระเป๋าอยู่นะครับราคาเนี่ยสบายกระเป๋าครับเบาหวิวเลยคร
0: ับ ราคาสบายกระเป๋าแล้วค่ะนายช่างเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสวนปาล์มนะคะสั่งซื้อได้50ถุงที่เพจ Facebook ของวิทยาลัยการอาชีพเลยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมน้องๆด้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าไปดูการใช้งานก่อนที่จะสั่งพรีออเดอร์นะคะสั่งผลงานชิ้นเนี้ยก็เข้าไปดูได้ที่วิทยาลัยได้เลยนะคะสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะถามน้องชัชพลค่ะผลภูมิใจไหมคะกับผลงานชิ้นนี้ของเรา
2: ภูมิใจอยู่มากเลยครับผลงานที่ยอดครับ
0: ค่ะเป็นผลงานชิ้นแรกเลยไหมคะที่ทำกับทางวิทยาลัย
2: ก็อันนี้จะเป็นชิ้นที่2นะครับมันจะมีชิ้นก่อนหน้าอยู่ไประดับประเทศมา
0: ก่อนหน้านี้เป็นผลงานอะไรคะ
2: เครื่องผสมดินแล้วบรรจุดินคืออัตโนมัติครับผม
0: อ๋อได้รับรางวัลกลับมาเหมือนกันไหม
2: ได้ครับอันดับรองชนะเลิศอันดับ2
0: โอ้โห
2: ระดับประเทศนะ
0: ไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วก็มาผลงานชิ้น2ได้เหรียญทองกลับมาเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณครูล่ะคะภูมิใจกับลูกศิษย์แล้วก็ผลงานของเราชิ้นนี้ไหมคะ
1: ครับก็ภูมิใจนะครับก็ดีใจแล้วก็ที่เด็กมีความสนใจนะครับแล้วก็ตั้งใจทำผลงานนะครับจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติครับผม
0: ค่ะนี่คือความภาคภูมิใจของทางวิทยาลัยการอาชีพชัยยานะคะได้ว่าประสบความสำเร็จทีเดียวนะคะเพราะว่าได้นำความรู้นะคะจริงๆจากการศึกษาในห้องเรียนนะคะจากรายวิชาการลงพื้นที่ไปเปิดประสบการณ์จริงๆนะคะมาสู่นวัตกรรมผลงานที่สร้างมูลค่านะคะแล้วก็สามารถนำมาช่วยเหลือชุมชนได้อย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะผลงานชิ้นต่อไปมีแนวโน้มว่าจะทำอะไรต่อคะคุณครูคะ
1: ก็คือตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะครับก็คือจะเป็นเครื่องผลิต EM Bond ครับผม
0: ผลิต EM Bond ใช้ทำอะไรคะ
1: EM Bond ก็คือเขาจะใส่ไว้ในน้ำเพื่อช่วยในการกำจัดน้ำเสียครับ
0: โอ้ EM Bond อันนี้น่าสนใจมากก็บ้านเราน้ำเสียเยอะนะ
1: อ
0: ันนี้อยู่ในขั้นตอนของการ
1: กำลังคิดค้นแล้วก็ประกอบ
0: กำลังคิดค้นอยู่อ๋อค่ะแล้วน้องชัชพลมีส่วนช่วยในเรื่องของตัวนี้ได้ไหม
2: ถ้าเป็น EM Bond เนี่ยผมจะเป็นของชีววิถีนะครับผมเรื่องเครื่องเนี่ยผมค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรดีเริ่มจะแบบให้คนอื่นบ้างแล้วครับ
0: เพราะว่ามีเพื่อนๆอีกหลายคนในวิทยาลัยที่เขามีความถนัดนะคะก็แบ่งงานกันไปค่ะโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรคะเนี่ย
2: ผมนะครับถ้าเป็นผมอยู่แผนกตัวถังและสีรถยนต์นะครับผมด้านผมถนัดเนี่ยผมถนัดเป็นแต่ว่าช่างทุบขึ้นรูปรถนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วช่างประกอบครับ
0: ค่ะสบายมาก เดี๋ยวยังไม่ทันจบก็อาจจะมีคนจองตัวแล้วนะเนี่ย
1: น่าจะ ไปต่างประเทศ
0: โอ้น่าจะได้ไปต่างประเทศตามที่รองบอกว่าเงินเดือนเป็นแสนนั่นหรอคะคุณครูคะโหน่าสนใจจริงๆนะไม่ธรรมดามากๆเลยงั้นพี่กอล์ฟก็เอาใจช่วยนะคะขอให้ความตั้งใจที่น้องได้คิดไว้ประสบความสำเร็จนะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วก่อนจากกันไปแล้วก็ลารายการวันนี้นะคะให้คุณครูได้ฝากอะไรทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงมีอะไรอยากจะพูดไหมคะครูคะ
1: ก็นะครับก็ขอฝากนะครับวิทยาลัยการอาชีพชยานะครับไว้ในรายการด้วยนะครับถ้ามี ผู้ปกครองท่านใดนะครับส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนก็ยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะน้องชัชพลล่ะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็

0: เนี่ยมีความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานแล้วก็ไปประกวดกลับมาสร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นผลงานของเราด้วยนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบ้างไหมคะ
1: ก็ฝากถึงทุกคนนะครับถ้าสนใจนะครับวิทยาลัยการอาชีพชายานี่ก็ต้อนรับนะครับแล้วก็ผมนี่ก็เป็นเรียกว่ารองนายกอทด้วยนะครับก็สามารถสอบถามได้เสมอครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะคะสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องไหม
1: เรื่องยกเว้นเรื่องเงินครับ
0: อันนี้เป็นเหมือนกันทุกคนเลยยกเว้นเรื่องเงินนะคะก็คือเราในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ด้วยก็ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาท
1: ุ
0: กท่านที่สนใจนะคะขอบคุณมากๆเลยถือว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจจริงๆนะคะกับผลงานชิ้นนี้ของน้องๆ นะคะจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะฝากไว้นะคะสุดท้ายสุดท่านที่สนใจไม่ว่าจะสนใจชิ้นงานนวัตกรรมนะคะหรือว่าเครื่องสำอางที่ผลิตจากเมล็ดงอไปก่อนหน้านี้นะคะที่พูดคุยกันหรือจะเป็นในส่วนของการสั่งซื้อนะคะติดต่อได้เลยทางเพจ Facebook ของวิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะหรือว่าจะไปได้โดยตรงนะคะที่พื้นที่เลยนะคะก็คือที่วิทยาลัยการอาชีพชัยยาอยู่ที่หมู่1ตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโทรศัพท์0773109954นะคะ0773109954วันนี้ขอบคุณนะคะทั้ง2ท่านมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการสมทเพื่อชุมชนนะคะมาบอกกล่าวแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะที่รับฟังรายการกันอยู่ในวันนี้นะคะไว้โอกาสหน้ารอชมผลงานชิ้นใหม่นะคะคุณครูค่ะ วันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
2: เยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่น
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งจัดการนอมินีให้สิ้นซากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลโดยตรวจพื้นที่เกาะสมุยจัดการบริษัทนอมินีต่างชาตินายพลเพียระบุว่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการปกป้องชาติประชาชนและบริษัทที่ทำถูกต้องตามกฎหมายหรือประเด็นภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกันและปฏิบัติร่วมกันมาตลอดจนมาถึงเฟส7ของสมุยซึ่งบริษัทนิติบุคคลบนเกาะทั้งหมดมีประมาณ 12,000 บริษัทมีบริษัทต้องสงสัยประมาณ 8,000 บริษัทเป็นบริษัทที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือผู้ที่ถือหุ้นต่างชาติมากกว่าคนไทย138บริษัทและมีบริษัทที่ถือครองที่ดินเข้าขายเป็นนอมินีอีก 2,579 บริษัทถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจซึ่งได้ให้นโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกว่า138บริษัทที่ต้องตรวจสอบกับกรมธุรกิจการค้าแล้วมีความชัดเจนว่าผู้ถือครองบริษัทและที่ดินบนเกาะสมุยผิดกฎหมายส่วนบริษัทที่ยังมีความสงสัยกว่า 2,000 บริษัทได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมที่ดินพาณิชย์จังหวัดบูรณาการร่วมกันหาข้อมูลเชิงลึกหากผิดจะต้องดำเนินการด้านพลตำรวจเอกสำราญระบุว่าได้รายงานให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทราบว่าวันนี้มีปฏิบัติการเรื่องนอมินีที่สมุยเป็นเฟสที่7ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการชัดเจนให้ดำเนินการให้สิ้นซากซึ่งขณะนี้คดีเสร็จสิ้นไปแล้ว187คดีโดยในพื้นที่สามารถออกหมาย

0: จับได้ถึง101หมายในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คำมั่นต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่านอมินีกว่า180รายจะทำให้เกิดการจำหน่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนอีก 2,500 รายจะดำเนินการภายใน90วันในขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและทีมปราบนอมินีการป้องกันและปราบปรามทุจริตผิดกฎหมายร่วมปฏิบัติการกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกรมการปกครองกรมที่ดินกรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะพะงันสภ.เกาะพะงันและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงบนเกาะพะงันเป้าหมาย4จุดจุดแรกเป็นโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า25ไร่พบกรรมการคนไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในหลายบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจุดที่2เป็นวิลล่าให้เช่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพบผู้เข้าพักชาวอิสราเอลให้ข้อมูลว่าเช่าในราคาคืนละหลายหมื่นบาทและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์จากประเทศอิสราเอลโดยไม่ได้ชำระเงินเป็นเงินบาทจุดที่3เป็นร้านกัญชาที่จดทะเบียนในรูปของบริษัทและมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นมี4สาขาในเกาะพะงันเกาะสมุยภูเก็ตและกรุงเทพจุดที่4เป็นวิลล่าหรูบนพื้นที่สูงบริเวณเชิงเขาขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลอยู่ภายในเบื้องต้นพบว่าโฉนดที่ดินออกมาในนามบุคคลธรรมดาจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจต่อไปปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนิติบุคคล 25,603 รายทางนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลที่พบข้อสงสัยจากการลงพื้นที่เพิ่มเติมโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและการประกอบธุรกิจเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Q คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
9: ้ Mquad Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนแดนดินถิ่นใต้โดยนักจัดรายการอสมทภาคใต
9: ้ Mcot Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทสุราษฎร์ธานี

0: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้และสัปดาห์นี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดีเจกระเพราค่ะสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะไปยังทุกๆพื้นที่นะคะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายอยู่ณขณะนี้ทั่วภาคใต้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่เราจะมาเจอกันชั่วโมงนี้ก็เป็นรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะคุณผู้ฟังก็ได้ฟังเรื่องราวดีๆของเยาวชนคนเก่งไปแล้วมาชั่วโมงนี้ค่ะรายการแดดดินถิ่นใต้นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งเช่นเดียวกันค่ะแต่นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นที่เป็นไอเดียรักโลกนะคะทำมาจากกาบกล้วยค่ะคุณผู้ฟังคะน่าสนใจมากๆเป็นผลงานทรงคุณค่าแล้วก็สวยสดงดงามสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะถือก็สวยนะคะใครใช้ก็สวยค่ะพูดแบบนี้คุณผู้ฟังก็คงจะพอเดาทางออกแล้วใช่ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์รักโลกที่ทำมาจากกาบกล้วยเนี่ยคืออะไรถูกต้องที่สุดค่ะนั่นก็คือกระเป๋าถือของคุณสุภาพสตรีสวยๆนั่นเองวันนี้นะคะรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะในช่วงแรกนะคะกับเอ็มคอร์ดเซาร่วมใจทำเมืองใต้ให้หน้าอยู่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่คณะครูจากโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับน้องๆ นักเรียนนะคะที่ไปนำวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งให้เป็นขยะนะคะแต่ค่ะน้องๆกลุ่มนี้รวมถึงคณะครูด้วยมองเห็นคุณค่าในตัวของกาบกล้วยค่ะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าร่วมใจทำเมืองใต้ของเราให้น่าอยู่จริงๆนะคะถ้าหากว่ามีคนคิดค้นเอาวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามแล้วก็กลายไปเป็นขยะเนี่ยค่ะนำมาปรับใช้นะคะมาหากลวิธีมาหากลยุทธ์นะคะต่างๆในการที่จะผลิตเป็นผลงานแล้วก็สามารถวางจำหน่ายได้แถมยังมีรายได้คืนสู่ชุมชนอีกโอ้โหกะเพราว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะมันจะช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นแน่นอนค่ะไม่รอช้าดีกว่านะคะช่วงแรกค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางคณะครูก่อนเลยนะคะซึ่งก็เป็นคุณครูที่ปรึกษาของโครงงานชิ้นนี้นะคะโครงงานชิ้นนี้ค่ะเป็นโครงงานที่ใช้ชื่อว่าเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อแบรนด์สุขจากใจค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะทำความรู้จักผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่มาของโครงงานชิ้นนี้กันจากคุณครูวัชราพรคุ้มไทยและคุณครูอมรรัตน์อินทวงศ์ครูเก๋และครูมอนกันค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเซาท์ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู
0: ่ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณไปยังท่านผู้อำนวยการนะคะโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านผู้อำนวยการธนัทพรโอวรารินนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปทักทายแล้วก็พูดคุยกับน้องๆไปชมผลงานกันนะคะจะพาคุณผู้ฟังค่ะมาทำความรู้จักนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะความสำเร็จของน้องๆค่ะเป็นครูที่ปรึกษานะคะกับโครงงานชิ้นนี้ค่ะประกอบด้วยคุณครู2ท่านนะคะคุณครูวัชราพรคุ้มไทยค่ะและคุณครูอมรรัตน์อินทวงศ์นะคะอยู่ในรายการกับกระเพราแล้วสวัสดีคุณครูทั้ง2ท่านค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูทั้งสองท่านนะคะค่ะให้คุณครูได้ทักทายแฟนรายการที่ติดตามอยู่ทางบ้านนิดนึงค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับนะคะยินดีมาให้ข้อมูลนะคะสิ่งดีๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคตค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะเช่นกันค่ะยินดีนะคะยินดียินดีสามารถจะเผยแพร่นะคะสิ่งดีๆให้กับชุมชนค่ะ
0: ค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเทปรายการนี้พลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามคุณครูทั้งสองท่านก่อนนะคะก่อนที่จะเรามาพูดถึงเรื่องของ

0: โครงงานชิ้นนี้นะคะกับการนำวัสดุทางธรรมชาติเนี่ยค่ะมาทำให้มันเกิดประโยชน์มาสร้างมูลค่านะคะให้มันแบบทรงคุณค่านะคะผลงานชิ้นนี้สวยงามมากๆค่ะคุณผู้ฟังอยากให้ได้ชมกันเหลือเกินนะคะก่อนอื่นก็ขอถามถึงเรื่องของการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก่อนค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีนะคะคุณครูค่ะกะเพราเองเนี่ยก็คือตอนนั้นเรียนเป็นวิชาคหกรรมก็จะมีเรื่องของการให้เลือกเรียนนะคะใครสนใจการทำอาหารก็ไปฝึกการทำอาหารนะคะกะเพราจำได้เลยกะเพราเคยเรียนทำหมูหยองค่ะ หรือว่าทำเป็นเชือกนะคะถักเป็นที่ใส่กระถางต้นไม้อะไรประมาณนี้ทำผ้ามัดย้อมหรือว่าทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับงานฝีมือเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วจะไม่ค่อยชอบ แต่เห็นผลงานของน้องๆแล้วน่าทึ่งจริงๆแล้วก็ชื่นชมมากๆนะคะทุกวันนี้การเรียนการสอนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะให้คุณครูได้พูดถึงการเรียนการสอนในยุคนี้กันสักนิดนึงค่ะกับรายวิชาที่น้องๆได้เรียนกัน
1: ค่ะขอบคุณนะคะการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเขาก็จะแยกรายวิชาออกเป็นกลุ่มสาระนะคะทีนี้ในสิ่งที่นักเรียนได้ทำเนี่ยค่ะทางโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราส่วนหนึ่งก็คือเราจะได้เรียนรู้ผ่านการทำโครงงานนะคะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าโครงงานบูรณาการนะคะและทีนี้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพตามหลักสูตรนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาใดๆก็ตามนะคะนักเรียนก็จะต้องมีเป้าหมายนะคะตามวัตถุประสงค์ว่าจะต้องนำสิ่งที่เราได้เรียนเนี่ยไปเป็นไกด์ไลน์ในการเรียนต่อหรือในการประกอบอาชีพนะคะในการสร้างรายได้นะคะทีนี้ในวิชาโครงงานเนี่ยเราก็จะมีในช่วงเวลาที่เป็นเวลาว่างหรือว่าเป็นกลุ่มสนใจนะคะได้มาเรียนนะคะทีนี้นักเรียนในกลุ่มนี้ก็จะมีนักเรียนหลายๆกลุ่มมีนักเรียนที่หลากหลายแล้วก็มีความคิดที่หลากหลายแตกต่างกันซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้เขาก็รวมตัวกันเนื่องจากว่าถิ่นที่ตั้งที่อยู่อาศัยของนักเรียนนะคะใน3คนเนี่ย2คนก็จะอยู่ในบางใบไม้นะคะตำบลบางใบไม้นะคะเขาก็จะเห็นว่าที่บ้านเขาอ่ะมีต้นกล้วยเยอะท
0: ั
1: ้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยตานีกล้วยพองลานะคะแล้วก็เห็นว่าพอถ้าหมดประโยชน์จากการใช้ใบจากการทานลูกผู้ปกครองก็จะสับกล้วยเนี้ยไปเป็นอาหารสัตว์นะคะไปเป็นอาหารสัตว์หรือไม่ก็ทิ้งน้ำซึ่งมันเป็นภาระของสังคมเป็นขยะที่ลอยในน้ำเขาก็จึงมีไอเดียมีความคิดก็มาหาครูนะคะก็มาหาครูเก๋นะ
0: คะ
1: มาหาครูเก๋แล้วก็ครูมอนเป็นคุณครูที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งนะคะก็มาปรึกษาว่าเราอยากได้ทดลองทำเราอยากสร้างรายได้จากขยะที่คนส่วนใหญ่นำไปทิ้งหรือว่ามองเห็นว่ามันไร้ค่านะคะเราก็เลยตั้งสมมุติฐานกันว่าในเมื่อมันมีกล้วยหลายชนิดลูกลองนำกล้วยสัก3ชนิดมาทดลองเพื่อดูความแข็งแรงของเส้นใยนะคะเราก็ทดลองกันได้แล้วว่ากล้วยน้ำว้าเส้นใยเหนียวนุ่มมีความหนานะคะมีน้ำมากส่วนกล้วยหอมมีเส้นใยสวยนะคะแล้วมีกลิ่นหอมแต่ความแข็งแรงก็ไม่สู้กับกล้วยตานีหรือกล้วยพองลาซึ่งสมัยก่อนน่ะเขาก็จะไม่นิยมปลูกนะคะแต่ปัจจุบันนิยมปลูกแซมตามสวนมะพร้าวหรือว่าปลูกตามสวนที่มีที่ลุ่มนะคะอย่างน้อยได้ใช้ใบที่เราพบเห็นในท้องตลาดที่เขานำไปจำหน่ายเนี่ยก็จะเป็นใบจากกล้วยพองลานั่นเองนะคะ
0: เมื่อ
1: เขาคิดได้แล้วคุณครูก็ช่วยนะคะอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็น
0: ครูที่
1: เป็นเบื้องหลังเป็นเบื้องหลังปรึกษาให้คำปรึกษาว่าเนี่ยหนูไปทดลองมาแบบนี้แล้วนะหนูได้แบบนี้เรามาทดลองทำให้เป็นกาบกล้วยขึ้นมานะคะช่วงระยะเวลาในการทำกาบกล้วยใช้เวลาเยอะมากเราทดลองผิดลองถูกกันมาตลอดนะคะแล้วก็เกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้นักเรียนก็ได้ไปแข่งขันค่ะในระดับภาคในลำดับที่3แล้วก็ในเดือนสิงหาเนี่ยนักเรียนก็จะได้ไปแข่งขันในระดับประเทศนะคะถ้ายังไงก็ขอช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์กับเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะในสาระการงานอาชีพขอบคุณค่ะ
0: ค่ะเป็นการนำสิ่งที่เราอาจจะมองว่ามันคือขยะนะคะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เป็นผลงานที่มีคุณค่ามากๆนะคะคุณครูคะค่ะนี่ก็คือที่มาของโครง

0: การนี้นะคะก็เพราะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะเข้ารายการก็คือว่าเป็นกลุ่มสาระการอาชีพนะคะที่การงานอาชีพที่เปิดโอกาสให้น้องๆในห้องเรียนหนึ่งห้องเนี่ยค่ะสามารถไปคิดค้นนะคะสิ่งที่ตัวเองสนใจถ้าเป็นน้องๆผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นกลุ่มเกษตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะแต่ว่าคือน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยค่ะที่ไปได้รับรางวัลมาเนี่ยสนใจก็คือจากการที่เราตื่นขึ้นมาทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ออกจากบ้านทุกวันกลับบ้านทุกวันก็จะเห็นต้นกล้วย
1: ใช่
0: เยอะแยะมากมายในพื้นที่ในบางนะคะบ้านเรานะคะก็เป็นวัสดุใกล้ตัวจริงๆนะคะแล้วก็เกิดไอเดียดีๆขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าการที่เราได้เห็นผลงานหนึ่งผลงานชิ้นสวยๆโอ้โหที่มาที่ไปมันไม่ได้ง่ายเลยก็จะได้มาเป็นหนึ่งชิ้นงานนะคะค่ะคุณครูมอนนะคะมีอะไรอยากจะพูดคุยเสริมสักนิดนึงไหมคะ
2: ก็นั่นแหละค่ะคืออยากให้เด็กๆเนี่ยสิ่งที่เขาพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะก็เลยนำมาซึ่งผลงานชิ้นนี้ค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วความโดดเด่นไม่ได้มีเฉพาะผลงานที่เราจะนำมาเสนอวันนี้นะคะคุณผู้ฟังยังมีผลงานของน้องๆอีกหลายกลุ่มค่ะในโรงเรียนนะคะที่มีความโดดเด่นนะคะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสต่อไปอาจจะหยิบผลงานอื่นๆขึ้นมาโชว์บ้างนะคะมีผลงานอีกเยอะเลยใช่ไหมคะคุณครูคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทางด้านนาฏศิลป์ก็มีผลงานนะคะมีการร้อยลูกปัดมโนรานะคะทำเป็นผลิตภัณฑ์ทำเป็นเครื่องแต่งกายในการรำนะคะทางด้านภาษาไทยนะคะทางด้านโครงงานเนี่ยเขาก็ผลิตเป็นบอร์ดเกมนะคะทำเกี่ยวกับวรรณคดีซึ่งน่าโชว์มากๆเลยต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณดีเจที่เปิดโอกาสนะคะให้กับเยาวชนเขาได้เผยแพร่ผลงานแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเขาไปบอกกับผู้ปกครองไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนไปคุยบอกต่อตรงเนี้ยเราจะช่วยทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยค่ะม
0: ี
1: นวัตกรรมนะคะก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นผลงานที่น่าชื่นชมจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคะถ้ามีโอกาสใครที่อยากจะศึกษาเรียนรู้เนี่ยเข้าไปที่โรงเรียนได้ไหมคะคุณครูคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาได
1: ้ได้ค่ะ
0: ค่ะนะคะมีผลงานอีกหลายชิ้นเลยจริงๆนะคะก่อนที่จะไปคุยกับน้องๆกันกะเพราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูนะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นความภาคภูมิใจคุณครูบอกว่าเล่นเอากลับบ้านไปนอนยิ้มอยู่หลายวันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผลงานที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปมองไม่เห็นประโยชน์นะคะแต่กลับมีประโยชน์มหาศาลแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆนะคะเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูของน้องๆ นักเรียนผู้ที่คิดค้นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ากระเป๋าสวยๆหนึ่งใบเนี่ยตามที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ทางเพจ Facebook เลยคุณครูได้นำไปถวายให้กับพระราชินีนะคะครั้งที่พระองค์ท่านได้เสด็จเยือนสุราษฎร์ธานีที่เขื่อนราชประพานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: คุณครูได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจครั้งนี้สักนิดหนึ่งค่ะเชิญค่ะ
1: จากนักเรียนนะคะได้ดูสื่อโซเชียลก็ได้เห็นการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าสมเด็จพระราชินีเนี่ยจะเสด็จที่เขื่อนราชประพาเขาก็มีความรู้สึกแค่ความรู้สึกของเขาก็เปล่งประกายออกมาว่าเขาอยากที่จะไปรับเสด็จแล้วได้ไปรับเสด็จแล้วเขาอยากจะนำผลงานของเขาเนี่ยค่ะไปถวายครูคิดว่าครูจะทำได้ไหมครูจะทดลองตรงไหนได้บ้างครูก็เลยมีความคิดกันก็ปรึกษาฝ่ายบริหารนะคะท่านผอ.ท่านรองผู้อำนวยการก็ปรึกษากันแล้วเราก็ส่งหนังสือนะคะไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็เราได้รับคัดเลือกนะคะจากทั้งหมดหลายชิ้นนะคะจากทั้งหมดหลายๆชิ้นเลยเราได้เป็นหนึ่งในจำนวนที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้านะคะสมเด็จพระบรมราชินีนะคะแล้วก็ได้นำผลงานของนักเรียนซึ่งทหารราชองครักษ์เขาก็แจ้งมาเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ท่านพระราชหฤทัยมากนะว่าเป็นผลงานของนักเรียนนักเรียนสามารถนำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วที่มีในท้องถิ่นแล้วก็มันอาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมมาทำให้เกิดประโยชน์ท่านจะชอบนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าถวายได้จริงๆนะคะก็ทั้งคุณครูทั้งนักเรียนทั้งผู้บริหารก็มีความปลื้มนะคะปิติยินดีอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆค่ะกับงานครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะ ซึ่งคุณ

0: ครูเก๋นะคะก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนน
1: ะคะ
0: ไปมอบให้กับท่านนะคะถึงมือพระหัตถ์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเลยนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าพระองค์ท่านได้ทรงตรัสว่าอะไรบ้างคะ
2: ตอนที่ท่านถวายนะคะก็ท่านก็หันมามองนะคะหันมามองแล้วก็เลยก็ตอนนั้นไม่รู้พูดไปได้ยังไงนะคะก็บอกว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของนักเรียนซึ่งทำขึ้นจากกาบกล้วยตานีหรือที่บ้านเราเรียกว่ากล้วยพังลาเพคะแล้วก็นักเรียนแข่งขันในระดับภาคได้ระดับที่3แล้วก็ในวันที่23ถึงวันที่27สิงหาคมก็จะไปแข่งขันนะคะในงานทักษะวิชาการ
1: ของ
2: กรมปกครองส่วนท้องถิ่นท่านก็รับสั่งว่าเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: คือปลื้มใจ
2: น่าจะตามจำไปจนกว่านานมากค่ะ
0: คุณครูเก๋กลับมาบ้านก็เลยนอนยิ้มอยู่คนเดียวหลายวันเลยนะคะเพราะว่าปลื้มใจเป็นที่สุดนะคะที่ได้เห็นพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ยังได้มอบผลิตภัณฑ์สวยๆนะคะที่มาจากการคิดค้นนะคะมาจากการนำสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามมาสร้างให้มันเกิดคุณค่านะคะแล้วก็มาอยู่ในมือที่ของคนที่เห็นคุณค่ามันยิ่งทำให้ผลงานชิ้นนี้ยิ่งมีมูลค่าแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะกระเป๋าที่ทรงมอบให้กับพระองค์ท่านนี่เป็นทรงอะไรคะ
2: เป็นทรงหมอนค่ะ
0: ทรงหมอน
2: ค่ะเป็นทรงหมอนแล้วก็คิดสร้างแบบสร้างแพทเทิร์นใบเดียว
0: ค่ะ
2: แล้วก
0: ็
2: จะไม่ทำอีกแล้ว เพราะว่าเราก็เทิดทูนรูปนี้ไว้เหนือหัวเลย นะคะเพราะว่าเป็นความปลาปื้นทั้งโรงเรียนทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งเพื่อนครูหลายๆคนเพราะว่างานที่สำเร็จขึ้นได้เนี่ยเราไม่ได้ทำกันได้แค่2คน เรายังมีส่วนประกอบอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล5ผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปแข่งขันนะคะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่เราไปขอความช่วยเหลือนะคะส่วนหนึ่งเราอยากให้พี่ป้าน้าอาของเรานั้นได้มีรายได้จากรายได้ที่เราได้รับเพื่อเป็นการกระจายรายได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆส่วนรวมถึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนนะคะให้การสนับสนุนดีเยี่ยมนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าการแข่งขันเราอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไรค่ะคุณครูให้ลูกของหนูได้มีประสบการณ์ถึงแม้ว่าลูกหนูเรียนแผนวิทย์คณิตลูกหนูอาจจะไปต่อยอดนะคะไปเรียนเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนหรือว่าไปช่วยเหลือชาวบ้านในท้องถิ่นของเขาอันนั้นคือสิ่งที่ครูปลื้มใจนอกเหนือจากเงินที่ได้รับอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: และนี่ก็คือความภาคภูมิใจนะคะของคุณครูทั้งสองท่านนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงน้องๆทุกคนด้วยที่ได้คิดค้นนะคะเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กับกล้วยรักสิ่งแวดล้อมนะคะภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้าสุขจากใจแล้วก็สุขจากใจจริงๆนะคะคุณครู ต้องขอขอบพระคุณครูทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณครูวัชราพรคุ้มไทยหรือว่าคุณครูเก๋ค่ะ ค
1: ุ
0: ณครูอมรรัตน์อินทวงศ์หรือว่าคุณครูมอนนะคะที่ปรึกษาโครงการผลงานชิ้นโบแดงชิ้นนี้นะคะผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันนะคะถึงเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์กาบกล้วยเนี่ยค่ะที่มาทำเป็นกระเป๋าสวยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เปิดรับพรีออเดอร์แล้วด้วยกับน้องๆผู้ที่คิดค้นนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาพูดคุยกันในช่วงนี้ขอบพระคุณคุณครูทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: M-Cord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: M-COT Radio Go Green
1: นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของไอเดียรักโลกค่ะคุณผู้ฟังขานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆค่ะและที่สำคัญนะคะอนุรักษ์

0: รักสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยค่ะไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์นะคะแต่หากว่ามันเป็นงานศิลปะที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมของชุมชนบ้านเรามาอย่างยาวนานนะคะจากลวดลายที่เกิดจากการคิดแล้วมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานค่ะแล้วก็ผ่านความตั้งใจความประณีตของช่างฝีมือนะคะที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นค่ะผลิตภัณฑ์กาบกล้วยนะคะจึงเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆนะคะหันมามองแล้วก็ร่วมกันรักษาแต่นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าภูมิใจจริงๆนะคะที่น้องๆคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยหันมามองนะคะแล้วก็มาร่วมกันรักษามาร่วมกันต่อยอดนะคะเพื่อให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าทั้งกับตัวเองแล้วก็มูลค่ากับชุมชนที่เราอยู่ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะสิ่งที่น้องๆได้หยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็มาจากการที่น้องๆเห็นทุกๆวันนะคะก็คือต้นกล้วยค่ะเพราะน้องๆเนี่ยบ้านอยู่ในบางไหนบ้านใครอยู่ในบางคะ
1: บ้านหนูค่ะ
0: บ้านหนู2คนเลยนะคะวันนี้ผู้ร่วมรายการช่วงนี้ของเรานะคะประกอบไปด้วยนางสาวพัฒนันสันเส้นไหม
2: ส
0: ัน
2: เสน
0: สันเสนนะคะคนไหนเอ่ยสวัสดีค่ะนะคะคนที่สองค่ะนางสาวธนิสรชูบีบุญสวัสดีค่ะนะคะท่านที่สามนะคะนางสาวปณิดาอินสม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีน้องๆทั้ง3คนเลยนะคะวันนี้พี่ก็เขารู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสคุยกับคนเก่งๆ นะคะเจอกับกล้วยเจอต้นกล้วยเยอะนะคะมันเยอะมากเลยใช่ไหมคะในบ้านเราแถวบ้านเนี่ย
1: เยอะมาก
0: เลยนะคะแล้วปกติแล้วก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่เอาไปทำอะไรบ้างไหมคะ
3: ไปทำขนม
0: ทำขนมก็คือเอามาทำพวกกล้วยฉาบกล้วยบวชชีกล้วยเชื่อมนะคะเนาะแล้วก็เอาใบตองมาใช้ห่อขนมนู่นนี่นั่นที่เราเห็นกันใช่ไหมคะบางครั้งก็เอาต้นกล้วยนะมาทำกระทงนะลอยกระทงกันแต่ตอนนี้น้องๆได้คิดค้นมาสร้างมูลค่ามากกว่านั้นนะคะคุณผู้ฟังขาเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมผลงานชิ้นนี้นะคะมีชื่อแบรนด์ว่าสุขจากใจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: สุขจากใจมีชื่อลวดลายด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันถึงเรื่องของชื่อลวดลายอะแค่ชื่อพี่กระหอก็ประทับใจมากๆเลยวันนี้น้องๆเอาผลงานมาโชว์เยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวใครจะเป็นคนเล่าดีเอ่ยน้องอะไรดีคะ
1: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยกัน
0: ช่วยกันเล่านะคะเล่าที่มาที่ไปของพี่กระหอของผลงานชิ้นนี้ให้พี่กระหอคุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดนึงนะคะเราเริ่มจากเอากาบกล้วยที่เราเห็นก็คือยกมาทั้งลำต้นเลยไหมคะเอามาทั้งต้นเลยแล้วเรามาเริ่มจากตรงไหนก่อนคะ
3: เราก็มีการลอกเอากาบทีละกาบของมันนะคะออกมาค่ะแล้วก็เอาเป็นเลาะออกทีละกาบแล้วก็จะเอาไปรีดน้ำนมออกหรือว่าเนื้อเยื่อด้านในของมันออกค่ะแล้วก็จะได้เป็น
1: กาบกล้วยค่ะ
3: แล้วก็เอานำไปตากแดดให้แบบแห้งจนสนิทมากเลยค่ะแล้วก็นำไปรีดให้เรียบแล้วก็รีดอัดติดกับผ้ากาวค่ะ
0: ก็คือเอากาบกล้วยมารีดนะคะมันเลาะแล้วก็มารีดน้ำนมออกให้มันหมดแล้วก็เอาไปตากแห้ง
3: ใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าช่วงไหนฝนตกนี้ผลงานนี้เราสร้างสรรค์ไม่ได้ถ้าเป็นช่วงที่แบบแดดดีๆเนาะมันต้องตากนานไหมคะหลายชั่วโมงไหมหรือเป็นวัน
1: เป็นวันเลยค่ะ
0: โอ้เป็นวันเลยแล้วตากแล้วมีการแบบพลิกไปพลิกมาด้วยไหม
1: เราจะพลิกเป็นช่วงๆค่ะ
0: อ๋อพลิกเป็นช่วงๆเพื่อให้มันแห้งสนิททั้งสองด้านนะคะพอมันแห้งได้ที่แล้วเอาอะไรนะผ้ากาวอะคะผ
1: ้
0: ากาวที่แบบใช้เย็บผ้าตัดกับผ้าอย่างนี้ใช่ไหมผ้ากาวเดียวกันแล้วก็เอามารีดทับกับกาบกล้วยอะ
1: คะ
0: จนมันเป็นแผ่น
3: ใช
0: ่วันนี้เหมือนจะมีแผ่นตัวอย่างมาด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ค่ะมีโชว์ขึ้นกล้องนิดนึงค่ะเป็นแผ่นตัวอย่างอัน
3: นี้จะเป็นด้านที่ติดตัดกับผ้ากาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านข้างในค่ะเป็น
0: กับกล้วยแล้วลายเส้นมันสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยากให้เห็นใกล้ๆจังเลยคุณผู้ฟังลองนึกภาพต้นกล้วยนะคะตามกระเพาไปด้วยแล้วก็ตามน้องๆไปด้วยไอ้ต้นกล้วยที่ทุกคนเห็นแล้วก็ตัดทิ้งกันเนี่ยค่ะเนี่ยน้องๆเขาเป็นลอกเอาเป็นกาบแล้วไปตากแห้งแล้วก็มาใช้ผ้ากาวในการรีดทับให้มันเป็นเส้นๆที่เห็นเป็นแผ่นใหญ่ๆเนี่ย

0: มาต่อกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผ่านการต่อมาแล้วเพราะจริงๆมันจะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอามาต่อกันเย็บต่อๆกันให้มันเป็นผืนใหญ่อย่างที่เห็นเลยแล้วก็อันนี้คือส่วนไหนของต้นกล้วยคะ
1: เป็นส่วนกลาง
2: ค
1: ่
2: ะ
3: ของต้นกล้วย
0: ส่วนกลาง
1: กาบ
0: อ๋อส่วนกาบกล้วยนะคะมันจะมีหลายชั้นนะกาบกล้วยใช่ไหมคะ
1: เราใช้ได้ทุกส่วนเลยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช้ได้ทุกชั้นเลยทุกส่วนเลยตั้งแต่ด้านนอกสุด
1: ใช่ค่ะถึงข้างในสุดเลยค่ะ
0: บางทีเราจะเห็นด้านนอกสุดอ่ะมันจะแบบเขียวๆม่วงๆนะคะด่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงกับมันคะ
3: ตรงนั้นจะได
0: ้หรือใช้แบบธรรมชาติอย่างนั้นเลย
3: ใช้
1: ธรรมชาติอย่างนั้นเลยค่ะ
0: อ๋อก็คือเล่นสีธรรมชาติเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องดูตัวอย่างแล้วแหละนะคะเหมือนในมือพี่กะเพราเนี่ยอันนี้คือส่วนไหนเอ่ยใบนี
3: ้อันนี้สีธรรมชาติใช่ค
0: ่ะแสดงว่าอันนี้คือกาบกล้วยชั้นนอกสุด
3: ใช่อ๋อ
0: ไม่น่าละเห็นมันแบบมีม่วงๆน้ำตาลนะคะบางส่วนก็เป็นสีขาวอันนี้คือสีธรรมชาติเลยค่ะคุณผู้ฟังมันสวยมากพี่กะเพรานึกว่าเอาไปย้อมสีนะเนี่ยไม่ได้ย้อมสีเลยใช่ไหม
3: ไม่ได้ย้อม
1: เลย
0: เป็นสีธรรมชาติแล้วนี่ก็คือกาบกล้วยที่เป็นแผ่นที่น้องๆถือเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เอามาขึ้นรูปร่างเป็นกระเป๋าใครเป็นคนออกแบบคะเนี่ย
1: พวกหนูช่วยกันออกแบบค่ะ
0: ดีไซเนอร์ในการออกแบบกระเป๋าและจะเห็นได้ว่านอกจากการตัดเย็บเป็นรูปทรงอันนี้เป็นรูปทรงอะไรคะเนี่ย
1: หมอนคลาสสิกค่ะ
0: หมอนคลาสสิก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อหมอนคลาสสิกนี่คือรุ่นพี่กระเป๋าถือได้นะแบบนี้เหมาะไหมคะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
4: สวย
0: ดีไซน์สวยเลยสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วนอกจากเป็นธรรมชาติของกาบกล้วยชั้นนอกสุดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีลวดลายด้วยค่ะเหมือนมันมีการเย็บลายลงไปเนี่ยอันนี้คือเป็นงานเย็บเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็คือเย็บลงไปก่อนที่จะมาขึ้นรูป
1: อันนี้จะเป็นลายวัชรารัตน์ค่ะซึ่งมาจากชื่อของคุณครูที่ปรึกษาทั้งสองท่านคือคุณครูวัชราพรและคุณครูอมรรัตน์ค่ะซึ่งคำว่าวัชรารัตน์นั้นหมายถึงเพชรที่แข็งแรงค่ะและรัตน์หมายถึงอัญมณีที่ล้ำค่าค่ะ
0: หลักแสนก็สู้นะคะเนี่ยสวยมากอ๋อก็คือลายสี่เหลี่ยมที่เป็นตารางตารางติดติดกันเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ค่ะ
0: ชื่อว่าลายวัชรารัตน
1: ์เป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตค่ะซึ่งเป็นเพชรสี่ทิศค่ะ
0: โอ้อันนี้คือความหมายตรงนี้คือใครเป็นคนคิดค้นคะเนี่ย
1: พวกหนูค่ะ
0: สุดยอดมากเลยค่ะโอ้โหนี่คือลายเพชรสี่ทิศ
1: ใช่ค่ะ
0: ทรงเลขาคณิตนะคะสวยมากแล้วลายนี้มันจะอยู่กับกระเป๋าทุกใบเลยไหมคะ
1: อยู่ทุกใบเลย
0: ทุกใบเลยนะคะแล้วมีการใช้แบบ อะไรอะได้เป็นดิ้นทองหรอ
1: ใช้เป็นได้ค่ะปักลงไป
0: สีทองแล้วไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ฟังค่ะมันแบบคือมันสวยหรูมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหูจับนะคะหรือจะเป็นตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นหมุดรองกระเป๋านะคะคือตัดเย็บอย่างดีเลยน้องๆไปร่วมกับที่วิสาหกิจชุมชน
1: ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: ที่พี่กระเพาะทราบมาวิสาหกิจชุมชนที่ไหนเอ่ย
1: ที่กิ่นเพียนค่ะ
0: กิ่นเพียน
1: ครับค่ะที่ตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ที่ท่าสะท้อนพุนพินที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของการทำ
1: กระจูดค
0: ่
1: ะ
0: การสานกระจูดพี่กระเพาะเคยชมอยู่สวยมากอ๋อก็คือน้องๆเป็นคนออกแบบแล้วก็ไปร่วมกับพี่ๆวิสาหกิจชุมชนในการตัดเย็บ
1: เพื่อเป็นการกระจายรายได้ค่ะ
0: โอ้โหนอกจากทรงหมอนแล้วยังมีทรงอะไรอีกบ้างคะ
1: มีอีกเยอะมากเลยค่ะ
0: เอาโชว์หน้าจอนิดนึงได้ไหมคะที่น้องๆเอามานำเสนอในวันนี
1: ้นี่จะเป็นทรงท็อปแฮนเดลค่ะแฮนเดล
0: แบ็คแฮนเดล
1: จะเป็นหูหิ้วค่ะมีความทันสมัยค่ะใช้ในชีวิตประจำวัน
0: คือรูปทรงหรูหรามากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นแบบสไตล์แบบร่วมสมัยอ่ะเนาะมันเป็นแบบแฟชั่นยิ่งถ้าแบบใส่เป็นชุดผ้าไทยเก๋ๆแล้วก็ถือกระเป๋าที่ทำจากกาบกล้วยเนี่ยพี่กะเพราว่ามันไปเดินเมืองคานได้เลยนะสวยมากแล้วก็มันหรูหรามากอ่ะแล้วก็มีทรงอะไรอีกบ้างคะ
3: มีทรงหมอน
0: ทรงหมอนแบบพี่กะเพราถือ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สีเทาๆนั้น

0: ทรงอะไรเอ่ยสีเทานั้นทรงอะไรคะ
1: อันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะ
0: ทรงสี่เหลี่ยมโชว์สีเทาหน่อยได้ไหมคะ
1: ทรงคุณหญิงค่ะ
0: ทรงคุณหญิงแน่ถ้าใครอยากจะเป็นคุณหญิงต้องถือทรงนี้นะคะสวยมากและสีเทานี้มันเป็นชิ้นส่วนไหนของกาบกล้วยคะเนี่ย
2: อันนี้จะเป็นเส้นใยกล้วยค่ะ
0: เส้นใยเส้นใยนี้คือที่มันก็คือมาจากกาบ
1: เป็นสิ่งที่พวกเรา
2: ภูมิใจมากค่ะก็จะได้ออกมา
0: จริงหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะ
0: มันเหมือนเส้นไหมไหม
2: จะอันนี้เราจะวิธีการทำก็คือเราจะนำกาบกล้วยค่ะมาขูดนมมันออกค่ะแล้วก็เวลาเราขูดลึกนะคะมันก็จะมีเส้นใยกล้วยนี่ค่ะออกมาแล้วก็จะนำเส้นใยกล้วยค่ะไปตากแห้ง
0: ค่ะ
2: แล้วพอเวลามันแห้งนะคะแล้วก็จะนำไปที่ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ละปาชีพบ้านท่านหญิงค่ะเราจะนำเส้นใยกล้วยเราเนี่ยไปให้ป้าๆน้าๆค่ะช่วยทอกับเส้นใยฝ้ายค่ะ
0: ค่ะอ๋อผสมกับเส้นใยฝ้ายเอากับเส้น
1: ใย
0: กล้วยไปผสมกับเส้นใยฝ้าย
2: ใช
0: ่โอ้โห
2: ทำให้มันแข็งแรงค
0: ่
2: ะ
0: แล้วกว่าจะได้มาแต่ละเส้นนี่มันยากไหมคะ
1: ยากค่ะ
0: ตอบเป็นสิ่งเดียวกันเลย
2: ขูดนี่คือขาดบ้างอะไรบ้างคะ
0: เพราะมันบอบบางอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องอาศัยความประณีตมากๆเลยแล้วในกระเป๋าหนึ่งใบที่น้องๆถือเนี่ยมันต้องใช้กาบใยของมันเนี่ยเยอะไหมคะ
1: ใช่เยอะค่ะ
0: ต้นหนึ่งเลยไหมหรือต้องมากกว่านั้น
1: ไม่ถึงต้น
2: ไม่ถึงต้นหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้
0: ได้กี่ใบกระเป๋าได้ประมาณกี่ใบคะหนึ่งต้น
1: 3ใบ
0: 3ใบเลยเหรอโอ้โหนั่นหมายความว่าต้นกล้วยที่มันมีเยอะๆนี่เราสร้างเป็นกระเป๋าได้มหาศาลเลยนะเนี่ยโอ้สวยมากเป็นถักทอเป็นเส้นใยแล้วทำไมมันถึงมีสีเทาอะคะ
2: เป็นสีธรรมชาติค่ะ
0: จริงเหรอ
2: ที่สีที่มันเป็นสีเทาเนี่ยคือว่ามาจากเส้นฝ้ายด้วยค่ะ
0: อ๋อที่มันผสมกับเส้นฝ้าย
2: ใช
0: ่เป็นสีธรรมชาติไม่ได้ผ่านการย้อมอะไรเลย
2: ไม่ได้ผ่านการย้อม
0: ค่ะแล้วก็มาถักทอให้มันเป็นกระเป๋า
1: ใช่ค่ะเราจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ค่ะ
0: โอ้โหมันเป็นไอเดียรักโลกจริงๆอะค่ะคุณผู้ฟังค่ะอ่ะแล้วในกระเป๋า1ใบเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณกี่วันคะถึงจะได้กระเป๋าสวยๆมา1ใบ
2: ประมาณ1อาทิตย์ขึ้นค่ะ 1-2 ค่ะ
0: 1-2 อาทิตย์ต่อ1ใบเหรอคะต่อ1ใบไหม
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราจะทำกระเป๋ากาบกล้วยเนี่ยเราก็ต้องมีการนำกาบกล้วยไปตากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการ
0: นั่นหมายความว่ารวมถึงขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบด้วย
2: ใช่ค่ะการทำวัตถุดิบค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อตั้งแต่เอาต้นกล้วยมามันเลาะหรือว่ามาทำเส้นใยจนมาถึงการถักทอนะคะมาเย็บให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงเนี่ยรวมกันแล้วก็คือประมาณ 1-2 สัปดาห
2: ์
0: ต่อกระเป๋า1ชิ้นงานนะคะนั่นหมายความว่าถ้าใครสนใจเนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าใช่ไหมเอ่ย
2: มีค่ะมีพรีออเดอร์
0: ตอนนี้มีพรีออเดอร์คือคุณผู้ฟังค่ะเรายังไม่ได้วางจำหน่ายเป็นกิจลักษณะนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ป้านะอาผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่สนใจอยากจะสนับสนุนความสามารถเพื่อเป็นการให้กำลังใจน้องๆนะคะหรือว่าสนับสนุนชุมชนช่วยเหลือชุมชนนะคะสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ใช่ไหมเอ่ยตอนนี้ทราบมาว่ามีพรีออเดอร์เยอะเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ตอนนี้ประมาณกี่ใบได้แล้ว
2: โอ้2ถึง3ใบขึ้นอัพเลยค่ะ
0: ค่ะที่คนสั่งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: มูลค่าคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะกำลังรอฟังอยู่ว่าโอ้ยกว่าจะได้มา1ใบเนี่ยเรามองว่ามันหลายขั้นตอนมากแล้วก็มันยุ่งยากมากๆแล้วอย่างที่เราทราบกันว่าอะไรที่เป็นการแฮนด์เมดนะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการทำมือนะคะมาจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยมันต้องแพงแน่ๆเลยพี่กะเพราอยากทราบว่าใบที่พี่กะเพราถืออยู่เนี่ยประมาณกี่บาทได
1: ้ 1,590 บาท
0: ส่งหมอนเนี่ย
1: 1,590 บาท
0: โอ้โหคุ้มมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือคุ้มมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหูจับนะคะหรือมีหมุดรองกระเป๋าค่ะมีที่เปิดปิดอย่างดีเนี่ยกระเป๋าด้านในมีผ้าบุซับด้วยด้านในนี้ก็คือไม่ใช่ผ้ากาวใช่ไหม
1: ไม่ใช่ผ้ากาวค่ะแต่จะเป็นผ้าไหมพรมเรียงค่ะ
0: ผ้าไหมพรมเรียงนะคะนี่สวยมากเห็นไหมคะด้านในนี่เราใช้ผ้าไหมนะคะในการที่มารองกระเป๋าด้านในเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังสวยมาก

0: เปิดใบอื่นโชว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ด้านในเป็นยังไงเอ่ยสวยมากค่ะคุณผู้ฟังแล้วใส่ของได้เยอะด้วยค่ะสวยจริงๆแล้วก็สีสันเนี่ยธรรมชาติสุดๆเลยนะคะนี่สวยมากเดี๋ยวให้น้องๆได้โชว์กันสักนิดหนึ่ง
1: นี่ค่ะ
0: รูปลักษณ์ก็จะแตกต่างกันไปก็แล้วแต่ว่าใครชอบไลฟ์สไตล์แบบไหน
1: อันนี้จะเป็นข้างในจะปูนด้วยเศษผ้านะคะที่เอามาผสมกับเส้นใยข้างในค่ะเป็นกับกล้วยด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นี่อย่างที่หนูบอกไปนะคะว่าเป็นลายวัชรารัตน์มันจะมีลายที่แตกต่างกันไปเพราะว่ามีการออกแบบหลายลวดลายค่ะแต่เรายังคงเพชร4ทิศไว้ค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะ
0: ก็คือจะมีเพชร4ทิศลายวัชรารัตน์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นองค์ประกอบนะเป็นองค์ประกอบแล้วก็ทราบมาว่าเร็วๆนี้ตอนนี้คุณครูก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อที่จะขอ
1: จดลิขสิทธิ
0: ์ลิขสิทธิ์ลายใช่ไหมคะจดลิขสิทธิ์ลายวัชรารัตน์นะคะสวยมากจะเห็นได้ว่ามีสีฟ้าที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเส้นด้ายเหมือนกันที่เรามาถักทอใช่ไหมคะแต่ก็ยังคงเป็นลวดลายวัชรารัตน์อยู่นะสวยมากดูดีจริงๆค่ะนึกภาพออกเลยเนี่ยถ้าแบบต้องเหมาะกับชุดไทยเนาะหรืออาจจะเป็นชุดทำงานใส่สูทเรียบหรูดูดีเนี่ยถือกระเป๋าใบนี้นะคะรับรองว่าต้องมีคนทักแน่นอนซื้อมาจากไหนนะคะสั่งกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังพรีออเดอร์ได้ประโยชน์ค่ะประโยชน์จากผลงานชิ้นนี้ของพวกเรานะมีประโยชน์อะไรบ้างคะมีประโยชน์ด้านไหนบ้างเอ่ย
1: เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็พวกหนูเนี่ยไม่อยากจะรู้ว่าความรู้ที่เราได้จากประสิทธิภาพของเปลือกกล้วยเนี่ยมีมากเท่าไหนเราอยากแล้วก็มีรายได้เสริมค่ะจากการจำหน่ายผลผลิตกระเป๋าค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพื่อนำต้นกล้วยตาเนี่ยซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาคิดค้นกรรมวิธีและแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งผลออกมามีคนมีความพึงพอใจอย่างมากเลยค่ะ
0: ผลตอบรับ
1: ดี
0: เลย
1: มีรายได้สูงด้วยค
0: ่
1: ะ
2: ผลระหว่างเรียน
0: ค่ะผลตอบรับดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีการนำเสนอผลงานที่ไหนบ้างแล้วเอ่ย
1: ยังไม่มีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีได้แบบไปตั้งโชว์ที่ไหนบ้างแล้วไหมคะ
1: มีแต่การไปเผยแพร่ให้ความรู้ค่ะ
0: ไปเผยแพร่ให้ความรู้นะแล้วก็เหมือนกับเอาผลงานที่เสร็จแล้วก็คือไปนำไปโชว์อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีการไปนำไปโชว์แล้วก็นำเสน
0: อ
1: ต่อผู้คนที่อยากจะสนใจอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าหากว่ามีคุณผู้ฟังทางบ้านที่ฟังอยู่แล้วก็เริ่มสนใจและอยากจะเข้าไปศึกษาดูงานหรือว่าจะสั่งจองพรีออเดอร์นะคะเป็นของขวัญของฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเหมาะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปติดตามหรือว่าไปติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
3: มีทั้งเพจ Instagram TikTok Facebook แล้วก็ LINE ค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะ
0: ชื่ออะไรเอ่ยชื่อช่อง
1: ชื่อเพจนะคะชื่อเพจชื่อว่าเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กับกล้วยรักสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: อ๋อชื่อนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดเลย
3: แล้วก็ชื่อ IG จะชื่อว่ากระเป๋าอัญสกรสุขจากใจท5ค่ะ
0: ค่ะนะคะหรือจะเข้าไปที่โรงเรียนก็ได้
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะไปติดต่อคุณครูแล้วก็น้องๆกันได้เลยนะคะประโยชน์ของมันหลายด้านจริงๆและที่ชูโรงที่สุดก็คงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ฟังตามที่ชื่อเขาบอกเลยว่าเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กะกล้วยรักสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นผลงานที่ล้ำค่าจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคะน้องๆพี่กะเพราเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจในผลงานชิ้นนี้ของพวกเราอย่างแน่นอนอนาคตข้างหน้าเราอยากจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ตรงนี้ยังไงบ้างคะที่คิดไว้เริ่มจากน้องพัฒนันก่อนได้เลยค่ะ
4: ค่ะก็ที่จะทำเป็นการต่อยอดของเรานะคะก็คือกระเป๋าใบนี้เลยค่ะที่ภูมิใจมากก็คือเราจะนำเส้นใยของต้นกล้วยค่ะของกับกล้วยค่ะไปต่อยอดต่อก็คือทำเป็นผ้าค่ะโดยการที่เรานี่แหละเอาไป
0: เป็นผ้าชิ้นเลย
4: ใช่ค่ะ
0: เพื่อเอามาตัดเย็บ
4: ใช่ฝ้ายสามารถทำเป็นเสื้อผ้าได้ด้วย
0: นี่เร็วๆนี้เราอาจจะได้ยนโฉมกันนะคะน้องท่านที่สอนล่ะคะ
5: หนูอาจจะแบบออกเป็นแบบไปทำผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยค่ะ
0: ค่ะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็สามารถแบบเอาไปต่อยอดในแบบหลายๆด้าน
0: ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการแบบคิดค้นเนา
5: ะ
0: พัฒนากันต่อไป
5: พัฒนาผลงานออกมา
0: ค่ะน้องปณิดาล่ะคะ
1: ของหนูคิดว่าหากในอนาคตเนี่ยหนูไปเรียนมหาลัยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีก็มีความคิดว่าเนี่ยจะเอาโครงงานนี้

0: เนี่ยของหนูมาต่อยอดในการทำเป็นอาชีพค่ะ
1: นี่ไงสบายแล้ว
0: ใช่ค่ะได้ความรู้ด้วย
1: ค่ะเรียกได้ว่าเรียนจบไปเนี่ยจะได้ทำงานตามสายงานที่เราเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆมีรายได้

0: เร็วๆนี้จะไปประกวดระดับประเทศใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: วันที่เท่าไหร่นะคะ
1: วันที่23-27ค่ะ
0: 23-27สิงหาคมที่ไหนเอ่ย
1: ที่จัง
2: หวัดระยอง
0: ที่จังหวัดระยองเป็นชื่องานอะไรคะ
1: เป็นการ
2: แข่งขันทักษะวิชาการค่ะ
0: ขอให้สำเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมานะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็จะรอชมผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะวางขายทั่วประเทศเลยนะคะส่งออกด้วยส่งออกด้วยไม่ธรรมดาสุดท้ายสุดแล้วให้น้องๆได้ฝากผลงานของเรากันสักนิดนึงค่ะกับกระเป๋าสวยๆนะคะภายใต้แบรนด์สุขจัดใจถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการกันสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะน้องปณิดาเลยค่ะ
3: ผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของหนูนะคะแล้วก็มีความตั้งใจอย่างมากกว่าจะได้มาแต่ละลูกค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเอ็นดูพวกหนูกันด้วยค่ะถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางเพจ Facebook เส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กับก้วยรักสิ่งแวดล้อมค่
0: ะ
3: เพื่อเป็นการหนูทำเนี่ยเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไม่คงอยู่กับเรานะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนโลกเราร้อนขึ้นค่ะหนูอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันมากยิ่งขึ้นค่ะหากเห็นในชุมชนของเราก็ลองหยิบยกมาทำค่ะอย่างเช่นของหนูต้นกล้วยเนี่ยก็สามารถนำมาทำได้ถึงขนาดนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: เป็นผลงานที่น่าชื่นชมจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคือเราอะเรานึกไม่ถึงอะแต่น้องๆแบบโอ้โหแบบไอเดียเก๋มากๆเลยนะคะแถมยังรักโลกด้วยมันวิเศษมากๆเลยน้องธนิสรล่ะคะฝากสักนิดนึงค่ะ
1: อย่าลืมเอ็นดูพวกหนูด้วยนะคะที่พวกหนูทำกระเป๋าขึ้นมาคือพวกหนูตั้งใจมากที่จะทำแล้วก็ผลิตออกมานะคะเพราะว่าพวกหนูเห็นเล็งว่าในตำบลบางใบไม้ของพวกเราอะค่ะมีแบบกาบกล้วยเยอะมากที่เขาไม่ใช้กันแล้วก็ส่วนลำต้นเขาจะเอาไปตัดทิ้งกันซะส่วนใหญ่พวกหนูก็เลยแบบเฮ้ยอยากเอามาลองทำจังเลยว่ามันจะสามารถแบบทำอะไรได้มั่งนอกจากทำขนมทำพวกแบบให้อาหารอะไรแบบนี้ค่ะจึงได้เป็นกระเป๋าจากที่ยายกับกล้วยออกมาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะน้องพัฒนันค่ะ
2: ค่ะก็รู้สึกยินดีมากค่ะที่ได้มารายการค่ะก็อยากได้กำลังใจในการที่ไปแข่งระดับประเทศต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: ภูมิใจกับชิ้นงานนี้มากค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้พี่กระพงมองว่ารางวัลน่ะเป็นส่วนประกอบไปซะละนะคะแต่ความภาคภูมิใจที่ออกมาเป็นผลงานตรงเนี้ยนะมันได้ใจไปเต็มเลยนะคะ นะคะก็ขอให้สำเร็จนะคะตามที่น้องๆได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็พัฒนาต่อยอดสิ่งเหล่านี้นะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะพวกเราจะรอชมผลงานแล้วก็รอสนับสนุนรออุดหนุนน้องๆกันนะคะกับเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมนะคะภายใต้ชื่อแบรนด์สุขจากใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะสวยงามมากนะคะถ้าท่านไหนสนใจพรีออเดอร์ได้เลยค่ะตามช่องทางที่น้องๆบอกไปหรือว่าติดต่อที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เลยนะคะและนี่ก็คือความภาคภูมิใจนะคะของพวกเราค่ะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะสังคมของเราจะได้น่าอยู่นะคะและที่สำคัญจะทำให้ชุมชนของเรายั่งยืนนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้ามาอยู่ในมือของคนที่ให้คุณค่าของชิ้นนั้นก็จะมีมูลค่ามากๆเลยวันนี้ขอบพระคุณน้องๆนะคะทั้ง3คนนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็มาบอกกล่าวเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะขอให้ทั้ง3คนประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: M-Cot Radio Go Green

0: Radio Go Green
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับรายการแดดดินถิ่นใต้สัปดาห์นี้หลายคนน่าจะถูกใจนะโดยเฉพาะคุณสาวๆที่ชื่นชอบเรื่องของเครื่องประดับนะชื่นชอบเรื่องของแอคเซสซอรีนะโดยเฉพาะผู้หญิงเราจะต้องมีกระเป๋ามากกว่า1ใบแน่นอนถ้าสนใจนะคะอยากจะเลือกซื้อกระเป๋าก็สามารถสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้เลยนะคะกระเป๋าลองถือแล้วสวยมากค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะเอามาถือกับชุดไทยนะคะชุดไทยร่วมสมัยออกงานเนี่ยบอกเลยว่าโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อไปที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันได้เลยค่ะส่วนสัปดาห์

0: ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะจากภาคใต้เรานะคะอสมทจังหวัดไหนก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการนะคะออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงส่วนเวลาของกระเพราแล้วก็ทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีสัปดาห์นี้นะคะหมดลงแล้วค่ะไว้โอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม MCOT Radio Go Green 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ทนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพลพีเผยมหาไทยพร้อมแจงหากฝ่ายการยื่นสักฟอกโนมินีแก้ปัญหาอาวุธปืนบอกที่ประชุมพักสัปดาห์หน้าจ่อหารือแก้พรบปืนนายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายการเตรียมหยิบยกประเด็นโนมินีและอาวุธปืนมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเรื่องโนมินีกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการชี้แจงและทุกภารกิจที่ไปก็พร้อมที่จะชี้แจงต่อประชาชนอยู่แล้วว่าลงไปทำอะไรเพื่ออะไรและผลสำเร็จหรือกระบวนการต่างอยากจะทำอะไรหากฝ่ายค้านต้องการยื่นอภิปรายเรื่องโนมินีก็มีความพร้อมเพราะทำมากับมือมีความพร้อมและบูรณาการกันกับหลายหน่วยงานหลายกระทรวงวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมหากเรื่องโนมินีมีเรื่องทุนโนมินีในการถือครองที่ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานบริการต่างๆพร้อมตอบทุกมิติส่วนการแก้ปัญหาเรื่องอาวุธปืนนายพลพีกล่าวว่าทางกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมเช่นเดียวกันเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลซึ่งรองอธิบดีกรมการปกครองได้ตั้งทีมขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งการออกใบป.3ใบป.4การซื้อเครื่องกระสุนและสนามยิงปืนและหลังจากการเซตทีมแล้วนายเจเศษจะออกไปดำเนินการต่อขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องเช็คข้อมูลเช่นเดียวกันในขณะที่การแก้ไขพรบอาวุธปืนจะยึดร่างของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหรือร่างของพรรคภูมิใจไทยนายพลพีกล่าวว่าจะต้องหารือกันในรายละเอียดก่อนเพื่อเน้นเรื่องความปลอดภัยให้แก่ประชาชนส่วนจะใช้ร่างกฎหมายของใครนั้นจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าในส่วนของร่างกฎหมายของพรรคตนคิดว่านายวัชรพงษ์ขู่วิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจจะนำเรื่องนี้มาเสนอต่อที่ประชุมพรรคและจะมีการหารือกันเพื่อที่จะเสนอเป็นญัตติด่วนเข้าสภาผู้แทนราษฎรเรือหางยาวล่มที่แหลมหางนาคจังหวัดกระบี่คนบนเรือปลอดภัยทั้ง12รายนิตยามณีรัตน์ได้งานค่ะ
1: เมื่อเวลา 11:15 นวันนี้ได้เกิดเหตุเรือหางยาวล่มบริเวณแหลมหางนาคจังหวัดกระบี่ทางอุทยานแห่งชาติหาดนกพัทราหมู่เกาะพีพีได้รับการประสานแจ้งเหตุจากอุทยานแห่งชาติธารบุกรณีก่อนเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงบริเวณจุดเกิดเหตุพบเรือหางยาวชื่อรักอันดามันทัวร์จมและพลิกคว่ำอยู่ในทะเลจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าเรือสปีดโบ๊ทซานยังชัวได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสามารถช่วยเหลือขึ้นจากน้ำได้ครบทั้ง12รายและประกอบด้วยนักท่องเที่ยว10รายไกด์1รายและกัปตัน1รายก่อนลำเลียงทั้งหมดไปยังหาดของม่วงต่อมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่4ทับแขกร่วมกับทีมกู้ชีพอบต.หนองทะเลและกู้ชีพมูลนิธิพิทักษ์ประชาเข้าดำเนินการช่วยเหลือปฐมพยาบาลและคัดแยกผู้ประสบเหตุเพื่อเตรียมส่งต่อโรงพยาบาลตามความเหมาะสมทั้งนี้อุทยานแห่งชาติหาดนกพัทราหมู่เกาะพีพียังคงติดตามสถานการณ์และรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปพิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทรัมป์ขอชาวอเมริกันยอมรับน้ำมันแพงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันยอมรับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยโดยระบุว่าเป็นต้นทุนที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งประกาศแผนเตรียมยึดครองและประกาศใช้ช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในอนาคตสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มูซเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นร้อยละ 20ของการขนส่งทั่วโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย ะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
12: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
13: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
14: คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง
16: Cat, we need you know.

ตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับดีเจช้างรัตพรการิการนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะฮะทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทชุมพรนะครับ2คลื่นด้วยกัน FM 90.75 แล้วก็ FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ขอไปครับ FM 104นะครับ .75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจังหวัดยะลาครับ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทอุดรธานีนะครับ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรายการกันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับจังหวัดใดคลื่นความถี่ใดนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์นะครับมาแนะนำนะบทเพลงนะกับรายการดีเจช้างได้นะครับสามารถที่จะแนะนำกันมาได้ครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ075419225ครับ075419225นะครับก็จะมีน้องช่างเทคนิคนะครับที่จะคอยรับสายโทรศัพท์นะครับของคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรมาแนะนำแล้วก็ช่วยกันเลือกสรรงานเพลงนะครับตลอด2ชั่วโมงตรงนี้นะครับกับ DJ ช้างกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับโทรมาที่เบอร์075419225นะครับ075419225นะครับวันนี้คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับอยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับและเดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะครับในช่วงเวลาของรายการของเรากันสำหรับในวันนี้ด้วยนะครับก็ไม่ได้นั่งกันอยู่ในห้องส่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับบทเพลงแรกครับที่ผมเอามาต้อนรับคุณผู้ฟังกันกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับงานเพลงจากการนะครับชื่อเพลงว่าคาถาคุณแผนนะครับหรือว่าหลวงพ่อกวยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวันที่12สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาครับดีเจช้างก็ได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปที่วัดโคสิกตารามนะครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่ตำบลบางขุดนะครับอำเภอสันคบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งก็เป็นที่ตั้งของวัดโคสิกตารามนะหรือว่าวัดหลวงพ่อกวยนั่นเองนะวันนั้นก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่มีโอกาสได้เดินทางนะครับไปกราบนะครับสักการะขอพรนะครับของหลวงพ่อกวยนะครับที่วัดโกสิตารามก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับคนเยอะมากตอนไปครั้งแรกนี้คนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะแต่ว่าไปมาเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานี่คนเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่จอดรถนี่คือเต็มหมดเลยนะครับในวัดนะครับแล้วก็สิ่งที่เรากำลังจะเข้าวัดเนี่ยนะครับสิ่งที่พูดนะก็บอกว่าเราก็พูดไปอ่ะเนาะนะว่าเออเราอะลูกเดินทางมาไกลนะขอที่จอดรถให้หน่อยนะครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าพอเลี้ยวหัวเข้าประตูรถนะครับในขณะที่รถคันที่วิ่งผ่านไปด้านหน้านะครับเจ้าหน้าที่พี่ๆที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องราวของการจราจรเนี่ยเขาก็จะโบกให้ไปจอดนะครับบริเวณที่เป็นลานจอดรถนะทุกคันเลยนะที่ผ่านเข้าไปก่อนเรานะก็จะโบกให้ไปจอดลานจอดรถแต่พอมาถึงรถคันที่ดีเจช้างนั่งไปครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกศรัทธาแล้วก็แบบประหลาดนะในบารมีของหลวงพ่อกวยอีกแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับเจ้าพนักงานนะครับที่คอยจัดการจราจรเนี่ยเขาโบกให้รถที่ดีเจช้างนั่งไปเนี่ยไปจอดด้านข้างศาลาที่เป็นศาลาที่มีรูปปั้นของหลวงพ่อกวยครับซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นศาลาที่เป็นจุดแรกนะของคนที่ไปที่วัดโคสิตารามจะต้องไปจุดธูปนะแล้วก็เอาดอกไม้นะครับไปกราบขอพรแล้วก็ปิดทองนะที่รูปปั้นนะของหลวงพ่อกวยครับแล้วรถของเราเนี่ยคือแบบก็โดนพนักงานเนี่ยเรียกให้ไปจอดแบบติดกับศาลาหลังนี้เลยนะก็นะก็แบบยิ่งศรัทธาไปอีกจากเดิมที่ศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อกวยอยู่แล้วนะเพราะว่ามีโอกาสได้เอาคาถาห้ามฝนนะของหลวงพ่อกวยเนี่ยมาใช้นะครับเวลาที่เราจัดกิจกรรมหรือว่าจัดงานต่างๆนะครับแล้วก็ได้ผลทุกครั้งเลยก็

ก็เลยปล่อยกราบอาจารย์อีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราประทับใจนะแล้วก็อาจจะเป็นบังเอิญหรือว่าจะอะไรก็ตามแต่แหละนะแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออนะทุกคนที่ไปด้วยกันในรถนะก็แปลกประหลาดใจเหมือนกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนี้คือผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับในช่วงเวลารายการ2ชั่วโมงตรงนี้นะครับเป็นประจำวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับที่เราจะได้มาเจอแล้วก็มาเจอกันปกติก็จะมานั่งกัน2คนในห้องส่งแต่วันนี้นั่งคนเดียวนะครับเนื่องจากว่าคุณเกียร์นั้นก็ติดภารกิจนะอยู่ในระหว่างการเดินทางกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับก็คงจะได้เข้าสายนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับทักทายกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับปุ๋ยทางน้ำนะครับหรือว่าปุ๋ยทางใบปุ๋ยน้ำนี่แหละนะครับก็คือปุ๋ย Black Cat นั่นเองนะครับช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของยาราแบล็คแคทวันด้วยป้องกันยับยั้งเชื้อราได้ทุกชนิดนะครับมีฤทธิ์ในการขับไล่นอนเพลี้ยมะแรงนะครับกันได้ด้วยนะครับสวัสดีพี่รัฐปานิสราโกมินนะครับทักทายทางออนไลน์ครับที่ Facebook ครับ DJ ช้างตกมันนะครับนะทักทายกันมาได้ครับที่ Facebook DJ ช้างตกมันนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะที่คุณสามารถที่จะแนะนำบทเพลงกันมาพูดคุยกันมาได้กับ DJ ช้างรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกันด้วยสำหรับใครที่เอาปุ๋ย Black Cat นะไปใช้งานกันแล้วยารา Black Cat วันไปใช้งานกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างเห็นผลกันหรือไม่ดีไม่ดีอย่างไรนะครับอันนี้ก็สามารถส่งกันมาทางคอมเมนต์นะครับหน้าไลฟ์สดนะครับที่ DJ ช้างตกมันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทด้วยนะครับพี่รัฐปณิสราโกมินนะครับมาเป็นคนแรกเลยจ้าไม่ต้องขอจอขอใจนะวันนี้ไลฟ์ผ่านทาง Facebook นะครับขอเพลงเด็กมูกล่อนะครับของพี่บ่าววีมา1เพลงนะครับสวัสดีป้าพึ่งด้วยนะครับพี่เจ๊สาวถั่วลิสงนะครับสวัสดีครับและดีเจช้างนะครับอันนี้ได้ฉีดยาราBlack Cat Oneหรือยังนะครับได้ถวายคุณเกียร์หรือเปล่านะขอให้ถูกหวยด้วยไหมไม่ได้ขอเรื่องหวยเลยนะครับเวลาที่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยขอเรื่องหวยเลยนะครับคุณอาคมนะครับขอสักเพลงเพราะพี่รักจริงนะครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่จินตนาทรัพย์สินด้วยนะครับนี่คือข้อความที่คุณผู้ฟังนั้นทักทายกันเข้ามานะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยBlack CatและยาราBlack Cat Oneครับงานเพลงจากพี่บ่าววีนะครับเพลงนี้จัดให้เลยตามคำขอจากพี่รัฐนะปณิสราโกมินครับแนะนำกันเอาไว้ชื่อเพลงว่าเด็กมูกล่อ

0: งานเพลงที่พี่รัฐนะครับแนะนำกันมานะครับสำหรับงานเพลงนี้นะครับเด็กมุกล่อนะครับจัดให้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับที่จะดูแลนะครับในเรื่องราวของสุขภาพนะครับกันด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่เด็กมุกล่อได้อย่างเดียวนะฮะผู้ใหญ่ก็มุกล่อได้เหมือนกันนะเออผู้ใหญ่ก็มุกล่อได้เหมือนกันเนี่ยพอพูดถึงกำลังจะไออีกแล้วครับเนี่ยนะครับ14:28 นะวันที่15 สิงหาคมนะครับ2569นะครับเราอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับอย่าลืมนะครับนี่คือ2ผลิตภัณฑ์ขวัญใจตัวจริงตัวช่วยตัวจริงนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับไม่หลอกแน่นอนนะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1ครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะปลูกพืชทำสวนอะไรนะครับก็ตามนะคุณก็สามารถที่จะเอาปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1เนี่ยไปใช้นะครับได้หมดเลยจะเป็นในส่วนของนาข้าวนะครับยางพาราปาล์มน้ำมันทุเรียนนะส้มโอมังคุดเงาะนะครับอะไรก็ตามครับที่เป็นพืชทุกชนิดนะครับใช้ปุ๋ย Black Cat นะครับได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครสนใจนะในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับเรารวมนะครับในส่วนของธาตุรองธาตุเสริมนะครบทุกชนิดนะเอาไว้นะครับในสูตรเดียวเลยนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดเนี่ยจะมีสินค้าทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับก็คือชนิดน้ํา1ลิตรนะบวกกับชนิดผง1ขวดนะนี่เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่ดูไลฟ์สดกันอยู่นะนี่อยู่ข้างๆ DJ ช้างนี่เลยนะครับสีเขียวนะนี่คือปุ๋ย Black Cat นะส่วนปุ๋ย Black Cat เนี่ย1ชุดผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะครับ 1,000 ในกรณีไหนในกรณีที่เอาไปฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเอาไปฟื้นต้นนะต้นที่โซมๆนะครับอันนี้ผสมแบบเข้มข้นเลย 1,000 ลิตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้กับพืชผักสวนครัวนะฮะผักทั่วๆไปนะครับปลูกพริกปลูกมะเขือนะอะไรพวกนี้คุณก็ผสมนะครับ1ลิตรผสมน้ำได้2,000ลิตรเลยนะครับก็ตกลิตรไม่ถึงบาทนะสวัสดีคุณเกียร์ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีดีเจช้างสวัสดีท่านผู้ฟังทุกภาคเลยนะคะ
0: ครับ
1: รายงานตัวช้าไปนิดนึงค่ะวันนี้นะคะอยู่ในช่วงกำลังเดินทางกันอยู่พอดีค่ะ
0: ครับแล้วก็เป็นช่วงของการเดินทางกันอยู่ตอนนี้แต่ก็ต้องโทรมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะเพราะว่า
1: ต้องโทรเดี๋ยวมีคนคิดถึง
0: ใช่แล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวที่ต้องมารายงานแล้วก็บอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ทราบกันหลายเรื่องเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะนะก็ในระหว่างสัปดาห์ก็คือเราก็ปกติอยู่แล้วเนาะในการทำงานในการลงพื้นที่เนาะพี่ช่างเนาะถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามทางหน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักกันอยู่แล้วก็จะเห็นว่าการทำงานเนี่ยทำกันไปทุกอาทิตย์จะต้องมีการเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมสวนนั้นสวนนี้ใกล้ๆแล้วแต่นะคะความสะดวกในแต่ละรอบนะคะก็จะได้เอาภาพเอาบรรยากาศมาอัปเดตนะณปัจจุบันสุดแหละการทำงานของปุ๋ย Black Cat นะคะพี่ช้างท่านผู้ฟังขาเราเนี่ยทำงานอัปเดตสถานการณ์กันแบบว่าปัจจุบันสุดไม่มีภาพอดีตนะเป็นภาพที่ให้เห็นกันว่าเอ้ยไปแล้วเป็นยังไงต่อเนื่องไหมดีไหมตัดเก็บแล้วเป็นยังไงส่วนนั้นเป็นยังไงส่วนนี้เป็นยังไงนะไม่ว่าจะเป็นนาข้าวยางพาราทุเรียนปาล์มทุกอย่างอ่ะเราก็มีภาพมีบรรยากาศมา

0: บอกเล่าท่านผู้ฟังหรือว่าแฟนเพจของเรากันอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะครับไม่ใช่ว่ามีอยู่ภาพเดียวโพสต์เดียวลงกันตลอดทั้งปีทั้งชาติน
0: ะใช่นะก็นะอันนี้คือมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนติดตามเนาะติดตามก็เหมือนหลายๆท่านนะคะติดตามเรามานานมากๆฟังมานานเหลือเกินนะฟังจนผลผลิตไม่ได้แล้วถึงคราวต้องตัดสินใจแล้วแหละถึงคราวต้องตัดสินใจแล้วแหละต้องสั่งซื้อในยามที่ไม่มีทั้งผลผลิตสภาพต้นก็ไม่ดีต้นทุนก็ไม่เหลือ
1: ครับ
0: ก็มาก็ต้องขยักขย่อนในการที่จะทำพี่ช้าง
1: ใช่นะ
0: คะขยักขย่อนแทนที่เราจะได้มันเต็มเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นกอบเป็นกำมันก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: มันก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยเงินลงทุนไม่มีความท้อถอยในจิตใจเกิดขึ้นเยอะสภาพต้นก็ไปไม่รอดรอแร่อย่างเงี้ยค่ะก็หลายอาการเนาะแต่ละท่านแต่ละแปลงแต่ละสวนนะคะแต่พวกเราเองอะค่ะปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันก็ยังคงยืนหยัดที่จะนั่งบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือว่าพี่น้องภาคเกษตรทุกภาคสวนยังคงได้ฟังเรื่องราวเมื่อไหร่ตัดสินใจเมื่อไหร่ที่คิดว่าพร้อมค่อยมา
1: ครับและได้ประโยชน์แน่นอน
0: ให้พร้อมแล้วค่อยมาใช่ให้คุณพร้อมแล้วค่อยมานะคะเราก็ไม่ได้หนีไปไหนเน
1: า
0: ะ
1: พร้อมอะไรบ้าง1พร้อมที่จะใช้แบ็คแคทกับยาลาแบ็คแคทวันอย่างเดียว
0: ใช่
1: พร้อมที่จะไม่ต้องเอาตัวโน้นตัวนี้มาคอยผสมมาเพิ่มนั่นเพิ่มนี่อยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมครับพร้อมในการที่จะฉีดพ่นกันอย่างสม่ำเสมอ
0: ใช่ค่ะก็พอพูดถึงเรื่องการฉีดพ่นสม่ำเสมอนะคะจากทางที่พัทลุงนะพัทลุงก็แปลงที่เริ่มต้นใช้เนาะใช้กันมาสักประมาณ 7-8 เดือนค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 7-8 เดือนโอ้ต้นสวยสมบูรณ์หน้ามือเป็นหลังมือเลยน้องเกียร์ขานะคะสักพักหนึ่งก็หายไปประมาณสัก3เดือนหายไปเลยค่ะหายเงียบไปเลยเมื่อวานก็มา
1: ครับ
0: พอเมื่อวานมาก็เนี่ยทำยังไงดีน้องเกียร์เบื่อใบไม่เหลืออีกแล้วก็ถามแล้วพี่ไปไหนมาพี่ก็เห็นต้นมันสวยแล้วก็เลยเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นดูเพื่อคิดว่าประหยัดเพราะคิดว่าแบล็คแคทคือแพงนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วเป็นยังไงบ้างไม่คุ้มเลยน้องก็บอกว่าไม่คุ้มเลยน้องพี่ใช้ต่อนะขอโทษด้วยบอกไม่เป็นไรของหนูเนี่ยเอาที่ลูกค้าพร้อมถามว่าคุณหยุดไปคุณหายไปเราอยากจะตามไม่อยากจะตามแต่ความเกรงใจมันมีมากกว่าความอยากจะตามไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: พี่เกียร์ก็จะไม่ตามนะคะคือเกียร์เนี่ยจะไม่ตามเหรอท่านผู้ฟังนะคะเพราะเราคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงติดต่อนะคะพอพูดไว้แบบนี้ก็แสดงว่าทุกท่านที่ใช้ต้องติดต่อกลับมาดีไม่ดีบอกเกียร์นะคะดีไปต่อไม่ดีขอคืนเงินเท่านั้นเองนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะในช่วงเวลาที่คุณหายไปถามว่าเราคิดถึงไหมเราคิดถึงนะพี่ช้าง
1: แล้วก็เป็นห่วง
0: เราคิดถึงนะเราก็เป็นห่วง
1: ใช่เพราะเหมือนกับบางคนนะครับพี่เกียร์หรือว่าบางส่วนเนี่ยคือเราก็เจอตอนที่เขาตัดสินใจแล้วก็ใช้เราเนาะเราได้เห็นสภาพสวนของเขาสภาพต้นของเขาสิ่งที่เขาเจอปัญหาครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็เป็นห่วงไงเพราะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพอคุณเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นไหมหรือว่ายังคงมีปัญหาอะไรตรงไหนอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วไม่อยากให้แต่ละคนเนี่ยกลับไปเหมือนเดิมอีกใช่
0: ถูกแล้วก็ถามว่าอย่างพี่รัตเอาไปโอเคไม่เป็นไรได้หมดเอาที่สะดวกนะคะเอาที่ลูกค้าสะดวกได้หมดแต่เขาจะเริ่มรู้แล้วเมื่อไหร่ที่คุณใช้เราแล้วคุณก็แบบโอ๊ยเกิดผลผลิตที่ดีใช่ไหมคะต้นดีใบดีดินดีขึ้นมาแต่พอวันหนึ่งที่คุณหยุดแล้วคุณก็เปลี่ยนประเภทหรือว่าเปลี่ยนวิธีการแล้วคุณไปเจอปัญหาอีกคุณกลับมาเราก็ยินดีค่ะเพราะเราคิดว่าเราก็คือตัวแก้ปัญหาให้ทุกท่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในใจจริงๆอ่ะเกียร์แค่อยากตั้งต้นให้ทุกคนเนี่ยทำกันไปหนึ่งฤดูกาลไม่ว่าคุณจะทำอะไรนาข้าวก็ให้จบหนึ่งฤดูกาลนะคะจะทำปาล์มคุณก็ต้องไปหนึ่งปีมันถึงจะเห็นความแตกต่างปีนี้ปีที่แล้วเป็นยังไงนะคะยางพารานี่ก็ต้องหนึ่งปีเพื่อแตกต่างว่าที่ผ่านมากับวันที่ใช้แบคแคทแตกต่างกันแบบไหนนะคะทุเรียนก็หนึ่งฤดูกาลตั้งแต่ทำใบนะทำดอกทำลูกจนถึงตัดเก็บแล้วคุณจะได้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ไม่ใช่แบบ กลางกลางกลางพอถึงเวลาดอก

0: ก็ไปอย่างอื่นแต่พอถึงเวลาฟื้นฟูต้นโทรมก็มาแบล็คแคทซึ่งเราก็ได้มีหน้าที่แค่ฟื้นฟูต้นโดยที่คุณยังไม่เข้าใจถึงประสิทธิภาพในการที่จะไปช่วยเบ่งฟูไปทำให้น้ำดีทำให้น้ำหนักดีทำให้รสชาติอร่อยเนี่ยคุณจะไปไม่ถึง
1: ทำให้โรคก็ไม่มี
0: ใช่นะคะก็นี่แหละก็คืออยากจะบอกนะก็พอมาพูดถึงตรงนี้ก็ยกตัวอย่างอีกสวนทุเรียนพี่เกียร์ไปสวนทุเรียนบ้านน้องแตงกับน้องป้อมทางหน้าแฟนเพจน่าจะมีภาพแล้วค่ะน้องช้าง
1: ที่ท่าศาลาใช่ไหมครับ
0: ที่ท่าศาลาบ้านสำนักม่วงนะคะก็อยากให้ท่านที่ฟังรายการอยู่ถ้าวันนี้กดเข้ามาในแฟนเพจปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัทได้คุณกดเข้ามาชมนะคะแล้วก็คุณได้เห็นภาพและบรรยากาศกันไปด้วยเลยว่าเขาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนน้องแตงน้องป้อมเนี่ยค่ะอยู่กับแบล็คแคทมา7ปีเต็มพี่ช้าง7ปีเต็มพี่เกียร์ไม่เคยได้ไปสวนเขาในช่วงเวลาตัดเก็บผลผลิตเลยทั้ง7ปี
1: ทั้งที่อยู่ไม่ไกลกันนะ
0: ใช่เพราะเวลาจังหวะที่เขาตัดเก็บพี่เกียร์อยู่ต่างจังหวัด
1: ครับ
0: เวลาเขาตัดเก็บเราอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้อยู่ในจังหวะที่ใช่เลยเพราะว่าโดยปกติที่ผ่านมาเนาะ 2-3 ปีที่ผ่านมาช่วงเวลาเนี้ยเราจะเดินสายจัดงานไงพี่ช้าง
1: ใช
0: ่จัดงานรวมพลคนแบล็คแคทเนี่ยเราจะเดินสายจัดงานนะคะดังนั้นก็เลยไม่ได้อยู่ประจำการในจังหวัดก็เลยไม่ได้เยี่ยมสวนเขาคราวนี้เขาตัดเก็บผลผลิตปุ๊บเขาส่งข่าวเลย
1: ครับ
0: พี่เกียร์ครับวันพรุ่งนี้ผมตัดเก็บผลผลิตนะครับ
1: เปลือกบาง
0: มากเขาพูดแค่นี้มีเหรอถ้าคุณเกียร์อยู่ในพื้นที่แล้วมาเยี่ยมก็ต้องไปหาหน่อยว่าต่อเนื่องมาแล้วเป็นยังไงนะคะก็การเดินทางไปสวนนี้ครั้งนี้เราไปเจอสายตัดด้วยเลยทีเดียวนะคะสวนนี้ที่เราพูดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือว่าแฟนเพจของเราเนี่ยค่ะแฟนรายการของเราฟังกันมาตลอดก็คือทำ2ปีทำผลผลิต3รอบ
1: 2ปีทำ3รอบโอ้
0: อันนี้คือเจ้าของสวนเป็นคนพูดถูกไหมคะแล้วคุณเกียร์ก็มาบอกต
1: ่
0: อแต่คราวนี้ไปเจอสายตัดที่ตัดผลผลิตแปลงนี้มาทุกรอบ
1: ครับ
0: ก็ได้รับการยืนยันจากสายตัดว่าแปลงนี้นะ2ปี3รอบจริงๆ
1: เพราะก็มาตัด3รอบ
0: ใช่เพราะว่าเขาเพิ่งมาเก็บกันล่าสุดเมื่อวันที่5มกราคม69
1: ครับ
0: และเมื่อวันที่13สิงหา69ตัดอีกรอบนึงแล้วพี่ชาย คือเขาก็ตลกแล้วพอตัดเก็บเสร็จเขาบอกผลผลิตสวยขึ้นทุกปีดีขึ้นทุกปีเยอะขึ้นทุกปีและที่สำคัญคือต้นไม้โทร
1: ม
0: ใบสวยใบแน่นใบเต็ม
1: ครับ
0: ไม่มีใบไม้อ่ะพี่ช้างไม่มีเรียวไม้กวาดไม่มีราสนิ
1: ม
0: สุดอ่ะสุดมากๆนะคะแล้วก็ตัดเก็บไปนะคะยังเหลือบนต้นอีกประมาณสัก2ตันกว่าๆนะคะเมื่อวันที่13ตัดเก็บไปเรียบร้อยตอนเย็นก็รายงานกลับมาว่าคุณพี่ผมได้ไป8ตันนะครับ70ต้นนะคะพี่ช้าง
1: 70ต้นเท่านั้นครับ
0: 70ต้นได้ไป8ตันเลยยังเหลือบนต้นอีกสักประมาณ2ตันกว่า
1: ๆครับ
0: นะคะผลผลิตปรากฏว่าได้เขาซื้ออันนี้นี่บอกถึงเรื่องของการขายนะเผื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้เอาทริคไปขายแล้วก็ดูผลผลิตของตัวเองบนต้นเป็นว่าคนจะขายแบบไหนนะคะน้องป้อมน้องแปงตัดสินใจขายเหมาทุกลูกหน้าสวนราคา75บาท
1: เหมาไปเลย
0: 75บาทเหมาทุกลูกขอสายตัดบอกขออนุญาตตัดของป๊อกแป๊กหรือว่าหนอน
1: ครับ
0: ราเท่านั้นทุกลูกจะลูกใหญ่ลูกเล็กคือถ้าไอ้ป๊อกแป๊กที่ว่านี่คือลูก1กิโลกว่าๆไม่ขึ้น2อะค่ะ
1: อ
0: ันนี้เขาตัดเป็นป๊อกแป๊กนะคะทีนี้เนี่ยตัดไป8ตันเนี่ยกลายเป็นว่ามีป๊อกแป๊กอะกับเชื้อรารวมกันคือ400กิโลค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 400กิโลแปลงนี้ 95% คือ AB 95% เป็น AB ท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ราคา75บาท AB 95% ก็จะอยู่ที่ 7,600 กิโลนั่นราคา75บาททุกลูก
1: ครับ
0: ต่อกิโลนะคะที่เหลือเบอร์ล่าง

0: สุดคือ40บาทก็เท่ากับว่า400กิโลเนี่ยขาย40บาทน้องป๊อปบอกพี่เกียมีเชื้อราอยู่ประมาณไม่ถึง10ลูกครับ
1: น้อยมาก
0: คุณนุ่งคุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะว่านครศรีธรรมราชช่วงนี้คือหน้าฝนและถ้าคุณเห็นภาพบรรยากาศที่หน้าแฟนเพจตอนนี้จะเห็นว่าสวนเขาอึมครึมปลูกชิดมากนะคะความชื้นสูงมากๆนะคะการที่ไม่เจอท็อปสักลูกเดียวแต่มีราอยู่ไม่ถึง10ลูกนอกนั้นเป็นป๊อกแป๊กค่ะ
1: ครับ
0: แต่ป๊อกแป๊กของเขาป๊อกแป๊กฟูเต็มนะคะพี่ช้างทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญสุดคือแปลงนี้ได้ผลผลิตขึ้น AB 95% เฉลี่ยและพอรวม8ตันเฉลี่ยแล้วเขาได้ทั้งหมดราคาอยู่ที่73บาท25สตางค
1: ์ครับ
0: อันนั้นคือถือว่า70ต้นเป็นกอบเป็นกำค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เทียบเคียงนะเขาก็บอกว่ามีแปลงเพื่อนที่เขาไม่ได้ใช้ Black Cat ตัดพร้อมกันนะคะสายตัดคนละสายราคาเขาซื้ออยู่ที่80บาท
1: ครับ
0: ดีใจแล้ว80บาท
1: ตั
0: ดไป2ได้มากกว่าโอ้ฉันได้มากกว่าป้อมแตงแน่นอน80บาทแต่ผลผลิต2ตันค่ะท่านผู้ฟัง2ตันนี้ลูกไม่ตัด2ตันไงวันนั้นเขาตัดได้แค่2ตันแต่เขาไปขึ้นแล้วเนี่ย2ตันนะคะได้ AB 150กิโล
1: ถือว่าน้อย
0: 2,000 กิโลได้ขึ้น AB 150กิโลมันกลับหัวกลับหางกับบ้านน้องป้อมไหม
1: ครับ
0: น้อยมากๆนะคะแล้วเขาขาย80ทับ30ก็ความหมายคือ AB ราคา80บาท
1: บ
0: แล้วก็เบอร์ร่างราคา30บาทหนึ่งพัน
1: นี
0: ้ AB 1,850 กิโลคือเบอร์คัต
1: ครับคือได้30
0: ได้30แปลงนั้นถั่วเฉลี่ยขาย33บาท575สตังค์
1: ครับ
0: นั่นคือราคาเฉลี่ยต่อกิโลคือ33บาท75สตังค์พี่ช้าง
1: แตก
0: ต่างกันกี่เท่าพี่ช้าง
1: ครับ
0: เป็นเท่าตัวกว่า
1: ในขณะที่ของคุณป้อมนี่ก็อยู่ที่73
0: บาท25สตังค์อันนี้หมายความว่าอะไร
1: ครับ
0: อันนี้หมายความว่าการทำงานทั้งสองไปนี้เหมือนกันค่ะฉีดพ่นเหมือนกันดูแลทุก 7-10 วันครั้งเหมือนกันพี่ช้างแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างกัน
1: คุณภาพที่ได้มาก็ต่างกัน
0: ถูกต้องค่ะคุณมีจำนวนผลผลิตได้เหมือนกันแต่คุณเจอลูกค้าหลายหลายแปลงเจอแบบนี
1: ้นี่ขนาดเขาให้ราคามากกว่าเลย
0: ใช่อ๋อก็ดีใจไงถ้าพูดกันอ่ะทุกคนเวลาพูดกันร้านน้ำชา
1: ครับ
0: เข้าค่ายได้เท่าไรเวอร์อ๋อ80บาททุกท่านได้75นี่ถูกจังอ่ะเข้าใจมั้ย
1: ครับ
0: 75บาทถูกอ่ะ
1: จะมารวมตังค์แล้วอ่ะ
0: คุณไม่รู้ว่า AB อ่ะAB เท่าไหร่ของคุณ AB เท่าไหร่นี่แหละสิ่งที่เกียร์กำลังส่งความห่วงใยถึงพี่น้องทำสวนคนที่ทำสวนไม่ว่าจะเป็นสวนอะไรก็แล้วแต่วันนี้คุณตั้งเป้าหมายใหม่เถอะค่ะ
1: ครับ
0: เป้าหมายให้ทำให้ผลผลิตขึ้นคุณภาพเบอร์หนึ่งเบอร์เอเบอร์บีอ่ะให้มันมากกว่าเบอร์คัตอ่ะแล้วเม็ดเงินจะไม่หายจากสวนคุณเลยเม็ดเงินจะไม่หายเลยค่ะพี่ช้าง
1: แล้วเราจะเห็นจากในภาพนะครับว่าเนี่ยขนาดตัดผลผลิตคือต้นเขาแบบยังสมบูรณ์ใบยังเขียวยังอะไรอยู่เลยเนาะ
0: คือทำหนึ่งชุดใบต่อได้เลยรอบที่แล้วตัดวันที่5มกราคม69
1: ครับ
0: วันที่6กุมภาพันธ์69คือวันฉีดสารพี่กี่วันเองคะ
1: ครับ
0: หลังจากตัดเก็บผลผลิตแล้ววันนี้ต้นเขาตายมั้ยล่ะต้นเขาป่วยมั้ยล่ะสภาพต้นที่ทุกคนเห็นไม่มีป่วยแล้วใบดีมากแล้วถ้าเขาใจสู้ต่อนะพี่ช้างถ้าน้องป้อมน้องแตงเนี่ยไปต่อก็คืออีกหนึ่งชุดไปต่อได้เลยเหมาะสำหรับอะไรรู้ไหมคะวิธีนี้คนแปลงเล็กจำนวนต้นน้อย
1: ครับ
0: คนที่แปลงเล็กมี50ต้น40ต้น70ต้น150ต้น250ต้นคุณทำวิธีนี้ได้เลยคือทำให้ต้นอิ่มแล้วออกผลผลิตค่ะ
1: ครับ
0: นี่ไงจดหมายที่เอาไปให้น้องป้อมน้องแตงเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณไม่ต้องเอาเงินจากรายได้สวนรอบนี้ไปขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเพราะคุณจะได้ไม่ต้องไปจ้างคนงานอื่นแล้ววันนี้เลือกใช้ Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat วันแล้วเนี่ยมันปลอดภัย
1: ครับ
0: ทำเองได้เลยแล้วยังหนุ่มยังแน่นก็คือทำเองไปเลยไม่มีคำว่าตายผ่อนส่งแล้วมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราอะที่นั่งฟังกันอยู่ต้องนานแล้วเนี่ยค่ะลองปรับวิธีคิดดูไอ้1,980บาทอะมันไม่ได้แพงมหาศาลจนทำให้ต้องล่มจมนะมีแต่ทำให้คุณเนี่ยรุ่งเรืองขึ้นสำเร็จมากขึ้น
1: ครับ
0: ถ้ามองว่าขวดเดียว1,980ถ้าเอาเงิน1,980ไปซื้ออย่างอื่นมันได้หลายขวดพี่ช้างมันได้โบรอนมันได้เม็ดมันได้สังกะสีมันได้ฮอร์โมนมันได้สารจับไปมันได้ปรับสภาพน้ำมันได้ออกซินมันได้อาโทนิกเยอะจริงแต่คุณภาพเท่ากันไหมเนี่ยถ้าคุณใช้แบคแคทคุณไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วอะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องเพิ่มแล้วบ้านนี้เขาก็ไม่เพิ่มปุ๋ยทางดินก็ลดลงมาด้วยนอนเพลียก็ใช้น้อยมาก
1: ยาก็ไม่ต้องใช้มาก
0: เพราะเขาใช้แค่ปุ๋ยใช่ก็ใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันเป็นหลักเลยแล้วก็ใช้มาตลอดต่อเนื่อง7ปีถามว่าวันนี้เนี่ยเขายังบอกว่าผมกับแตงเนี่ยน้องป้อมบอกเนาะว่าผมกับแตงไม่รู้จะขอบคุณพี่เกียร์ยังไงที่ช่วยกันดูแลช่วยกันผลักดันให้ผมเนี่ยห่างไกลเคมีให้ผมได้ผลผลิตที่ดีเห็นผลผลิตของเขา4ภู5ภู6ภูพี่ช้างถามว่าลูกปอกแป๊กไม่มีไม่ใช่ไม่มีมีค่ะท่านผู้ฟังแต่น้อยมาก
1: อุ๊ยมีเนื้อด้วย เปลือกบางมากเลย
0: เปลือกบางแล้วที่สำคัญสุดพี่ช้างพี่เก็บไปปุ๊บมันก็มีสุขขาต้นเนาะ
1: ครับ
0: อร่อยมาก
1: นี่มันเล็ดโอ้โหเนื้อทั้งนั้น
0: ใช่แล้ววันนี้นะเกียร์เดินทางมาแล้วก็ได้ชิมทุกแปลงทั่วประเทศไทย
1: ครับ
0: ที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทยืนยันเลยไม่ว่าคุณจะปลูกในพื้นที่ที่ไหนรสชาติเหมือนกันหมดเลยพี่ช้าง
1: อร่อย
0: มันเหนียวมันหนึบมันครีมมี่แล้วก็พอไปถามสายตัดบอกว่าคือซื้อง่ายไม่ต้องเที่ยวทะเลาะกันเพราะหน้างานมันบอกผลงานเลยเขาก็ไม่ต้องกักไม่ต้องกดราคาแล้วก็ที่สำคัญสุดคือเขาได้ของอร่อย
1: ครับ
0: เขาได้ของอร่อยพี่เกก็ยังบอกน้องแตงน้องป้อมต่อเนาะว่ารอบหน้าเนี่ยพี่เกยังแซวเนาะแซวสายตัดไปด้วยว่ารอบหน้าเวลามาตัดเนี่ยคนเชื่อไหมว่าผลผลิตแปลงนี้อร่อยมากทุกแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทผลผลิตอร่อยมากดังนั้นเนี่ยเวลาคุณตัดแปลงนี้ราคาคุณต้องปล่อยนะราคาคุณต้องปล่อยให้เขาหน่อยเพราะคุณได้ของอร่อยไปจริงๆได้ของที่มันได้น้ำได้เนื้อจริงๆคุณต้องปล่อยราคาอย่างน้อยหน้าแผงคุณเท่านี้คุณต้องขยับให้เขาอีกหน่อยนะ5 บาท 10 บาทก็ขยับเถอะเพราะเขาตั้งใจทำของที่ดีแล้วก็ไม่เจอเคมีจ๋าเหมือนทุกแปลง
1: ครับ
0: น้องนี่เกียก็พยายามแบบบอกแล้วก็คุยตัดไปตัดมาเริ่มสนใจปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้ในสวนกันบ้างแล้ว
1: อันนี้คนตัดใช่ไหมครับ
0: คนตัดจ้ะคนตัดนี่ผมถามเลยแล้วก็ตอนแรกเขาคิดว่าพี่เกียคือเซลไปเดินในสวน
1: ครับ
0: แล้วก็เขาเหมือนอินบ็อกซ์มาหาพี่เนาะอุ๊ยตายแล้วทำไมเจ้าของบริษัทปุ๋ยเนี้ยยังเด็กอยู่เลยคิดไม่ถึงว่าจะมาเดินสวนแบบนี้ไม่มีประธานบริษัทไหนมาช่วยเดินแบบนี้มานั่งคลุกฝุ่นมานั่งกองทรายกับชาวสวนจริงๆ
1: คร
0: ับ ก็บอกว่าก็บุคลิกเกียคงเป็นเซลล์มั้งคะคนเลยมองเป็นเซลล์เพราะเราก็อยากทำงานจริงๆเราอยากมันอยากทำงานเนี่ยพี่ช้างเวลาไปแล้วมันมีความสุขเราไปเห็นรอยยิ้มหนึ่งฤดูกาลเนี่ยเขาก็กว่าจะผ่านอะไรมาเนาะความเครียดในสภาวะอากาศอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะผ่านมาได้ในแต่ละรอบเนี่ยเราก็มาเป็นกำลังใจนะแล้วก็ไม่ได้มาเป็นการรบกวนหรือว่าจะมากินมาเอาของเขากลับบ้านแต่ว่าอย่างน้อยไอตัวที่เขาเทสเนื้อเราต้องได้เห็นว่าเปลือกมันหนามันบางสีมันเป็นยังไงนะคะถ้าเราเจอสุขาต้นเราก็ได้มีโอกาสกินเพื่อได้ชิมว่าอ๋อใช้เราจบฤดูกาลแล้วมันได้ตามที่บริษัทการันตีเอาไว้ไหมคือจริงๆนะพี่ช้างต้องไปกับพี่เกียร์นะเวลาสวนก็ตัดเก็บอ่ะพี่ช้างจะได้แบบโอ้ ได้ชิมไง
1: เออจะได้
0: แล้วคุณอาเมื่อวานพี่เกียร์ไปทําผมท่านผู้ฟังคือเขาเป็นช่างทําผมสระผมสระใดนี่แหละค่ะแล้ววันนึงเนี่ยเขามีโอกาสได้สั่งซื้อผลผลิตจากสวนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทไปกิน
1: ครับ
0: แล้วเขาก็มาบอกพี่เกียร์เนาะว่า

0: อยากกินแต่ว่าไม่เห็นคุณพี่โพสต์คือบางครั้งเราก็ช่วยโพสต์ให้กับลูกค้า
1: ครับ
0: แล้ววิชางโน้ที่ผ่านมาว่าใครตัดเก็บผลผลิตมาแล้วเนี่ย อยากขายเองเราก็ช่วยโพสต์ช่วยขายไม่ว่าจะเป็นสละไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นทุเรียนส้มโอคือเราช่วยหมด
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็พอเขาได้กินแล้วทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็จะทำให้เครดิตของเราดีด้วยนะพี่ช้างเวลาเราส่งต่อ
1: ค่
0: ะเพราะว่าเราก็จะไม่เอาซีซัวของคนอื่นมาขายเราจะช่วยเฉพาะกลุ่มลูกค้าปุ๋ยและแคทเท่านั้นเพราะเรามั่นใจว่าผลผลิตต้องอร่อยชัวร์นะคะคนที่บริโภคปลายทางเนี่ยวันหลังเขาจะได้ถามถึงว่าเอ้ยสวนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นวันก่อนพี่เกียร์เอาส้มโอพี่ขลีมาขายใช่ไหม
1: ใช่
0: มาส่งต่อเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็ส่งไปให้เพื่อนที่สงขลาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะเป็นนักธุรกิจแล้วก็ส่งไปให้เขา5ลูกส่งไปเสร็จเขาก็กินอุ๊ยอร่อยจังน้องเกียร
1: ์
0: ส้มโอที่นครนี่อร่อยอร่อยเขาก็พูดอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ไม่ได้รู้ว่าไอ้ส้มโอเนี่ยประวัติก็คือใช้ปุ๋ยแบคแคทนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็ไม่กล้าที่จะสั่งพี่เกียร์ใช่ไหมไม่กล้าบอกน้องเกียร์ช่วยหาส้มโอให้หน่อยเขาก็ไม่กล้าเขาก็มาเองค่ะพี่ช้างมาหาซื้อส้มโอไปกลับไปปุ๊บน้องเกียร์ทำไมมันไม่อร่อยที่น้องเกียร์ส่งเลยอ่ะ
1: คนละส่วนก
0: ัน ก็ถามก็เลยบอกพี่ปูขาส้มโอหรือผลไม้อะไรที่หนูส่งไปให้พี่นั่นคือผลไม้ที่เขาใช้ปุ๋ยแบล็กแคททั้งหมดเลย
1: ครับ
0: หนูไม่เคยเอาของแบบตรงนั้นตรงนี้ที่อื่นไปให้เพราะหนูไม่มั่นใจในเรื่องของรสชาติเราก็จะไม่ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ถูกไหมนั่นแหละเราก็จะไม่ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ของไม่อร่อยเราไม่ฝาก
1: ครับ
0: ทีนี้ก็เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่คุณปลูกเองขายเองและคุณปลูกกี่รอบมีแต่คนจะสั่งซื้อของก็ต้องมาจากการที่เติมเต็มอาหารให้เขานะคะกับพืชคุณต้องฉีดพ่นนะคะพี่ขลีเอาแก้วมังกรมาฝากพี่เกียร
1: ์ครับ
0: แก้วมังกรแดงพี่ช้างมันหวานอร่อยมากก็ไม่พ้นกันฉีดพ่นแบคแคทไหมคะพี่ช้างแล้วเราไปซื้อในตลาดในโกในห้างในอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราก็ได้แก้วมังกรเหมือนกันแต่มันจืดไง
1: บอกเปรี้ยวๆเลย
0: มันไม่แล้วออกจืดเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะไม่อร่อยพอเราไปให้เขาใช้ปุ๋ยแบคแคทพอผลผลิตกลับมาย้อนกลับมาที่เราโอ้โหมันชื่นใจอ่ะพี่ช้างมันชื่นใจท่านผู้ฟังค่ะไม่ว่าคุณปลูกอะไรนะคะเกียร์บอกว่าอยากจะบอกทุกคนว่าการฉีดพ่นอาหารให้ครบทุกตัวคุณไม่ใช้แบคแคทก็ได้คุณไปใช้เชิงเดี่ยวก็ได้คุณไปซื้อมาให้มันครบทั้ง17ตัวนะคุณใส่ไปเถอะค่ะใส่ทุกระยะไม่ใช่เว้นไอ้นั่นเว้นช่วงนั้นเว้นช่วงนี้ถ้าคุณทำงานเว้นมันก็ไม่กลมกล่อมสมมติว่าวันนี้คุณเจียวไข่มีแต่น้ำมันกับไข่ไหนมีเกลือหรือไม่มีอะไรเติมเลยอะค่ะมันก็กินจืดชืดมันก็ไม่อร่อยถูกไหมแต่ก็ได้กินเหมือนกันแต่มันไม่อร่อยแต่ถ้าคุณได้ใส่ตบพริกใส่ไปนิดนึงคุณใส่ซีอิ๊วไปหน่อยนะคุณเจียวให้มันฟูฟูมันก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้วไหมก็อร่อยแล้วถูกไหม
1: ครับ
0: ก็เนี่ยมันคือง่ายแค่นี้แล้วก็ปุ๋ยแบคแคทของเราเนี่ยคือธาตุอาหารมันครบ
1: ครับ
0: เอาไปแล้วไม่ต้องไปซื้ออย่างอื่นเพิ่มขอร้องกราบแล้วค่ะเก็บเงินเอาไว้จ่ายแค่แบคแคท1980บาทพอ
1: แล้วก็ยาราแบคแคทวัน
0: ยาราแบคแคทวัน1540
1: ครับ
0: แล้วคุณไม่ต้องไปเติมและคุณไม่ต้องอุ๊ยตายแล้วฉันต้องใช้ยาเพี้ยเท่านี้ยานอนเท่านี้ไก่แจ้เท่านั้นไม่ต้องแล้วค่ะฉีดไปก่อนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นก่อนแล้วคอยสังเกตถ้าไม่อยู่ค่อยไปเอามาสักรอบนึงของเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ฆ่าเพลี้ยไม่ได้ฆ่าหนอนแต่จะไปทำให้หนอนเพลี้ยไม่ชอบ
1: ครับเดี๋ยวเราต้องพักก่อนในชั่วโมงแรกครับพี่เกียร์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูสวนทุเรียนหนามดำกับโอชีที่พี่ปูนกันบ้างเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เลยครับตอนข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอย่าเพิ่งหมุนคลื่นไปไหนก็แล้วกันนะครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินไม่หวั่นฝ่ายค้านซักฟอกชี้เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านทำตามหน้าที่ย้ำรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะยื่นอภิปรายได้ปีละ1ครั้งตามรัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐบาลต้องเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านและเพราะหากไม่ทำก็จะไม่มีผลงานส่วนจะมีการนัดพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีการพูดคุยกันในทุกวันอยู่แล้วและทุกคนทราบดีว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และพระราชบัญญัติกู้เงินซึ่งจะต้องเข้าสู่วาระการประชุมพร้อมกล่าวได้ว่านอกจากวาระประจำของสภาแล้วการอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลก็ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายตรวจสอบซึ่งรัฐบาลต้องทำตามหน้าที่ตัวเองต่อไปในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะต้องเตรียมพร้อมในประเด็นใดเป็นพิเศษหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลทำงานทุกวันดังนั้นใครจะถามอะไรมารัฐบาลไม่จำเป็นต้องเก่งหรือเตรียมคำตอบเป็นพิเศษเพราะคนที่ทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบใดก็ตามเมื่อถูกซักถามก็ต้องสามารถตอบได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมงานก่อนเริ่มพิธีผู้เข้าร่วมงานได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเทคโนโลยีทำให้ชีวิตประชาชนสะดวกขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันมิจฉาชีพก็ใช้เทคโนโลยีหลอกลวงได้รวดเร็วและแนบเนียนขึ้นภัยออนไลน์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์1สายกดลิงก์1ครั้งหรือหลงใช้ข้อความที่ไม่เป็นหรือหลงใช้ข้อความเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหาย

0: ไทยย้ำว่ารัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและจะดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ซึ่งตัวรัฐมนตรีเคยถูกหลอกลวงหรือไม่นายชัยชนกยอมรับว่าเคยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาที่ห้องทำงานที่กระทรวงซึ่งได้โทรเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์โต๊ะทำงานโดยตนได้พูดคุยและสอบถามแต่พอเขารู้ว่าเรารู้ทันก็วางสายไปเรื่องนี้จึงอยากเตือนไปยังประชาชนว่าต้องมีสติเพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะใช้รูปแบบการหลอกลวงแบบเดิมโดยใช้ความกลัวและความโลภมาครอบครองจึงต้องมีสติและที่ผ่านมาการทำงานของตนตั้งแต่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาบริหาร8เดือนได้ให้นโยบายว่าการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะต้องมีการบูรณาการทุกหน่วยงานซึ่งทำให้ผลงานเป็นดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งตัวเลขการหลอกลวงโดยรวมลดลงกว่า 50% และไม่เคยมีรัฐบาลใดทำได้มากถึงขนาดนี้นอกจากนี้นายชัยชนกในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านระบุว่าจะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจกังวลหรือไม่ในโครงการ THAI Passport จะถูกอภิปรายด้วยหรือไม่โดยนายชัยชนกบอกว่าต้องมีอยู่แล้วและไม่กลัวไม่กังวลเพราะยืนยันในกฎหมายและข้อบังคับซึ่งตนได้มีการตรวจสอบทั้งภายในและให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้าในการให้ข้อมูลรวมไปถึงไปปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเดิมดังนั้นตนไม่มีอะไรต้องกังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
12: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่

0: ใหม่ๆสู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: Mcot Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

สำหรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับงานเพลงจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับชื่อเพลงว่าหม้อหุงข้าวนะครับก็จัดให้ตามคำแนะนำนะครับสำหรับงานเพลงนี้นะครับสวัสดีคุณจงมีเงินนะครับพารวยออนไลน์ด้วยนะครับคุณป้าพึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดให้แล้วนะครับพี่รัฐบอกว่าช้างมูกล่อตอนนี้นะฮะมูไม่ล่อครับแต่อาจจะมีไอบ้างนานๆสักครั้งหนึ่งนะคุณนิกนะครับขอเพลงผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไว้ให้เธอทิ้งค่ะเปิดให้ไปแล้วนะครับช่วงออนไลน์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ป้าพึ่งนะขอเพลงนี้มาใช่ไหมครับหม้อหุงข้าวนะก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณสยามเมืองยิ้มนะครับสวัสดีด้วยนะครับนะป้าพึ่งบอกว่าหม้อหุงข้าวนี่มอบให้กับทุกเสียงนะครับทุกสายเลยพี่เสด็จกับลูกดีเจด้วยนะครับขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเพลงหม้อหุงข้าวนะที่เปิดให้ฟังกันครับบ่ายสามโมงกับ18นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันอยู่ด้วยกันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับผมดีเจช้างณัฐพรการิการรับหน้าที่ดำเนินรายการในห้องส่งครับแล้วก็มีคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับวันนี้ก็กำลังเดินทางกันด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะค่อยเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าคุณเกียร์ไปอยู่กันตรงไหนอะไรทำอะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสวนทุเรียนอีกสักหนึ่งสวนก็แล้วกันนะครับที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ที่นครศรีธรรมราชครับที่ป่าพลุควนเคร่งนะครับก็มีเรื่องราวของไฟป่านะครับที่มีไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีไฟปะทุซ้ำในหลายจุดนะครับล่าสุดนะครับทางท่านผู้ว่านะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะก็มีการระดมสรรพกำลังครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถนะครับเป็นรถฉีดน้ำนะครับจากอบจ.นะฮะแล้วก็จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลายพื้นที่เลยก็เร่งเข้าไปนะครับเพื่อที่จะช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นนะครับโดยล่าสุดนะท่านสุชาตินะครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะสั้นก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะก็มีการสั่งการนะครับเร่งด่วนครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์นะครับเข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและก็ดับไฟป่าในพื้นที่ป่าพลุควนเคร่งกันด้วยนะครับแล้วก็มีการกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพลุที่มีระดับน้ำต่ำทำให้มีความเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นแล้วก็ปะทุจากใต้ดินเนี่ยซึ่งอาจลุกลามเป็นวงกว้างจึงให้เร่งนำเฮลิคอปเตอร์เข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทั้งการบินตรวจสอบสภาพพื้นที่และชิงน้ำครับเพื่อควบคุมไฟพร้อมย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนะครับจากรายงานของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชนะครับระหว่างวันที่11ถึง14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพบไฟป่าในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมหลายจุดนะโดยบางจุดนั้นเป็นไฟที่เกิดซ้ำและมีไฟต่อเนื่องจากแนวดำนะฮะสะท้อนนะครับว่ายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ตามข้อสั่งการของนายสุชาตินะครับทางศูนย์ปฏิบัติการบินก็ได้ส่งอากาศยานเฮลิคอปเตอร์หมายเลขทรัพยากร1106จำนวน1ลำครับลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เนี่ยตอน8นาฬิกาที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนภารกิจบินตรวจสอบและทิ้งน้ำควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพลุครวนเคร่งนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและอากาศยานเพื่อเร่งควบคุมไฟป้องกันการลุกลามและลดผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศในพื้นที่กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าพลุนะครับขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับแล้วก็จะเกิดเรื่องราวของไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำนะทุกๆปีด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับพื้นที่ป่าพลุควนเคร่งนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณวรรณะคุณทองสวัสดีด้วยนะครับขอเพลงยิ่งเท่ายิ่งงามนะครับกันเข้ามาด้วยนะครับยิ่งเท่ายิ่งงามเลยฮะยังไงฮะยิ่งเท่ายิ่งงามนะครับขอบคุณครับสำหรับการแนะนำแล้วก็ทำถึงงานเพลงกันเข้ามานะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อนะครับปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันนะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับที่เบอร์โทรศัพท์088ไม่ใช่0634596939ครับ0634596939นะ

ครับติดต่อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับโดยปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดราคา 1,980 บาทครับซื้อ6ชุดเราแถมฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดสำหรับปุ๋ย Black Cat ลังละ37,920 บาทคุณจะประหยัดไป 9,600 บาทครับส่วนยาราบแบล็คแคทวัน1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับ 1,540 บาทซื้อ1ลัง12ลิตร12ขวด 17,520 บาทชื่อเพลงว่ายิ่งเฒ่ายิ่งงาม แนะนำกันมาครับเพลงนี้คุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุขอเพลงได้นะครับ0754192225ครับ075 419225

นั่นคือบทเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังแนะนำกันมาครับชื่อเพลงว่ายิ่งเฒ่ายิ่งสวยใช่ไหมครับเพลงนี้นะฮะขอบคุณครับที่เลือกเพลงมาครับที่ผมก็ได้ฟังเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะสำหรับเพลงนี้นะฮะขอบคุณมากๆครับดีเจน้องช้างคนหล่อๆนะสำหรับเพลงยิ่งเฒ่ายิ่งงามครับที่เปิดให้

คนทั่วโลกฟังนะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับในรายการช้างตกมันด้วยป้าพึ่งชอบอีกแล้วล่ะครับเพลงนี้เพลงนี้เพราะค่ะไม่ค่อยได้ฟังนะยิ่งเท่ายิ่งงามเนี่ยอ่ะใครชอบก็บันหลังค่อยขอกันมาได้นะครับในช่วงเวลาของรายการดีเจช้างนี่แหละนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันครับกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันรายการนี้เราเจอกันเป็นประจำนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่วิทยุอสมทครับทั่วประเทศครับให้คุณได้ติดตามแล้วก็รับฟังกันนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับนอกเหนือจากความบันเทิงข่าวสารเรื่องราวของบทเพลงนะที่เอามาฝากหรือว่าคุณขอกันมาแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นตัวช่วยนะครับให้ได้อย่างดีสำหรับใครที่เป็นเกษตรกรใครที่ทำพืชปลูกพืชทำสวนกันอยู่นะครับทุกชนิดครับบอกขอให้เป็นพืชเถอะจะเป็นสวนอะไรนะพืชอะไรนะคุณก็สามารถเอาปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันเนี่ยไปใช้นะครับกันได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเรากล้าที่จะการันตีนะครับในคุณภาพนะของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังซื้อไปใช้กันแล้วนะครับ 6-7 ครั้งนะครับต่อเนื่องนะตามที่เราแนะนำนะครับแล้วไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเลยนะครับอันนี้เราก็กล้าการันตีครับที่จะบอกว่าเรายินดีคืนเงินนะครับแล้วยินดีคืนได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านเอาไปใช้ตามคำแนะนำฉีดพ่นต่อเนื่องไม่มีเอาตัวอื่นไปผสมร่วมด้วยนอกจากปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันเนี่ยเราขอแค่ 6-7 ครั้งเท่านั้นเลยนะครับถ้าไม่เห็นผลนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเรายินดีคืนเงินนะครับคุณผู้ฟังครับคุณอาจจะเสียเวลาสักหน่อยนึงนะครับในการฉีดพ่นนะแต่ก็คงจะไม่ถึงขั้นที่จะทำให้พืชหรือว่าต้นของคุณนั้นเสียหายมากไปกว่าเดิมนะครับอย่างแน่นอนนะครับในการเอาไปเริ่มต้นนะครับในการเปิดใจนะที่ดีเลยก็คือตอนนี้แหละนะครับสำหรับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับที่เพิ่งได้ตัดหรือว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะกันไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณติดตามรายการของเรากันมาอย่างต่อเนื่องนะติดตามผ่านทางเพจนะปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะครับคุณผู้ฟังก็จะเห็นนะครับว่าสวนทุเรียนเนี่ยใช้กันเยอะมากแล้วก็ใช้กันทุกภาคของประเทศไทยที่บอกว่าเซียนๆนะมีสวนกันแบบเยอะๆนะครับเป็นพันๆต้นนะฮะนี่อย่างทางภาคตะวันออกนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็หันมาเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันแล้วเขาใช้แค่ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเลยครับปุ๋ยทางดินใส่เหมือนเดิมครับแต่ไปลดปริมาณนะครับการใส่ปุ๋ยทางดินลงนะครับได้ครับถึง 40% นะครับคุณผู้ฟังนะนี่คือเมื่อคุณตัดสินใจเอาแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันไปใช้แล้วคุณลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงไปได้เลย 40% นะครับนะฮะแล้วคุณจะเห็นครับว่าเรื่องราวของโรคก็จะน้อยนะครับเรื่องราวของเพลี้ยแมลงนะถ้าเจอถ้ามีอันนี้คุณก็ต้องใช้ยานะครับในการที่จะกำจัดเขาบ้างนะครับเพราะว่าในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีฤทธิ์ในการที่จะไปฆ่าหรือว่าทำร้ายทำลายนะครับสิ่งเหล่านี้ครับแต่เราไปยับยั้งและไปป้องกันไปทำให้ต้นนั้นสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อต้นสมบูรณ์แข็งแรงเรื่องราวของโรคต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยนะครับนะก็จะเกิดขึ้นน้อยไม่มีการไปลุกลามนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือใช้แล้วเนี่ยคุณปลอดภัยแน่นอนสุขภาพของคุณนะครับดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะเราไม่เป็นเคมีที่เป็นอันตรายนะครับอย่างยาราแบล็คแคทวันเองเราก็ทำจากสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะครับซึ่งคุณผู้ฟังเอาไปใช้แล้วนี่รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยทั้งคนปลอดภัยทั้งพืชนะครับสำหรับในส่วนของยาราแบล็คแคทวันนะครับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะครับวันนี้ติดต่อได้เลยนะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับเบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับจดทันไหมฮะไม่ทันจะบอกให้ใหม่0634596939ครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทได้เลยนะพี่ธวัชชามทองนะสวัสดีครับนะครับคุณนิกนะครับขอเพลงนานเท่าไหร่ก็รอให้กับพ่อด้วยนะครับจากหลังการไฟฟ้าร่อนพิบูลนะครับแนะนำกันมาครับขอบพระคุณด้วยนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันที่22นะครับสิงหาคมนะซึ่งตรงกับวันเสาร์นะครับคือเสาร์หน้านี่แหละนะ
เสาร์หน้านะครับเราเชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับในเรื่องราวของการทำเกษตรทำเกษตรให้ปลอดภัยให้ห่างไกลจากเรื่องราวของเคมีเรามีงานสัมมนานะครับที่โรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา13นาฬิกาครับ13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยมีรับประทานอาหารร่วมกันด้วยนะครับมีดนตรีนะครับให้ได้ชมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องเตยวีรยาโนราลูกมอสวันใหม่ยูนิคอร์นและปิดท้ายกันกับรำวงเวียนครกและบรรยากาศสนุกสนานกันแน่นอนสำหรับงานนี้นะครับกับครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1ท่านที่ใช้ปุ๋ย Black Cat ท่านที่ใช้ยารา Black Cat 1อยู่แล้วเรามาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวปุ๋ย Black Cat ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat ยังไม่ได้ใช้ยารา Black Cat 1ไม่เป็นไรเลยท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาเพื่อที่จะลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมงานได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับติดต่อได้เลยครับที่เบอร์โทร063 459 6939ครับ063 459 6939ครับแจ้งบอกได้เลยนะครับว่าลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะร่วมงานสัมมนาปุ๋ย Black Cat นะครับในวันที่22นะครับสิงหาคมนี้นะครับ22สิงหาคมนี้เจอกันครับที่โรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณผู้ฟังไปกันต่ออีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับที่แนะนำกันมาทางโทรศัพท์ครับที่0675 419225นะครับ075 419225งานจากเบิ้ลปทุมราชและก็แมนพิสิทธิ์พงษ์ครับชื่อเพลงว่าคนต้นทางครับ

0: มีคนเกิดวันนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยนะครับเห็นแจ้งบอกกันมาไอ้คนต้นทางคนนี้ให้เจ้าสุขีกับเส้นทางงานเพลงคนต้นทางครับเบิ้ลปทุมราชแล้วก็แมนพิสิทธิพงศ์นะครับแนะนำกันมาทางโทรศัพท์นะครับที่0754192225แล้วก็มีขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์มอบให้กับทุกคนที่เกิดวันนี้ด้วยจากคุณแอนเมืองขอนนะสวัสดีคุณเกียร์ในชั่วโมงที่2ครับ
1: สวัสดีค่ะดีเจช้างสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: พอดีในระหว่างเดินทางเนาะมีสัญญาณบ้างไม่มีสัญญาณบ้างพอถึงเวลาสะดวกก็โทรเข้ามาค่ะ
0: ครับผมนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ยใกล้หรือยังครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางแล้วนะ
1: พันกว่ากิโล
0: ตอนนี้ได้ไป500กว่าแล้วเหรอครับ
1: ได้ไป500กว่าแล้ว
0: คือวันนี้นี่ตั้งใจว่าเป้าหมายเราคือ 1,000
1: ก
0: ิ
1: โล
0: 1,000 ก
1: ิ
0: โ
1: ลแล้วค่อยแวะค่ะ
0: นะครับตอนไหนไม่รู
1: ้ตอนไหนไม่รู้นะคะ
0: ไปดูสวนทุเรียนนะครับนะน้ำดำใช่ไหมแล้วก็โอฉีด้วย
1: โอฉีนี่แหละตัวเดียวกันโอฉีกับน้ำดำคือตัวเดียวกัน
0: ที่อำเภอพิปูน
1: อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแปลงนี้ก็ถือว่าพื้นที่4ไร่นะคะปลูกโอฉีทั้งหมดเลย165ต้นค่ะของน้องแจ็คนะคะของน้องแจ็คชื่อจริงจำไม่ได้เสียแล้วอภิชาติอภิชาติเหรอนะคะ
0: ก็
1: อาย
0: ุ
1: ต้นคุณพี่ชาติใช่ไหม
0: ครับพี่ชาติ
1: แล้วก็อายุต้น4ปีนะคะพี่ช้างใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมาตั้งแต่ปลูก
0: ตั้งแต่ปลูกเลย
1: เราตั้งแต่ปลูกเลยท่านผู้ฟังปุ๋ยแบล็คแคทนะคะแล้วก็ที่นี่เขานอกจากจะมีโอฉีแล้วเขาก็มีหมอนทองค่ะพี่ช้างค่ะนะท่านผู้ฟังมีทั้งหมอนทองมีทั้งโอฉี
0: วันนั้นเราได้กินโอฉีของใครนะ
1: ของน้องแตงน้องน้ำ
0: น้องแตงน้องน้ำจากชัยยาเน
1: า
0: ะ
1: อร่อยไหมล่ะอร่อย
0: อร่อยมาก
1: โอ้
0: แต่มีน้อยไปหน่อยแต่น้อยไปหน่อย
1: คุณทามาเยอะต้องหามเยอะสิ
0: ถ้าไปคนเดียวแล้วจะได้ทั้งลูก
1: ได้ทั้งลูกอ่ะคุณแบบมา
0: เราต้องให้สื่อมวลชนได้ชิมไง
1: สื่อมวลชนมาทั้งจังหวัดท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: แล้วก็ดูหนามดำเล็กๆน้อยๆสองลูก
0: ครับแต่ก็อร่อยมาก
1: ที่จริงวันนั้นน่ะน้องน้ำน้องแตงเนี่ยตัดให้เราหลายตะกร้ามากแต่เราขนกลับมาไม่ได
0: ้
1: ได้มาแค่นั้น
0: เราควรซื้อรถกระบะนะครับ
1: เราควรซื้อรถกระบะเดินทางเข้าสวนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไม่พี่ช้างอย่าพูดแบบนั้นเดี๋ยวทุกคนตกใจกลัวไม่ให้คุณเกียร์เข้าสวนไม่เหมือนคุณสายันนะคุณเกียร์ไม่ไปตัดเก็บปุ๊บมาเลยเป็นตะกร้ามาเดี๋ยวพี่จิ๋มก็ฝากมาให้น้องนี้บรรณาการก็ฝากรองนลินสองรอบสามรอบ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ใครอีกน้องปินนะก็ฝากมาน
0: ี่คือเราซื้อรถกระบะเพื่อลดภาระของพี่น้องเจ้าของสวนเขาไม่ต้องส่งไง
1: ไม่ต้องส่ง
0: ใช่เกรงใจเขา
1: เกรงใจที่ต้องส่งน้องพี่เกียร์เห็นน้องน้ำน้องแตงตัดก้านยาวอยู่แล้วก็ถ่ายรูปที่มันแบบตัดลงมาตั้งอยู่ที่ใต้โคนนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ารอรับนะครับนี่
0: นี่ไง
1: ไม่ได้บอกว่าต้องส่งมา
0: ครับ
1: แต่เขาคิดถึงเขานึกถึงเลยอยากให้กินว่าเอ๊ะมันอร่อยนะมันเนื้อดีนะมันเป็นดกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็ถือว่านั่นคือผลผลิตเนาะคนอันนี้คือสนิทสนมกันแล้วท่านผู้ฟังจะตกใจผู้ฟังฟังเอานี่ฉันได้ผลผลิตแล้วฉันซื้อปุ๋ยเขาแล้วนี่ฉันต้องส่งของไปให้เขากินอีกหร
1: อ
0: ก็ไม่รู้นะเห็นพี่ขลีก็ส่งมาทุกรอบ
1: ครับเอาไปดูพี่ปูนพี่ปูนก็ส่งมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าเรากินที่สวน
0: กินที่สวนค่ะพี่ปูนลูกก็ร่วงพอดีพี่ช้างคือเขาเนี่ยเป็นดอกดกมากแต่เขาไม่เอาเขารูดทิ้งหมดก็ทิ้งไว้ไม่กี่ลูกเขาแค่อยากให้มันมีฟอร์มตาดอกคือมันมีเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือสำหรับคนที่แต่ก็คือฉีดพ่นสม่ำเสมอทุก 7-10 วันครั้งอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งแปลงนี้เขาก็ใช้ทั้งปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะพี่ช้างนะคะก็ไปถึงน้องแจ็คก็บอกว่าสิ่งที่ประทับใจในแบล็คแคทคือความง่าย
1: ในการทำงาน
0: ใช่ง่ายสะดวกแล้วก็พูดมาว่าเนี่ยเวลาใส่เสื้อปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยออกไปในตลาดขับรถไปนู่นไปนี่พอคนเห็นอ้าวนี่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเหรอเขาก็ดูมานานเลยนะแต่นี่คนใช้ปุ๋ยแพงนะว่าอย่างนี
1: ้
0: น้องแจ็คก็บอกว่าไม่แพงถ้าคุณคำนวณดีๆไม่ต้องซื้อหลายตัวมันมาขวดเดียวก็จริงแต่มันอาหารครบอาหารโคตรพอนี่น้องแจ็คพูดว
1: ่
0: าอาหารพอมากสำหรับแบล็คแคทไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วนะคะแล้วก็ต้นน่ะที่พี่เกียร์ไปเนี่ยเขาแต่งจริงออกไปประมาณ 40% เพราะเตรียมต้นที่จะทำสารในเดือนพฤกษ์เดือนพฤศจิกา
1: ครับ
0: ตุลาปลายตุลาต้นพฤศจิกานี่แหละจะฉกสารเพราะว่าเขาไม่กลัวไงคะเพราะว่าหลายๆลงเนี่ยลงคุณนนท์เขาก็ทราบข่าวว่าโอฉีแปลงนี้มีผลผลิตเขาขนกล่องมาเลยพี่ช้าง
1: จะซื้อเน
0: า
1: ะ
0: เขาขนกล่องมารอเลยจะซื้
1: อ
0: นะคะซึ่งน้องแจ้งบอกว่าถ้าทำรอบนี้ราคามันกิโลละ200บาท
1: ครับ
0: เขาเลยรูดทิ้งดีกว่าแล้วก็ทำต้นใหม
1: ่ปกติมันกิโลเท่าไหร่นะ
0: 350
1: เออ350 400คุณผู้ฟัง
0: ใช่ถ้าไปเก็บชนจันเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่350-400บาทแต่ถ้าคุณทำผลผลิตดีๆอุ่นเนื้อเยอะมากพี่ช้างเนื้อเหนียวเนื้อครีมมี
1: ่ครับ
0: คืออร่อยแล้วสีแดงอะไรนะสีเหลืองแบบเหลืองไปส้มเลยนะเขาก็ได้ให้ความรู้เราอย่างนี้ว่าโอฉีเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภท
1: ครับ
0: นะสายพันธุ์นี้จริงๆเป็นสายพันธุ์ของอินโดนีเซียนะคะแล้วก็มีต้นกำเนิดสายพันธุ์ที่กำลังขายสายพันธุ์กันอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา
1: ครับ
0: นะคะอันนั้นจะเป็นแปลงใหญ่มากนะคะพี่ก็จะมีลูกค้าอีกแปลงที่เขาใช้แต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอเนาะเราก็ไม่อยากจะอ้างถึงเพราะว่าเขายังใช้สลับนู่นสลับนี่อยู่แต่ก็มีใช้ปุ๋ยแบคแคทข้อดีสำหรับคนที่ปลูกโอฉีเราใช้ปุ๋ยแบคแคทนะพี่ช้างต้นมันจะไม่เหลือยลำต้นจะแข็งแรงกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าสายพันธุ์นี้ค่ะกว่าจะโตพอจริงๆแล้วเนี่ยตามประวัติหรือตามวิชาการโอฉีใครปลูกต้องอยู่ระยะเวลาประมาณอยู่ที่5-8ปีถึงจะทำผลผลิตได
1: ้
0: เพราะต้นมันจะเลื้อยอยู่5ปี
1: ครับ
0: นะลมมาทางไหนไปทางนั้นคือต้นมันคือกิ่งก้านสาขามันจะไม่เป็นทรงคนที่ปลูกโอฉีนะคะทีนี้สวนของน้องแจ็คเนี่ยฉีดพ่นแบล็คแคทตั้งแต่เริ่มปลูกก็เริ่มใช้แบล็คแคทมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ทรงเขาว่าจะแข็งแรงกว่าเนื้อเขาจะแข็งแรงกว่ามันจะไม่โอนเอ็นถ้าเหมือนเมื่อก่อนโอนเอ็นสัก 100% เนี่ยค่ะก็คนที่ใช้แบล็คแคทมันก็โอนเอ็นบ้างประมาณสัก
1: 20-30%
0: แต่มันจะทำให้กิ่งก้านสาขามันแข็งแรงกว่าแล้วน้องแจ็คเขาก็เลยเกิดการดามกิ่งโยงกิ่งบล็อกกิ่งมันเป็นการบล็อกทรงได
1: ้ครับ
0: อันนี้มันเป็นทริคและเป็นเทคนิคนะใครที่ปลูกน้ำดำอยู่ปลูกโอชีอยู่นะคะแล้วก็อยากทราบก็สามารถทักพวกเรามาทางหน้าแฟนเพจได้นะคะฟังกันอยู่ยะลาปลูกเยอะมากนะแปลงประมาณ 2-3,000 ไร่อะค่ะที่ปลูกกันอยู่เยอะมากบางแปลงก็หมื่นกว่าต้นบางแปลงก็ 3,000 กว่าต้นสำหรับทุเรียนโอชีนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ก็ทักมาได้ที่แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะคะมาคุยกันคนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทข้อดีของมันคือต้นแข็งแรงก็ถามน้องแจ็คไปว่าทำไมถึงปลูกโอฉีเขามีความรู้สึกว่าเบญจพรรณเนี่ยค่ะมันจะทำให้ต้นแข็งแรงไม่ไวต่อโรคแต่เขาก็คุยอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเกียร์จะมีข้อโต้แย้งไม่ว่าเขาก็บอกว่าหมอนทองอ่ะค่อนข้างจะเป็นโรคได้ง่าย

0: ทีนี้เนี่ยเกียร์ก็ขออนุญาตโต้แย้งกันทางนี้วันนั้นก็คุยกันยังไม่ทันได้จบได้อะไรเนาะพี่ช้างเนาะกินทุเรียนพอเสร็จพอดีค่ะฝนก็เทลงมาพอดีเลยนะก็เลยต้องมูฟออกจากสวนออกจากแปลงนะคะบ้านเดี๋ยวจะมาโต้แย้งก่อนว่าคำว่าเป็นโรคง่ายเป็นโรคไวมาจากเหตุอะไรจะมาคุยต่อนะคะถ้าไม่ได้คุยวันนี้ไม่ทันเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยพี่ช้างโน้ตเอาไว้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดได้คุยเรื่องของทำไมถึงเกิดโรคทำไมต้องเป็นหมอนทองทำไมต้องเป็นเบญจพรรณจะไม่เกิดโรคนะ
1: จริงไหม
0: ที่ตามรายการอยู่ใช่
1: ว่าอยู่ที่สายพันธุ์หรือมันอยู่เพราะอะไรกันแน่
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราจะไปอีกแปลงหนึ่งของน้องแจ็คก็คือหมอนทองนะสองคนสามีภรรยาพูดมาพร้อมกันว่าสวยมากดีมากผลผลิตดีต้นไม่โทรมน้ำหนักดีตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทมามีแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกรอบ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนผลผลิตดีกว่าใครทุกครั้งนั่นคือข้อดีของแบคแคทใช้ง่ายไม่ต้องผสมปุ๋ยยานานต้นสมบูรณ์ทรงสวยหนามสวยนะคะและเนื้อดีเนื้ออร่อยมากนี่คือการยืนยันอีกหนึ่งคือทุกแปลงอ่ะพี่ช้างพี่กิจถึงบอกว่าทุกแปลงที่เดินทางชิมมาทั่วประเทศไทยนี้ไม่ว่าจะปลูกกันอยู่ที่ยะลานะนราธิวาสยังไม่ได้ไปอ่ะเนาะ ไม่ว่าจะปลูกกันที่ยะลานะสงขลาปัตตานีนะสุราษฎร์ธานีนครศรีชุมพรไประยองชลบุรีนะที่ชิมมาแล้วนะคะที่ตราดที่อุตรดิตถ์นะที่ศรีสะเกษที่ไหนอีกเนี่ยที่ชิมมาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทรสชาติดีมากเนื้อเหมือนกันเลยพี่ช้างพี่เกียร์กินภูเขาไฟสวนครูจีสวนแม่บนสวนลูกค้าเราอะนะกลับไปกินภูเขาไฟสวนคนอื่นรสชาติไม่เหมือนกันพี่ช้างไม่เหมือนกันเนื้อไม่เหมือนกันค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็มากินที่สุราษฎร์ธานีแปลงน้องแปลงน้องน้ำเนี่ยค่ะกลับไปกินแปลงอื่นที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทในพื้นที่อยู่ใกล้ๆกันรสชาติไม่เหมือนกันพี่ช้างเคยกินแล้วนี
1: ่ครับ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: อร่อยครับไม่เหมือนครับ
0: แล้วที่คุณได้จากแปลงที่ไม่ได้ใช้แบคแคทล่ะ
1: คืออันนี้คือเราโชคดีตรงที่แบบว่าเราอะสามารถกินพร้อมกันเลยไงมันกินคราวเดียวกันมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะได้แบบชัดเจนไม่ใช่ว่ากินวันก่อนแล้วก็มันนึกถึงวันหลังอะไรเงี้ยอันนั้นมันใช่ไหมแต่เนี้ยคือมันก็จะเปรียบเทียบได้เห็นข้อแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างอันไหนมันอร่อยกว่าอันไหนเนื้อมันดีกว่าอันไหนเนื้อเยอะกว่าอันไหนเมล็ดใหญ่กว่าอันไหนเปลือกหนากว่าบางกว่าเนี่ยคือเราได้เห็นเปรียบเทียบกันเลย
0: ใช่ก็เหมือนพี่เกียร์ไปภูเขาไฟพี่เกียร์ก็เอาจากแปลงครูจีมาแล้วก็ไปซื้อใกล้ๆที่ไม่ใช้เราแล้วก็มาผ่าพร้อมกันชิมกัน7คน8คนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันชี้โดยที่ไม่ต้องบอกว่าอันไหนมาจากแปลงไหนนะแล้วเราให้เขาเลือกว่าเขาชอบแบบไหนนั่นแหละเราถึงจะเฉลยได้ว่าอ๋อนี่แหละคือแปลงของครูจีนี่แหละแปลงของแม่บนนี่คือแปลงของแม่ไข่นี่คือแปลงของไข่อีกวันก่อนที่เราไปชิมแม่โสภา
1: ครับ
0: นะคะมันแตกต่างจริงๆที่ช้างท่านผู้ฟังแตกต่างจริงๆค่ะใครอยากได้ความอร่อยไม่ว่าคุณปลูกอะไรฝรั่งฝรั่งถ้าคุณอยากได้อร่อยกว่าเดิมอ่ะคุณใช้ปุ๋ยแบคแคทเถอะค
1: ่
0: ะแล้วไม่ต้องซื้ออย่างอื่นเพิ่มนะคะ1,980บาทไม่ได้แพงอย่างที่คิดถ้ามันแพงไม่ได้อยู่มาจนถึง10ปีนี้หรอกค่ะพี่ช้างนะคะเราไม่สามารถอยู่ในตลาดแล้วเติบโตได้ยาวนานแบบนี้นะท่านผู้ฟังของเนี่ยเขาดูกันที่คุณภาพถามว่าจะวัดว่าคุณภาพของเราดีมากน้อยแค่ไหนหนึ่งฤดูกาลคุณตัดสินใจไปเลยนะคะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยล้มลุกคลุกคลานกันอยู่ลองเปลี่ยนเส้นทางดูนะคะลองมาใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันดูค่ะแล้วท่านจะรู้ว่าการทำสวนแล้วไม่ต้องมานั่งทะเลาะกับโรคไม่ต้องมานั่งทะเลาะกับหนอนเลี้ยงแมลงแล้วก็สามารถให้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนต้องเปิดใจลองนะของเราเนี่ยไม่นานค่ะ7รอบในการฉีดพ่นไม่ดีไม่แตกต่างตั้งแต่เรื่องของใบแล้วเนี่ยคุณถอยได้เลยนะคะเอาแค่ขวดเปล่ากล่องเปล่ามาคืนเราค่ะเราคืนเงินคุณเต็มจำนวนซื้อหมื่นคืนหมื่นนะคะซื้อพันคืนพันซื้อแสนคืนแสนคืนได้จริง
1: ครับ
0: ไม่รวงไม่หลอกกันนะคะ

0: าละค่ะเราก็
1: ติดต่อมานะที่คุณเกียร์เบ็คแคปนะครับ063ครับ459 6939นะครับ063 459 6939นะครับสามารถ

0: กันก่อนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มาเจอกันหน้างานในเวลา 13:00 น.เนาะ
1: หลายๆคนถามว่าในวันสัมมนามีกิจกรรมอะไรบ้างครับนะคะการสัมมนาเนี่ยจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความรู้อื่นๆในการทำสวนนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการไถน้ำเรื่องของอะไรอันนี้จะพูดให้เห็นแจ้งเพื่อที่ทุกคนจะปฏิบัติหน้างานได้
0: จะเป็นทริคพิเศษ
1: เป็นทริคเป็นเทคนิคที่เราจะบอกนะในรูปแบบของปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะ
0: ซึ่งเซ็กที่ว่านี้ไม่ได้มาคุณต้องไปจ่ายตังค์หาอะไรมาเพิ่มนะ
1: ไม่
0: ที่การปฏิบัติเท่านั้นเองใช่
1: ทุกคนจะเข้าใจหน้างานทุกคนจะเข้าใจโดยการปฏิบัตินะคะไม่ต้องมานั่ง
0: เพิ่มนั้นเพิ่มนี่
1: ไม่ต้องมานั่งแปลไม่ต้องมานั่งแปลว่าเอ๊ะไอ้ตัวนั้นยังไงแล้วนะรีบอนดิ้งต้องยังไงเพราะว่าชาวสวนก็ไม่ได้แน่นตลอดกับหลักวิชาการถูกไหมคะรีบอนดิ้งทำเพื่ออะไรทำไมต้องรีบอนทำอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลากหลายที่เรามาแลกเปลี่ยนและคุณก็จะได้เจอคนที่เขาใช้กันทั้งฤดูกาลใช้แบบจริงจังใช้กันแบบจริงจังเขาได้อะไรบ้างและทำไมเขาใช้กันอย่างต่อเนื่อง5ปี7ปีทำเพื่ออะไร
0: ครับอันนี้ได้เจอกัน
1: แล้วเขาได้อะไรจากเรานี่ได้เจอแบบมาในครอบครัวเขาก็ถามมาว่าแล้วคนที่ยังไม่เคยใช้มาร่วมได้ไหมร่วมได้ค่ะท่านผู้ฟังขา
0: ครับร่วมได้
1: ใครอยากจะมีทางลัดในการทำสวนได้ดีขึ้นใครอยากจะทำให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วไม่ต้องจะปวดหัวรุงรังกับการหาปุ๋ยหายาขนเงินเป็นตะกร้าเหมือนน้องวัดบอกอะนะ
0: ครับ
1: มันน้องวัดที่บ้านนาสารบอกว่าเมื่อก่อนเจอแบล็คแคทนะผมไปตะกร้าแต่เป็นสองตะกร้าเพื่อจะเอาปุ๋ยเอายาไปฉีดพ่นกว่าจะผสมเสร็จ2ชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะคะผสมผิดก็ต้องเทแล้วแคทง่ายๆเปิดฝาเทใส่ถังฉีดพ่นได้เลยง่ายๆแค่ดีดนิ้วเลยนะคะทุกคนค่ะก็มาเจอกันในงานสัมมนานะคะกับปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันนะที่โรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงทะเบียนตั้งแต่บ่ายโมงเริ่ม
0: สัมมนา
1: บ่าย2โมงเป็นต้นไปนะคะตอนเย็นก็จะมีทานอาหารร่วมกันนะคะพบปะสังสรรค์นะพบกับศิลปิน2 3 4วงเลยพี่จ๋า
0: โอ้นะไม่ว่าจะเป็นลำวงเวนครบเตยวีระยานะโนราลูกมอสน้องวันใหม่ยูนิคอนนะครับนี
1: ่
0: สนุกสนานแน่นอน
1: พานุนะคะคุณก็พานุอะไรพี่ลมแล้วนะอาพานุวัตร
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มาเจอกันค่ะสนุกสนานหลายรูปแบบแน่นะคะหลายรูปแบบนะเรามาเจอกันที่โรงแรมนิพาการ์เด้นนะคะงานนี้ฟรีนะคะแล้วก็ถามหาว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างยังไม่คิดค่ะ
0: ครับ
1: ขออนุญาตไปสมองว่างๆแล้วเดี๋ยวจะคิดให้เดี๋ยวคิดในงานเวลาให้ก็ให้นะคะถ้าให้แล้วก็รับไปด้วยนะคะถ้าให้แล้วไม่รับทีหลังไม่มีให้แล้วนะจ๊ะทุกท่านขาสนใจปุ๋ยแบคแคทสนใจเข้าร่วมงานนะคะโทรกันเข้ามาค่ะย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: 063ครับ459 6939 063 459 6939มากี่ท่านได้หมดรับเต็มที่ฮะงานนี
1: ้คือยืนยันเราภายในวันที่20นะคะยืนยันมารับมาได้เลยค่ะมาจากไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกเดินทางมาร่วมงานกับเรานะไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนถ้าท่านสะดวกมาร่วมงานกับเราได้เลยนะคะแจ้งจำนวนนะคะเบอร์โทรศัพท์สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าทักเราไปที่หน้าแฟนเพจปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัทหาเจอคำว่าเพจหลักบริษัทกดติดตามแล้วก็คุยกับเราในช่องข้อความได้เลยนะคะ
0: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้2ชั่วโมงกลับมาเจอแล้วก็พูดคุยกันใหม่กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยารามแบล็คแคทวันดีจีช้างและคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร

0: ศัพท์077-511-488
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
0: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ไว้เพื่อประเทศตรงกันต้องวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศตอนพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยระหว่างเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนายเกรียงกันตินันที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าเราไปพบกันในงานศพของคนที่เราเคารพนับถือไม่ใช่เป็นการพบกันแบบบรรยากาศชื่นมื่นก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันและแสดงความเคารพนับถือกันเป็นเรื่องปกตินายอนุทินกล่าวว่าตั้งแต่รู้จักกับนายกทักษิณนายกสมชายและนายกแพทองธารก็เจอกันมาโดยตลอดอย่าไปคิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่พูดคุยกันไม่ได้ยิ่งตอนนี้มาเป็นรัฐบาลเดียวกันทำไมจะพบไม่ได้ส่วนการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรแต่ถ้าเป้าหมายตรงกันคือประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งทำแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมืองก็ต้องเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังเอาเรื่องประเทศชาติและประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งถือเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จก่อนพลพีบุกเข้าบ้านนอมินีหญิงโรงแรมเกาะพะงันคุยสามียืนยันไม่มีเงินทุนถึง10ล้านทำธุรกิจก่อนควงบิ๊กรานบุกโรงเรียนเอกชนนอกระบบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะบุกเคาะบ้านพักหญิงต้องสงสัยอาจเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่เกาะพะงันพบชายวัยกลางคนพักอาศัยอยู่ภายในบ้านพักและเป็นสามีของหญิงรายดังกล่าวนายพลพีได้สอบถามชายรายดังกล่าวประกอบอาชีพขับรถและเป็นคนในพื้นที่ส่วนภรรยาเป็นคนอุดรธานีและก่อนหน้านี้ภรรยาทำงานรีโซลูชันเอเจนซี่เป็นเรือของเกาหลีและเมื่อเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ก็ได้มีการย้ายงานมาพบกับเจ้านายคนปัจจุบันแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าชื่ออะไรพร้อมยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับภรรยาว่าเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่เข้าไปยังโรงแรมซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อที่จะได้จบเรื่องแต่ย้ำว่าไม่ได้รับทราบในรายละเอียดงานทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าไม่มีเงินทุนเกิน10ล้านบาทในการลงทุนพร้อมหลังจากนั้นพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนนอกระบบแห่งหนึ่งมีเด็กเล็กเรียน80คนมีตารางเรียนตารางสอนที่ชัดเจนตั้งอยู่ในหมู่บ้านมี11หลังคาเรือนปล่อยเช่ารายเดือนละ 100,000 บาทก่อนที่นายพลพีจะเปิดเผยถึงความคืบหน้าของการลงพื้นที่ตรวจสอบเกาะสมุยว่ามีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วรัฐบาลปลดล็อกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผู้ประกันตนนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยตรงไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าย้ำไม่เลื่อนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามเห็นชอบในหลักการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่าย

0: ผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564หัวใจสำคัญของการแก้ระเบียบครั้งนี้คือการปลดล็อกเงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าการเลือกตั้งไม่ได้ถูกเลื่อนออกไปโดยที่ผ่านมาไม่มีการประกาศเลื่อนการเลือกตั้งมีเพียงการประกาศชะลอบางขั้นตอนเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการใช้สิทธิ์และให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: Mcot Radio Network ช่วงชั่วก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าให้ระวังการขยี้ตาอย่างต่อเนื่องเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้หืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าขยี้ตาบ่อยอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้นี่จริงไหมครับ
2: จริงครับเพราะว่าดวงตาเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความบอบบางมากการที่เราขยี้ตาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับดวงตาได้หลายอย่างตั้งแต่ผิวกระจกตาข้างสายตาผิดปกติบางคนขยี้รุนแรงจนเลนตาเคลื่อนหรือแม้แต่ทำให้จอประสาทตาฉีกขาดได
1: ้การขยี้ตาก่อให้เกิดปัญหาสายตาเอียง

0: ได้ยังไงล่ะครับ
1: โดยทั่วไปกระจกตาดำของคนเราเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่5ชั้นนะครับชั้นที่จากข้างนอกเข้ามาเป็นชั้นที่2เนี่ยถือเป็นชั้นที่เป็นส่วนที่สร้างความแข็งแรงของกระจกตาเพราะฉะนั้นการที่เราขยี้ตาจนทำให้เกิดการเสียหายของผิวชั้นที่2ของกระจกตาเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นในคนที่มีโครงสร้างหรือมีความเสี่ยงของกระจกตาที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงหรือการบิดเบี้ยวของผิวกระจกตาได้อย่างถาวรนะครับ
0: การขยี้ตาที่อาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงเกิดได้กับคนทุกช่วงวัยเลยไหมครับ
1: อาจจะเกิดได้ทุกอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีการขยี้ตารุนแรงแล้วก็ขยี้บ่อยๆส่วนใหญ่เราก็จะมักพบในกลุ่มที่เป็นเด็กหรือในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ตัวผิวกระจกตาอาจจะยังไม่มีความแข็งแรงเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีความเสี่ยงอยู่เดิมเราเรียกผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่าโรคกระจกตาย้วยหรือเคราโตโคนัสหรือแม้แต่คนที่มีความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์อยู่เดิมเช่นในเด็กกลุ่มที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะกระจกตาไม่แข็งแรงหรือกระจกตาย้วยถ้าเด็กกลุ่มนี้มาขยี้ตาบ่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงได้ครับ
0: และปัญหาสายตาเอียงมีข้อเสียยังไงครับ
1: แว่นสายตาที่เขาใช้อยู่เนี่ยมักจะเริ่มไม่ชัดค่อนข้างเร็วนะครับบางคนอาจจะแค่3 4เดือนหรือ6เดือนเนี่ยก็มักจะต้องไปเปลี่ยนแว่นตาที่มีค่าสายตาเอียงเยอะขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าตอนหลังจะขยี้ตาน้อยลงแต่ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นภาวะสายตาเอียงเนี่ยก็อาจจะยังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้จนกว่าจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องครับในบางคนที่มีความเสียหายของความแข็งแรงกระจกตารุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดภาวะผิวกระจกตาแตกซึ่งจะทำให้กระจกตาซึ่งเป็นสีใสสีดำที่เราเห็นอยู่เนี่ยเกิดการขุ่นมัวแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็ทำให้ตาบอดมองไม่เห็นได้เลยครับ
0: แล้วสายตาเอียงรักษายังไงครับ
1: แนวทางการรักษาโรคกระจกตาย้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดสายตาเอียงที่เกิดจากการขยี้ตาเนี่ยในอดีตเนี่ยการรักษาเนี่ยจะทำได้โดยการใช้การเปลี่ยนกระจกตาอย่างเดียวโดยรอกระจกตาจากผู้บริจาคในปัจจุบันก็มีในกรณีที่ยังไม่รุนแรงมากก็อาจจะใช้วิธีการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษเพื่อที่จะไปพยุงหรือประคองกระจกตาที่มันเสียหายเพื่อจะรอคิวในการรับการเปลี่ยนกระจกตาในปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้เลเซอร์เข้ามาเพิ่มความแข็งแรงของคอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผิวกระจกตาการรักษาก็ถือว่าได้ผลประมาณสัก 70-80% เพราะฉะนั้นการดูแลหรือการป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสายตาเอียงหรือตาย้วยหรือกระจกตาเอียงเนี่ยจะสำคัญกว่าการรักษาซึ่งยังถือว่าไม่สามารถรับรองผลหรือได้ประสิทธิภาพสูงอย่างที่เราต้องการครับ
0: อาจารย์มีคำแนะนำในการปฏิบัติหากเกิดอาการเคืองตาและคันตาไว้แบบนี้ครับ
1: ถ้ามีสาเหตุที่พบได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นช่วงนั้นเป็นช่วงที่มี PM 2.5 สูงหรือว่าขนตาหลุดเข้าไปอันนี้ก็อาจจะสามารถใช้น้ำสะอาดล้างดวงตาหรือหยอดน้ำตาเทียมถ้าอาการคันหรือเคืองตานั้นหายไปก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องไปพบจักษุแพทย์ในคนที่ยังไม่ใส่คันตาหรือมีอาการคันตาที่ค่อนข้างรุนแรงหรือมีอาการคันตาที่เป็นเรื้อรังแนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะไปตรวจหาสาเหตุของอาการคันตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปตรวจว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระจกตาย้วยหรือกระจกตาโก่งหรือภาวะสายตาเอียงจากการขยี้ตาแล้วหรือไม่ด้วยครับ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าขยี้ตาบ่อยอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้นี่เป็นยังไงครับ
1: เรื่องนี้จริงครับสามารถแชร์ต่อได้จะเป็นประโยชน์ครับ
0: ลดความเสี่ยงเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: คุณผู้ฟังคะสิ่งดีๆในช่วงนี้นะคะอยากจะมานำเสนอแล้วก็บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะจัดสัมมนาจัดประชุมจัดเลี้ยงนะคะวันนี้พร้อมให้บริการแล้วค่ะที่ The Beach Resort and Residence นะคะห่างจากสนามบินชุมพรเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีห้องทากิทากินะคะหรือทากิทากิค่ะพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบนะคะพร้อมบริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะรองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง250คนนะคะสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็ยังมีคาเฟ่บิสโทรต่อตูนะคะพร้อมให้บริการในช่วงพักเบรกด้วยแวะทานอาหารของหวานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาได้บรรยากาศก็สบายสบายนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีห้องพักวิวทะเลวิวสวยห้องกว้างสะอาดนะคะตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะวันนี้สนใจรายละเอียดก็อย่าลืมนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่0654313005นะคะ0654313005นะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยนะคะ The Beach Resort and Residence ค่ะ
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
3: ์บนโซเชียลมีการแชร์ว่ามีการโฆษณารักษาโรคตาโดยการใช้เหล็กในของผึ้งสกิดที่บริเวณเปลือกตาอ้างว่าเป็นวิธีการรักษาโรคตา

0: ไม่ว่าจะเป็นโรคต้อหรือรักษาตาพร่ามัวได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขามีการโฆษณาใช้เหล็กในของผึ้งสกิดเปลือกตารักษาโรคตาได้นี่จริงไหมครับ
1: ไม่จริงครับจากข่าวที่ปรากฏเนี่ยมีผู้ที่อ้างตนว่าสามารถเอาตัวเหล็กในผึ้งนะครับไปสกิดที่บริเวณเปลือกตาเพื่อรักษาโรคตาต่างๆรวมทั้งโรคต้อเช่นโรคต้อเนื้อต้อกระจกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับการรักษาโรคตาเลยครับ
0: อาจารย์อธิบายเหล็กในผึ้งมีอันตรายต่อดวงตา
1: โดยทั่วไปแล้วเหล็กในผึ้งมีสารพิษบางชนิดอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายในส่วนต่างๆเช่นถ้ากรณีที่เราโดนผึ้งต่อยแล้วก็มีเหล็กในไปฝังอยู่ที่เปลือกตาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทำให้เปลือกตาบวมนะฮะแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนนะครับ
0: ยังมีกรณีที่เกิดอันตรายที่บริเวณกระจกตาดำได
1: ้มีกรณีตัวอย่างอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับที่มีผึ้งไปต่อยบริเวณกระจกตาดำเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือความรุนแรงกับกระจกตาได้มากเลยส่วนที่มีเหล็กในผึ้งฝังอยู่จะเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงทำให้กระจกตาดำซึ่งควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความใสเนี่ยเกิดความขุ่นมัวแล้วก็อักเสบอย่างรุนแรงได
0: ้ดังนั้นหากโดนผึ้งต่อยที่บริเวณดวงตาจึงเป็นอันตรายอย่างมาก
1: ถ้าท่านโดนผึ้งต่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งต่อยที่บริเวณดวงตาเนี่ยจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์นะครับเพราะว่าจักษุแพทย์จะต้องส่องด้วยเครื่องมือเฉพาะและก็หาทางที่จะเอาตัวเหล็กในออกจากไม่ว่าจะเป็นบริเวณกระจกตาดำหรือบริเวณเปลือกตาและก็รวมทั้งการให้ยาลดการอักเสบอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบตามมาจนเกิดกระจกตาอักเสบอย่างรุนแรงแล้วก็แม้ว่าจะรักษาให้หายแล้วก็อาจจะหลงเหลือเป็นแผลเป็นที่บริเวณกระจกตาที่จะทำให้ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลงได้เลยครับ
0: แล้วการใช้เหล็กในของผึ้งมาสกิดที่บริเวณเปลือกตาก่อให้เกิดอันตรายได้ยังไงบ้างครับ
1: ในกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับการที่นำเอาเหล็กในผึ้งไปสกิดที่บริเวณเปลือกตาก็อาจจะทำให้สารที่มีพิษบางอย่างที่อยู่ในเหล็กในนั้นเนี่ยเกิดปฏิกิริยาที่เปลือกตาทำให้มีอาการอักเสบของบริเวณเปลือกตาได้แล้วก็เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนขึ้นมาได้โดยไม่ได้มีส่วนที่เป็นประโยชน์ใดๆกับการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาเลยครับ
0: แล้วแบบนี้หากเกิดความผิดปกติของดวงตาเช่นมีอาการตาพร่ามัวหรือเป็นโรคต้อแบบนี้ควรทำยังไงครับ
1: ภาวะตาพร่ามัวเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุที่เราพบบ่อยๆก็อาจจะเป็นภาวะสายตาผิดปกติหรืออาจจะเกิดจากโรคของต้อกระจกนะครับต้อหินหรือโรคจอประสาทตาซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและก็รักษาอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย
0: ์ซึ่งในการรักษาโรคทางดวงตาจากสุแพทย์มีวิธีการและเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการรักษา
1: การรักษาโรคตาเราก็จะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มักจะให้การรักษาโดยตรงกับบริเวณที่เป็นต้นเหตุเช่นกรณีที่เป็นต้อกระจกเกิดจากเลนตาที่ขุ่นทางการแพทย์ก็จะมีการไปใช้คลื่นเสียงไปละลายแล้วก็เปลี่ยนเลนใหม
0: ่อาจารย์จึงย้ำเตือนให้ระวังวิธีการรักษาโรคทางดวงตาที่ไม่ได้รับมาตรฐานไม่ได้รับการรับรองและอาจนำไปสู่การสร้างปัญหาใหม่
1: การที่มีการโฆษณาชวนเชื่อว่านำเหล็กในผึ้งหรือวัตถุอื่นๆเนี่ยไปเขี่ยบริเวณอื่นๆเช่นเปลือกตาหรือส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยทางการแพทย์ปัจจุบันไม่พบว่ามีประโยชน์ในการรักษาโรคของตาอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นอาจจะเป็นโทษแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยถูกหลอกนอกจากจะเสียเงินอาจจะเกิดอันตรายจากตัวพิษของเหล็กในและก็ที่สำคัญก็คือสูญเสียโอกาสในการไปรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและก็รักษาอย่างถูกต้องจากจักษุแพทย์ครับ
0: แต่สรุปแล้วที่แชร์ว่ามีการใช้เหล็กในของผึ้งสกิดเปลือกตารักษาโรคตาได้นี่เป็นยังไงครับ
1: ไม่จริงครับไม่สมควรแชร์ต่อและก็ควรจะต้องบอกต่อกันด้วยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่อาจจะเกิดอันตรายและไม่ได้ประโยชน์จากการรักษาโรคตาเลยครับ
0: หาสาเหตุและรักษาอย่างถูกต้องด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดความเสี่ยงต่อร่างกายและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75

0: สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์ว่าแพทย์เตือนการใช้สายตาจ้องโทรศัพท์มือถือมากๆอาจจะทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าเฉียบพลันได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่จริงไหมครับ
2: ในทางการแพทย์ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าการใช้มือถือเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะตาเขอย่างเฉียบพลันในกรณีนี้ครับ
1: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะตาเขแบ่งได้เป็น2สาเหตุเริ่มจากสาเหตุแรก
2: สาเหตุแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อที่เป็นตัวควบคุมการมองของดวงตาเราแต่ละข้างเนี่ยอาจจะทำงานไม่สมดุลกันทำให้ตา2ข้างอาจจะไม่ได้มองขนานกันไปโดยทั่วไปที่พบมากที่สุดนะครับก็จะเป็นภาวะตาเขเข้าในตั้งแต่กำเนิดพวกนี้ก็คือเป็นความไม่สมดุลของการทำงานของกล้ามเนื้อตาตั้งแต่เด็กแรกเกิดหรือภายใน6เดือนแรกของชีวิตเนี่ยที่เริ่มมีการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในการกรอกตาแต่ว่า

0: เด็กกลุ่มนี้จะทำได้ไม่ดีนะครับเลยทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าในแต่อย่างไรก็ตามภาวะไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตาเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเด็กโตมาเป็น 2-3 ขวบแล้วหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการทำงานของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่นะครับมันจะเกิดจากโรคที่ไปกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อผู้ใหญ่หลายท่านเป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานความดันหรือเกิดการอักเสบของเส้นประสาทตาหลังจากมีการติดเชื้อไวรัสเช่นเป็นหวัดหรือเชื้อไวรัสบางชนิดก็อาจจะทำให้เกิดภาวะตาเขตามมาได้ครับ
1: และสาเหตุการเกิดตาเขสาเหตุที่2
0: สาเหตุที่2เนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากกว่า 50-60% ก็คือเป็นภาวะสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือในผู้ใหญ่ก็ตามที่มีภาวะสายตาผิดปกติอาจจะทำให้เกิดการเพ่งตาเมื่อมีการใช้สายตามากๆก็จะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อตาไม่สมดุลก็เกิดภาวะตาเขตามมายกตัวอย่างเช่นในเด็กที่มีภาวะสายตายาวโดยธรรมชาติอยู่เดิมเนี่ยถ้าเด็กมีการใช้สายตามากๆก็อาจจะทำให้เกิดการเพ่งของกล้ามเนื้อที่ควบคุมการมองและกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกรอกตานะครับทำให้เด็กอาจจะมีตาเขเข้าในได้แต่มักไม่ได้เกิดขึ้นเฉียบพลันหลังจากการใช้มือถือการเล่นมือถือติดต่อกันในครั้งหนึ่งครั้งใดเท่านั้นหรือในเด็กบางคนที่มีภาวะสายตาสั้นมากๆหรือเอียงมากๆเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะตาเขออกซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่พบได้บ่อยทางการแพทย์เลยครับ
1: แล้วแบบนี้การใช้มือถือมากๆจะทำให้เกิดตาเขเข้าแบบเฉียบพลันในเด็กทุกรายเลยไหมครับ
0: ในคนที่ใช้มือถือแล้วเกิดภาวะตาเขตามมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเฉพาะในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะนี้อยู่แล้วก็คือมีค่าความผิดปกติของค่าสายตาบวกกับมีความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อตานะครับก็อาจจะเกิดภาวะนี้ขึ้นได้เพราะงั้นในเด็กทั่วไปคิดว่ายังไม่น่าต้องกังวลมากว่ามือถือเป็นต้นเหตุหลักหรือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะนี้ครับในไทยเรายังไม่เคยมีรายงานนะครับว่าเด็กที่เล่นมือถือแล้วจะเกิดภาวะตาเขเฉียบพลันแบบนี้นะครับ
1: ถ้าเด็กลดการใช้มือถือลงอาการตาเขที่เกิดขึ้นแล้วจะมีโอกาสดีขึ้นได้ไหมครับ
0: ในเด็กกลุ่มที่มีความผิดปกติของค่าสายตานะครับแล้วก็เริ่มสังเกตเห็นมีตาเขหลังจากใช้มือถือไปมากๆเนี่ยถ้าเราให้เขาใช้สายตาหรือเล่นมือถือน้อยลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ภาวะตาเขนั้นดีขึ้นได้นะครับแต่ว่ามักไม่หายเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยหรือสังเกตได้ว่าเด็กเริ่มมีภาวะตาเขเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอตาดีกว่าเพื่อที่จะได้ให้การวินิจฉัยว่าอันที่หนึ่งเด็กเป็นตาเหล่หรือตาเขจริงหรือไม่อันที่สองสาเหตุของตาเหล่หรือตาเขนั้นเนี่ยเกิดจากการปกติของกล้ามเนื้อตาหรือจากความผิดปกติของค่าสายตาอันที่3คือถ้ามีความผิดปกติเกิดจากค่าสายตาการที่คุณหมอจะใช้วิธีทางการแพทย์นะฮะโดยการหยอดยาลดการเพ่งแล้ววัดค่าสายตาที่ผิดปกติการสั่งแว่นให้เด็กใส่เนี่ยก็จะทำให้เด็กกลับมาตาตรงได้หรือถ้ากรณีที่ไม่ได้เกิดจากค่าสายตาผิดปกติเป็นความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อคุณหมอก็จะได้พิจารณาติดตามว่าสมควรแก่เวลาที่จะต้องทำการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาให้เด็กเพื่อแก้ปัญหาตาเขหรือไม่ครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการใช้สายตาจ้องมือถือมากๆอาจทำให้เกิดภาวะตาเขเข้าแบบเฉียบพลันได้นี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชี้ชัดว่าเป็นต้นเหตุของภาวะตาเขเฉียบพลันครับ
1: เข้าใจสาเหตุการเกิดโรคใช้มือถืออย่างพอดีและถูกต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางดวงตาได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์
3: สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990

0: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลมีการแชร์ว่าฝ่ามือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบประสาทที่สะท้อนถึงอวัยวะภายในเช่นปลายนิ้วเกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมองกลางฝ่ามือเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารและสันมือเกี่ยวข้องกับไตและระบบขับถ่ายหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณบดีคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับที่เขาแชร์ว่าฝ่ามือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบประสาทที่สะท้อนถึงอวัยวะภายในแบบนี้จริงไหมครับ
3: ย้อนกลับไปเมื่อ 3,000 กว่าปีที่แล้วหมอจีนสมัยโบราณก็มีการสังเกตว่าอาการของร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับจุดต่างๆบนฝ่ามือเราอย่างไรเส้นลมปราณหลายๆเส้นพาดผ่านบริเวณมือจนมาถึงปัจจุบันค่ะวิทยาศาสตร์ก็ได้แอปพรูฟให้เราแล้วว่าบนฝ่ามือของเราเนี่ยมันเป็นจุดของเส้นประสาทฉะนั้นเวลาที่เรากระทำลงไปที่ฝ่ามือออกแรงลงไปก็จะเกิดกระแสประสาทเกิดขึ้นจะเกิดการส่งสัญญาณไปยังสมองกับไขสันหลังที่จะส่งคำสั่งไปยังอวัยวะภายในต่างๆของเรา
2: 5จุดบนฝ่ามือเชื่อมโยงระบบประสาทแบบที่เขาแชร์ข้อแรกปลายนิ้วเกี่ยวข้องกับสมองและระบบประสาทจริงไหมครับ
3: อันนี้มีงานวิจัยปลายนิ้วที่มีปลายประสาทต่างๆมันส่งผลต่อการทำงานของสมองรวมถึงการทำงานที่เกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดของสมองด้วย
2: ถัดมาข้อที่2โคนนิ้วโป้งเกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดหากนวดแล้วรู้สึกเจ็บแปลกๆอาจเป็นสัญญาณให้คุณควรพักผ่อนและฝึกหายใจให้ลึกขึ้นจริงไหมครับ
3: ก็มีส่วนจริงเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นเส้นลมปราณของปอดหัวใจพาดผ่าน
2: ข้อที่3กลางฝ่ามือเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารคนที่มีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยมักจะรู้สึกตึงเมื่อกดบริเวณกลางฝ่ามือจริงไหมครับ
3: อันนี้ก็เกิดจากการสังเกตของหมอจีนในสมัยโบราณเหมือนว่าในบริเวณเนี้ยมักจะเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารถ้ากดไปแล้วตึงเราก็จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องดูอาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย
2: ข้อที่4ขอบมือฝั่งนิ้วโป้งเกี่ยวข้องกับแนวกระดูกสันหลังจริงไหมครับ
3: สายการแพทย์แผนจีนก็ได้กล่าวไว้ว่าบริเวณตรงนี้เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังตั้งแต่ช่วงคอช่วงอกช่วงเอวไปจนถึงก้นกบเลยฉะนั้นถ้าใครมีอาการปวดกระดูกสันหลังไม่ได้หมายความว่าให้กดแค่เท่านี้นะคะแต่ยังหมายความว่าให้เราลุกขยับตัวให้มากขึ้นด้วยเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
2: ข้อสุดท้ายข้อที่5สันมือใกล้ข้อมือเกี่ยวข้องกับไตและระบบขับถ่ายหากกดแล้วเจ็บอาจจะสะท้อนถึงการดื่มน้ำน้อยจริงเหรอครับ
3: อันนี้ก็ตรงตามทฤษฎีของแพทย์แผนจีนคนที่ดื่มน้ำน้อยๆมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือกระเพาะปัสสาวะฉะนั้นเวลากดลงไปตรงนี้จะมีอาการตึงอย่างเห็นได้ชัด
2: การกดจุดนวดมือมีวิธีการกดยังไงเหรอครับ
3: เวลากดเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เอานิ้วโป้งของเราอีกด้านนึงของมือของเราเนี่ยกดคลึงลงไปบริเวณฝ่ามือทั่วๆเลยไม่ต้องกดตะบี้ตะบันกดจนเกิดอาการเจ็บปวดถ้าตรงไหนมีก้อนมีการตึงตัวของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อให้เรากดย้ำๆนิดนึงสัปดาห์นึงก็ 1-2 ครั้งครั้งนึงประมาณสัก30นาทีขึ้นไป
2: นอกจากนี้เขายังแนะนำให้สังเกตสีบริเวณนั้นๆหากบริเวณใดมีจุดที่มีสีคล้ำลงหรือซีดผิดปกติอาจเป็นสัญญาณให้เราหันมาใส่ใจอวัยวะที่เชื่อมโยงนั้นๆมากขึ้น
3: จริงเป็นส่วนหนึ่งค่ะจริงๆแล้วเราควรคอนเซิร์นตรงบริเวณฝ่ามือของเราที่มีสีซีดลงหรือว่าสีคล้ำขึ้นเนี่ยมันมีการอักเสบอยู่เดิมหรือเปล่าแต่ถ้าเรากดแล้วไม่ได้มีการอักเสบปวดบวมแดงร้อนบริเวณฝ่ามือเราค่อยมาคอนเซิร์นที่อวัยวะภายในค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจการกดจุดแบบแพทย์แผนจีน ควรหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องด้วยนะครับ
3: บางครั้งภาพหรือว่าสื่อต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงได้ฉะนั้นอยากจะให้ศึกษาจากหนังสือหรือว่าแหล่งอ้างอิงที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนแม้กระทั่งการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็จะทำให้เรากดจุดได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น
2: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าฝ่ามือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบประสาทที่สะท้อนถึงอวัยวะภายในร่างกายได้นี่เป็นยังไงครับ
3: การกดจุดสะท้อนอวัยวะภายในที่กดบริเวณฝ่ามือของเราเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพของเราได้จริงๆฉะนั้นเรื่องนี้แชร์ได้ค่ะ
2: สุขภาพที่ดีต้องอาศัยการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมและไม่ละเลยสัญญาณอันตรายของร่างกายต่างๆนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
0: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
1: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่

0: สนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ขณะนี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยถือพวงมาลัยขอบคุณนายกหลังเคยนำเครื่องบินส่วนตัวส่งมอบหัวใจให้จากโครงการหัวใจติดปีกบรรยากาศก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรเมื่อนายอนุทินเดินทางมาถึงได้เยี่ยมชมบูธจากหน่วยงานต่างๆที่มาจัดในงานและเมื่อมาถึงบูธของไปรษณีย์ไทยนายอนุชาจันทร์พรหมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง3สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง3ได้เข้ามาคุกเข่ายกมือไหว้พร้อมมอบพวงมาลัยให้กับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินจึงรีบพยุงตัวนายอนุชาขึ้นพร้อมกับสวมกอดนายอนุชาได้บอกกับนายกรัฐมนตรีว่าตนคือหนึ่งในผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคหัวใจและได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของนายอนุทินที่ได้ทำการบินนำเพื่อส่งมอบหัวใจให้แม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่มีพายุแรงมากแต่นายกรัฐมนตรีก็ขึ้นบินเพื่อนำหัวใจไปให้ตัวเองจึงอยากจะมาขอบคุณนายอนุทินซึ่งตนเองหาโอกาสพบนายกรัฐมนตรีมานานแล้วสำหรับเคสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นภารกิจหัวใจติดปีกเมื่อปี2561เดินทางไปรับหัวใจจากจังหวัดอุดรธานีท่ามกลางสายฝนมาเปลี่ยนให้ชายคนดังกล่าวที่กรุงเทพซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวกับชายคนดังกล่าวได้ว่าขอให้รักษาตัวดีๆอย่าให้ป่วยอีกผบ.กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาถพร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งพบปะกำลังพลมอบแนวทางการปฏิบัติงานจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอปางมาผ้ารวมถึงพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมพบปะพูดคุยกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนโดยเน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันชายแดนให้เป็นไปตามพันธกิจปูตินชื่นชมเกาหลีเหนือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ส่งสารถึงนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสวันครบรอบการปลดปล่อยเกาหลีจากการปกครองฐานะอาณานิคมของญี่ปุ่นโดยเน้นย้ำว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือมีความร่วมมือกันครอบคลุมทุกด้านพร้อมประสานพลังเพื่อรักษาความมั่นคงและความมีเสถียรภาพในภูมิภาคตลอดจนเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาของนานาชาติโดยยูเครนกล่าวหาอย่างต่อเนื่องว่ารัสเซียนำขีปนาวุธและยุทธภัณฑ์ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือมาใช้ในการทำสงครามกับยูเครน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดสนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ

0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
9: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลง

กับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: ารพันสาระ
1: สำหรับในช่วงนี้นะคะนานาสารพันสาระค่ะเรื่องที่อยากจะเอามาเล่าเอามาคุยกันนะคะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าจะมีอาหารนะคะใกล้ตัวที่สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นตัวร้ายนะคะเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็เลยออกมาเปิดเผย4กลุ่มอาหารใกล้ตัวค่ะที่ช่วยควบคุมค่าคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างอันดับ1ก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะเบอร์รี่ทั้งหลายก็อย่างเช่นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรพวกนี้นั่นเองนะคะกินเข้าไปเนี่ยก็จะเขามีเขาเรียกว่ามีสารชนิดหนึ่งนะคะที่จะไปช่วยปกป้องผนังหลอดเลือดแล้วก็ลดกระบวนการออกซิเดชันของดีของ LDL นะคะหรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีนั่นเองนะคะกินให้พอเหมาะนะอันดับ2ก็คือธัญพืชแล้วก็เมล็ดพืชต่างๆค่ะอันนี้จะเป็นเมล็ดเจียเมล็ดแฟลกนะคะฟักทองทานตะวันกินได้นะคะแล้วก็ชนิดที่3ก็คือพืชตระกูลถั่วค่ะถั่วเขียวถั่วดำรวมถึงถั่วชนิดต่างๆก็ล้วนติดโผอาหารที่แพทย์ให้การยอมรับแล้วก็แนะนำให้กินนะคะเพราะว่าถั่วเหล่านี้เขาจะมีใยอาหารสูงค่ะแล้วก็อันดับที่4ก็คือข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยมีสารเบต้ากลูแคนค่ะซึ่งมีใยอาหารชนิดละลายน้ำได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางแล้วก็มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นะคะแล้วก็กินควบคู่กันไปกับปลาที่มีไขมันดีแซลมอนแมคเคอเรลนะคะน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าข้าวกล้องขนมปังโฮวีตนะคะธัญพืชเมล็ดพืชต่างๆผลไม้แล้วก็ผักใบเขียวนะคะอันนี้กินควบคู่กันไปได้ส่วนในทางกลับกันนะคะอาหารที่จำกัดค่ะจำกัดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นนะคะไส้กรอกเนื้อสัตว์ติดมันเนยไขมันสัตว์ครีมชีสเค้กพวกนี้นะคะควรจะลดลงนะคะไม่มีอาหารมาจันเพียงชนิดเดียวนะคะที่จะสามารถลบล้างภาวะคอเลสเตอรอลสูงได้ทันตานะคะดังนั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทีเล็กทีละน้อยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วก็หัวใจในระยะยาวนะคะเป็นเรื่องราวสาระดีๆค่ะคุณผู้ฟังนะไม่ต้องจ่ายแพงค่ะของใกล้ตัวนี่แหละนะแต่ว่าคุณต้องรู้จักเลือกรู้จักกินนะคะของดีๆที่มันมีประโยชน์นะคะเอาให้พอดีพอเหมาะกับร่างกายด้วยและนี่คือในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
0: นานาสารพันสาระ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
2: M-Cut Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cut Radio Network

กับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนและผู้ปกครองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับผู้ปกครองหลายๆท่านที่มีลูกอยู่ชั้นอนุบาลอยู่ประถมต้นเนี่ยนะครับบางทีเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยก็นิยมจะให้ลูกเนี่ยนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วตัวเองก็ขับนะครับตัวเองเนี่ยใส่หมวกกันน็อกดีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าลูกที่นั่งหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่หมวกกันน็อกกันนะครับด้วยเหตุผลหลายประการบางคนบอกว่าหมวกกันน็อกเด็กหาซื้อยากบางคนบอกว่าเด็กไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยนะฮะบางคนบอกว่าเดี๋ยวพอส่งลูกเสร็จแล้วก็จะเกะกะรึงรังนะครับแต่คุณรู้หรือไม่นะครับว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับความเสียหายจะเกิดขึ้นกับลูกของคุณนะครับเพราะว่าลูกของคุณเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็นั่งด้านหน้านะครับเวลาเกิดชนขึ้นมาเนี่ยนะครับลูกเราก็จะกระเด็นไปนะครับหัวก็จะไปกระแทกกับรถคันด้านหน้าหรือสิ่งของต่างๆทำให้ลูกได้รับบาดเจ็บได้นะครับฉะนั้นหยุดคิดสักนิดนะครับก่อนที่จะให้ลูกนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับจริงๆแล้วไม่สมควรนั่งหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องนั่งด้านหน้าเนี่ยก็หาหมวกกันน็อกให้ลูกใส่สักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าราคามันอาจจะแพงกว่าหมวกกันน็อกผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เพื่อความปลอดภัยเราควรที่จะตระหนักในเรื่องนี้ด้วยนะครับนำมาเตือนนำมาแจ้งกันในช่วงนี้ครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: สำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
0: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: นาฬิกา3นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วไทยอาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมผู้เบสุนีและวิทยากรประจำรายการของเรานะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณผู้เบสท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
6: ครับผมก็อยู่ด้วยกันนะครับวันเสาร์นะครับ18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคุณผู้ฟังครับก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ช่องทางเดิมของเรานะครับทาง LINE @mcotnews นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับที่ mcotnews fm 100.5 ในช่วงแรกนะครับเราก็จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารอัปเดตกันนะครับในชั่วโมงที่2ก็ยังคงติดตามซีรีส์อารยธรรมแห่งอุษาคเนย์นะครับวันนี้เดินทางมาถึงตอนที่54แล้วนะครับแล้วก็ในชั่วโมงแรกเนี่ยก็สัก6โมงเย็นจนถึงทุ่มนะครับเราก็จะอัปเดตประเด็นข่าวร้อนในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับ
7: ครับคุณผู้เบสครับ
6: ก็ไปเริ่มข่าวแรกกันเลยเนาะอาจารย์
7: เชิญเลยครับ
6: ครับผมเป็นประเด็นข่าวใหญ่ระดับภูมิภาคนะครับที่กระทบถึงไทยโดยตรงครับเกี่ยวกับข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางศาลอนุญาโตตุลาการถาวร นะครับหรือว่า PCA ก็มีการประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์นะครับอดีตนักการ

0: ทูตและก็นักกฎหมายระหว่างประเทศชาวออสเตรเลียให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมาธิการไกล่เกลี่ยคนที่5ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับหรือว่า UNCLOS ซึ่งคณะกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยก็มี5คนฝั่งกัมพูชาเขาก็ส่งเอกอัครราชทูตปีเตอร์ทัสโจเซนเจนเซนและก็ศาสตราจารย์ชองมาร์กทูเวนินนะฮะส่วนไทยเราก็ส่งผู้พิพากษาดูริเกอร์โวลฟรัมและก็อัลเบิร์ตออฟมันนะครับซึ่งก็เป็นกรรมธิการทั้ง4ท่านเนี่ยมีการหารือกันจนสุดท้ายก็ไปเลือกคุณแคทรีนาคูเปอร์ขึ้นมาเป็นประธานแล้วทีนี้ท่าทางของกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการออกแถลงการไปเมื่อวานนี้นะครับยืนยันว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วและฝ่ายไทยก็สนับสนุนคุณคูเปอร์เนี่ยเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงเคยเป็นตัวแทนรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการไกล่เกลี่ยพื้นที่ทับซ้อนระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเต้มาแล้วนะครับโดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการก็จะมีการนัดประชุมครั้งแรกเดือนกันยายนเพื่อที่จะวางกรอบและก็ระเบียบวิธีพิจารณาความซึ่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยโดยสำนักข่าวคาแมร์ไทม์เขาก็อ้างถึงกระทรวงการต่างประเทศของเขานะครับอาจารย์แสดงความขอบคุณแล้วก็มั่นใจมากนะครับว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับที่กัมพูชาริเริ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลแล้วก็เปิดทางไปสู่การปลดล็อกการขุดเจาะทรัพยากรน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนได้สักที หลังจากที่ไทยเราก็ประกาศถอนตัวจาก MOUCC ไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาอาจารย์ครับการที่กัมพูชาเดินเกมรุกเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับเนี่ยเพื่อหวังผลทางการเรื่องของทรัพยากรพลังงานนะครับในขณะที่ไทยเรายกเลิก MOUCC ไปและการได้ประธานไก่เกรียมที่มีประสบการณ์ในเคสของออสเตรเลียและก็ติมอร์แบบนี้อาจารย์มองว่าทิศทางการเจรจาในเดือนกันยายนนี้ครับไทยเราจะเป็นต่อหรือว่าเสียเปรียบหรือว่าควรจะวางกลยุทธ์แบบไหนไม่ให้เสียผลประโยชน์ทางพลังงานครับอาจารย
1: ์ก็นับไปเลยฮะ1ปีต่อไปนี้มันจะไม่ใช่การเจรจาระหว่างไทยกับเขมร
0: ฮะ
1: นะครับก็ทั้ง5ท่านนี้จะเป็นคนที่นั่งคุยกันนะฮะเพื่อที่จะทำสรุปรายงานออกมาตามหลักกฎหมายทะเลสากลซึ่งก็เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1982คุณฟูเบส
0: ครับ
1: แล้วการมีคณะแบบนี้นะครับไม่ได้แสดงว่าใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะฮะแต่มันยืนอยู่บนหลักกฎหมายสากลซึ่งการที่ประเทศไทยเรายกเลิกบันทึกความเข้าใจเมื่อปีฉบับปี2544นะครับหรือปี2001นั้นเนี่ยก็เป็นเจตนาของไทยอยู่แล้วที่จะยึดโยงตามกฎหมายทะเลสากลในการว่าด้วยพื้นที่มันก็ต้องชี้ให้ชัดเข้าไปคุณภูเบศมันจะมีก็คือหลักของกฎหมายทะเลเนี่ยเขาจะกำหนดชัดเจนนะครับว่าเขาเรียกว่าเส้นฐานนะครับเส้นฐานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเส้นฐานเนี่ยหมายความว่าในความเป็นเส้นฐานทางทะเลนั้นมันก็คือเขตหน้าน้ำภายในของไข่ของมันนะครับซึ่งไอ้เส้นฐานเนี่ยมันก็จะเป็นหลักของการวัดออกไปสู่ทะเล12ไมล์แรกเขาเรียกว่าทะเลอาณาเขต
0: ครับ
1: คือภูเบศรแล้วก็ต่อจาก12ไมล์แรกไปอีก12ไมล์อันนี้เขาเรียกว่าเขตต่อเนื่องนะครับก็รวมแล้วก็คือ24ไมล์ทะเลมันก็จะเป็นของใครของมันจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนในทะเลระหว่างประเทศที่โดยหลักกฎหมายเขาจะเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทางทะเลนะครับก็ไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องไปกังวลนะครับก็เพราะว่าทั้ง5ท่านนี้ต้องถือว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านอย่างที่เราเสนอไปเนี่ยเคยเป็นถึงประธานคณะสารทางทะเลด้วยซ้ำนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอะไรพวกเนี่ยคุณภูเบศมันไม่สามารถที่จะไปบิดผิวอะไรกันได้ทุกคนก็จะพูดถึงตามหลักนะครับว่าภูมิประเทศของทะเลนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับ ก็ตรงนี้แหละฮะ1ปีต่อไปนี้มันจะไม่ใช่การเจรจาโดยตรงระหว่างไทยกับเขมรอีกต่อไปแต่จะทำงานร่วมกันโดยผ่านคณะไกล่เกลี่ยทั้ง5คนนี้นะฮะก็บวกไปเลยครับนับตั้งแต่เดือนกันยาเขาหมายความว่า

0: เจอกันครั้งแรกเดือนกันยาก็บวกไปเลยครับ12เดือน
1: ครับ
0: เพื่อที่จะทำสรุปรายงานและทั้ง5ท่านนี้ก็จะรายงานต่อทางการไทยและกัมพูชาว่าสรุปออกมาอย่างไรแล้วก็จะถามความเห็นของไทยและกัมพูชาว่าจะทำตามข้อเสนอแนะหรือไม่แต่ถ้าไม่ทำตามก็เป็นกรรมของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องรับกันต่อ
1: เราจะให้หารือกันทำไมถ้าไม่ทำตามอาจารย
0: ์แต่ส่วนใหญ่จะตกลงกันได
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณเดชก็อย่างกรณีอย่างคุณแคทริน่าใช่ไหมแคทริน่าคูเปอร์เนี่ยก็เคยอยู่ในคณะไก่เกี่ยแต่เป็นแต่ไม่ใช่ในลักษณะเป็นกรรมการกรรมาธิการในคณะไก่เกี่ยนะครับแต่เป็นตัวแทนของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อที่จะไปถกกับรัฐบาลของติมอร์ตะวันออกซึ่งจริงๆก็ใช้เวลา12เดือนเหมือนกันนี่แหละนะครับออกมาผลออกมาก็ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันบอกว่างั้นเรามาคุยกัน2คนต่อคณะทำออกมาช่างมัน ปกติเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยวกลับมาต่อครับอาจารย์ครับเบรกสักครู่ครับ
0: เชิญครับเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: 09 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ทั่วไทยอาเซียนยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็ผมภูเบศนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับก็ไลฟ์หลายช่องทางเลยนะครับวันนี้ครับอาจารย์
6: ครับ เรามาต่อกันนะฮะก็ต้องดูครับว่าทั้ง5ท่านนี้จะเจอกันบ่อยขนาดไหนก็อยู่ที่การประชุมนัดแรกในเดือนหน้าเดือนกันยาต้นเดือนนะครับก็จะมีกรอบข้อทำงานการทำงานร่วมกันจะทำยังไงเจอกันที่ไหนบ้างอะไรพวกนี้นะครับจะมีฝ่ายกัมพูชานะเป็นเจ้าภาพสถานที่ไหมฝ่ายไทยยังไงไหมหรือจะมีประเทศที่อยู่ตรงกลางหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในกรอบของการประชุมครั้งแรกนี่แหละแล้วก็พอตกลงกันได้ว่าอาจจะมีข้อกำหนดแบบกว้างนะครับการปฏิบัติงานร่วมกันก็อาจจะเจอกันเดือนละ2ครั้งอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็น15วันครั้งนึงแต่ส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยเดือนนึงก็จะเป็น1ครั้งอะไรพวกเนี้ยคุณฟูเบศมันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหาแต่กรณีของไทยกับกัมพูชาถ้าผมมองเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยตั้งแต่เรายกเลิก MOU 44นะครับเพราะว่า MOU 44นั้นเนี่ยมันต่างฝ่ายต่างอ้างขึ้นมาแล้วก็มันบอกว่ามันมีพื้นที่ทะเลที่ต้องแบ่งผลประโยชน์กันนะครับกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับถึงขนาดว่าอ้างลากเส้นลงจากหลักเขตหลักที่73อะไรพวกนี้คุณภูเบศซึ่งมันผิดหลักกฎหมาย นะฮะมันผิดหลักกฎหมายทะเลอยู่แล้วเพราะว่าการที่คุณจะลากลงไปในทะเลเนี่ยมันต้องลากจากเบสไลน์นะครับ ก็คือเส้นก็เรียกว่าเส้นฐานนะฮะเส้นฐานถ้าคุณภูเบศนึกไม่ออกเส้นฐานเนี่ยมันคือยังไงเวลาคุณภูเบศไปนั่งอยู่ชายหาด
5: ครับ

0: สังเกตฟองขึ้นเวลาฟองขึ้นมันซักเข้ามาปุ๊บมันก็จะไล่เราใช่ลึกเข้ามาใช่ไหม
1: ฮะ
0: แล้วทีนี้มันก็จะค่อยๆยุบตัวลงไปพอมันไอฟองน้ำไอฟองขึ้นนั้นเนี่ยมันยุบตัวลงไปในจุดไหนเนี่ยที่เป็นจุดที่ลึกที่สุดของห้วงทะเลตรงนั้น
1: ครับ
0: ตรงนั้นแหละครับที่เขาถือว่าเป็นเส้นฐานนะฮะ ที่จะใช้เป็นหลักอ้างอิงในการวัดลงไปสู่ทะเล12ไมล์แรกแล้วก็พอได้12ไมล์แรกแล้วก็จะต่อจาก12ไมล์แรกนั้นออกไปอีก12ไมล์นะครับไอ้เขต12ไมล์แรกเขาเลยเรียกว่าทะเลอาณาเขตก็หมายความว่าเป็นของราชอาณาจักรไทยหรือราชอาณาจักรของกัมพูชาก็สุดแล้วแต่ 100% นะฮะไม่มีใครมาอ้างสิทธิ์เหนือตรงนี้ได้ส่วนวัดต่อไปอีก12ไมล์ทะเลต่อจาก12ไมล์แรกรวมแล้วมันก็จะได้24ไมล์ทะเลนะครับแต่ไอ้12ไมล์ที่2เนี่ยคุณภูเบศ
1: ครับ
0: จะโดยหลักกฎหมายเขาไม่ถือว่าเป็นอธิปไตยแต่เป็นการใช้อำนาจของรัฐในการดูแลและควบคุมและจัดสรรผลประโยชน์ได้ 100% เช่นเดียวกันนะครับ หมายความว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้หลักกฎหมายว่ามันอาจจะมีโจรสลัดอาจจะมีการค้าเถื่อนผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเรือลาดตระเวนเรือของกองทัพเรืออะไรพวกนี้นะครับออกตรวจตราอยู่เสมอนะครับก็รวมแล้ว24ไมล์ทะเลแต่ทีนี้ไอ้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มันทับซ้อนกันมันต้องวัดออกไปถึง200ไมล์ทะเลคุณภูเบศ
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้วัดจากเส้นที่24ไมล์ทะเลนะครับก็วัดจากเส้นฐานนี่แหละออกไป200ไมล์ทะเลหมายความว่าคุณภูเบศก็เอา24ลบออกไปนะครับเขตที่ต่อจาก24ออกไปเนี่ยนะครับลบออกจาก200ไอ้พื้นที่ตรงนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขาเรียกว่า exclusive economic zone นะครับ หรือว่า EEC ไอ้ตรงนี้แหละที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาผลประโยชน์ได้นะครับหรือจัดสรรถ้ามันไปทับซ้อนกันหรือมันไขว้กันมันก็จะออกมาเป็นพื้นที่ overlapping ในทะเลก็คือพื้นที่ทับซ้อนแต่ทีนี้ไอ้ที่เราเกิด MOU 44นั้นเนี่ยมันไม่ได้คิดจากหลักนี้เลย
1: ครับ
0: ก็คือฉันอยากได้เท่าไหร่ฉันก็ขีดเอาไม่กล่าวไว้คุณผู้ชมมันก็เลยขีดเอานะครับถึงขนาดว่ามีท่านผู้นำบางท่านเนี่ยบอกว่าเขมรได้ใจดีขนาดไหนเขาลากจากหลัก73ก็จริงจริงเนี่ยมันต้องผ่าเกาะกูดครึ่งนึงเขายังโค้งลงไปให้เราเลยอะไรก็เลยนะครับไอ้นี่ก็คือคิดจากความไม่รู้นะครับแต่คิดจากหลักที่ว่าอยากได้ผลประโยชน
1: ์
0: ทั้งนั้นซึ่งผลประโยชน์ที่มันอยู่ใต้พื้นที่ 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆคุณฟิวเบตก็ถ้าจากการประเมินนะถ้าคิดเป็นเงินก็จะอยู่ประมาณ15ล้านล้านบาทก็ถือว่าเยอะนะ
1: จากทรัพยากรใต้ทะเลนั้นใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับทั้งแก๊สและน้ำมันอันนี้ยังไม่มีการสำรวจว่ามีแร่เอิร์ธด้วยหรือไม
1: ่ครับ
0: ถ้าเจอแร่เอิร์ธด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งจะพุ่งจู๊ดขึ้นไปอีกเลยนะครับโดยหลักแล้วนะครับก็ให้หลักประกันได้เลยนะครับว่าการที่เป็นไปตาม UNCLOS นะครับมันจะไม่ทำให้ประเทศไทยเราเสียเปรียบและจะไม่ทำให้กัมพูชาสามารถที่จะไปอ้างขีดจากหลัก73ผ่าขอขูดได้อะไรพวกนี้นะฮะไม่สามารถที่จะทำเยี่ยงนั้นได้นะครับก็นั่งดูนั่งฟังอย่างสบายใจได้ครับไม่ต้องกังวลถึงเขาจะตัดสินออกมายังไงก็แล้วแต่ขั้นสุดท้ายนะครับว่าจะทำตามหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกันระหว่างอำนาจรัฐไทยกับเขมร
1: ครับ
0: นะครับตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้มันมีเคสเดียวครับก็คือติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ในขณะที่ก็นี่แหละฮะก็เข้ากระบวนการอันครอสเหมือนกันนี่แหละก็ครบ1ปีเสร็จปุ๊บทุกคนก็ไปนั่งอ่านบทรายงานบทอะไรเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าออสเตรเลียกับติมอร์ตะวันออกมานั่งคุยกัน2ต่อ2บอกว่าไอ้รายงานที่เขียนมาเนี่ยเราไม่เอานะก็คือไม่เอาทั้งคู่
1: ครับ
0: สาเหตุที่ไม่เอาทั้งคู่มัน

0: ก็มีเงื่อนไขปัจจัยอื่นที่มาบีบบังคับอยู่ก็เพราะว่าถ้ามันปฏิบัติตามข้อที่เขาเสนอแนะมาโดยคณะอันครอสทั้ง5เนี่ยนะครับที่เขาเคยทำมาแล้วเนี่ยแล้วก็นางแคทรีน่าเนี่ยก็เคยอยู่ในกระบวนการนั้นมาแล้ว ก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีนะฮะมันก็เลยทำให้ปรากฏว่าติมอร์ตะวันออกโดยรัฐบาลตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผู้นำน่าจะเป็นเนี่ยนะศาสนากุสเมานี่แหละ
1: ครับ
0: ก็สลับกันไปสลับกันมา2คนมีศาสนากุสเมาในห้วงไหนที่ศาสนากุสเมาเป็นประธานาธิบดีนะครับฮอต้าก็จะเป็นรามอสฮอต้าก็จะไปเป็นนายกสลับกันไปสลับกัน
1: มาไม่มีคนอื่นแล้วเหรอครับอาจารย
0: ์มันก็มีอยู่นะแต่ว่า
1: ขึ้นมาไม่ได
0: ้เขาก็เรียก2คนนี้มาตลอดนะครับก็สลับตำแหน่งกันไปมาอยู่นี่แหละนะครับก็ปรากฏว่าติมอร์ตะวันออกเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบในการขุดค้นทรัพยากรเพื่อที่จะเอาเงินมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเพราะว่าเขาเป็นประเทศเกิดใหม่คุณภูเบศ
1: ครับ
0: ติมอร์ตะวันออกนี่เป็นประเทศโดยสมบูรณ์เมื่อปี2002นะครับเพราะนั้นก็พอมาเจอเรื่องทะเลกับออสเตรเลียเนี่ยก็เลยไปคุยกับออสเตรเลียบอกว่าโอเคคณะอันครอสว่าอย่างนี้เราไม่ต้องปฏิบัติตามเนาะแต่เอาเป็นว่าเราแบ่งกันแบบนี้แบ่งกันแบบให้เราได้เยอะกว่าหน่อยนึงออสเตรเลียก็เอาในส่วนที่ว่าเป็นผู้ได้รับสัมปทานไปก็แล้วกันมันก็เลยผลประโยชน์สมกันนะครับสมประโยชน์ก็คือว่าออสเตรเลียก็เป็นผู้ได้รับสัมปทานในพื้นที่ทับซ้อนนั้นแล้วก็พอขุดค้นขายได้ก็เอาเงินมาแบ่งที่ติมอร์ตะวันออกมันก็มีปัจจัยอันนั้นนะครับแต่มันมีตัวอย่างซึ่งมันไม่ใช่กรณีแบบอันครอสแต่เป็นการคุยกันโดยไม่ต้องไปถึงขั้นตอนนั้นนะครับและคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือประเทศไทยทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นประเทศไทยมีประสบการณ์เรื่องนี้มากกว่าประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็ตกลงได้แล้วก็คืออันดับแรกก็คือเราตกลงกับเวียดนามตกลงกันได้เมื่อปี2541
1: ครับ
0: นั่นแหละครับเกิดก่อนจะเกิด MOU 44ด้วยซ้ำนะครับตกลงคือพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นมันมีอยู่ประมาณ 6,000 กว่าตารางกิโลเมตรระหว่างไทยกับเวียดนามในทะเลนะครับก็เวียดนามก็เลยตกลงเอาอย่างนี้บอกว่าเราแปลงเนี้ยเราแบ่งกันคิดเป็นสัดส่วนเวียดนามขอแค่ 32.5% ที่เหลือนั้นก็เป็นของไทย
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ 32.5 นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัมปทานของไทยไปก็แล้วกันถ้ามันได้ผลประโยชน์มาก็แบ่งในสัดส่วน 32.5 นั้นให้เวียดนามอันนี้คือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี2541นะครับอันนี้ทำไมผมยกอันนี้เดี๋ยวจะไปขมวดไทยให้ฟังส่วนประเทศที่2ที่ตกลงกับไทยได้คือมาเลเซียครับคุณภูเบศ
1: ครับ
0: มาเลเซียก็มีพื้นที่ทับซ้อนในทะเลกับไทยก็7,250 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็ตกลงกันได้แล้วตั้งแต่ปี2548อันนี้ตกลงแบ่งกันครึ่งๆก็หมายความว่าประเทศไทยเราถ้าไปขุดเจาะสัมปทานในพื้นที่นี้ก็แบ่งผลประโยชน์ให้มาเลเซียครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับส่วนแก๊สน้ำมันอะไรเนี่ยจะเอามาใช้ในไทย ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ขอเป็นตัวเงินให้ฉันอะไรประมาณนั้นคุณภูเบศนะฮะ มันก็เลยไม่มีปัญหาแต่ที่ผมจะขมวดให้ฟังก็คือว่าทะเลอาณาเขตพื้นที่ทะเลอาณาเขตของทั้งเวียดนามและมาเลเซียมีกว้างใหญ่ไพศาลกว่ากัมพูชาถ้าเราเลือกดูนะครับขนาดว่าเขากว้างใหญ่ไพศาลกว่ากัมพูชาซึ่งมีพื้นที่ทะเลกระจิตริดหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีแค่ 6,000 กว่าตารางกิโลเมตรระหว่างไทยกับเวียดนาม7,000 กว่าตารางกิโลเมตรระหว่างไทยกับมาเลเซียเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ในเขตของกัมพูชาที่จะทับซ้อนกับประเทศไทยในกรอบของอันครอสนี้มันจะใหญ่กว่าทั้งสองแปลงที่ไล่เรียงมาให้ฟัง มันเล็กกว่าแน่นอนแทนที่มันจะเป็น 26,000 ตารางกิโลเมตรอย่างที่เอามาอ้างในแผนที่กันนั้นแล้วก็ตีราคากันแล้วเรียบร้อยนะครับบอกได้เลยฮะนั่งใจเย็นๆได้12เดือนต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลครับ
1: ครับผมนะฮะ
0: ถึงวันนั้นคุณเซนไม่อยู่แล้ว
1: จริงเหรออาจารย์
0: จะใครดู

0: ถูกมันถามท่านยมนะแต่ประมาณว่าไม่น่าจะอยู
1: ่ป่วยหนักอยู่ละฮะ
0: มันก็เอาเดินไปก็หมอมาโถส้วมตายก็มีคนพูด
1: อะไรก็ไม่แน่นอนเนาะอาจารย์ชีวิตคนเรานะครับ
0: ใช่แล้ว
1: มาต่อกันที่ข่าวที่2นะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวทางทหารแล้วก็ดุลอำนาจมหาอำนาจในกัมพูชานะครับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาครับได้ออกมาประกาศนะครับว่ากัมพูชาและสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะกลับมาจัดฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันอีกครั้งภายใต้รหัสอังกอร์เซนทินอลนะครับปี2570อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูการฝึกซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากที่ทางกัมพูชาเนี่ยเคยสั่งยกเลิกไปแล้วเมื่อปี2560แล้วก็หันไปฝึกรหัสโกลเด้นดราก้อนกับกองทัพจีนแทนนะครับซึ่งการประกาศนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากการพบกันระหว่างฮุนมาเน็ตแล้วก็ทางปลัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฝ่ายนโยบายที่กรุงพนมเปญท่ามกลางความกังวลของสหรัฐนะครับต่อการที่จีนเนี่ยเข้ามาพัฒนาฐานทัพเรือเรียมในอ่าวไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้นำกัมพูชาก็ยังคงยืนยันปฏิเสธนะครับว่าฐานทัพเรือเรียมเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้เพื่อให้มหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งเป็นการเฉพาะทีนี้อยากจะถามอาจารย์ครับว่ากัมพูชาเล่นเกมดูอำนาจยังไงในมุมมองหนึ่งรับเงินทุนแล้วก็ซ้อมรบกับจีนอย่างหนักแต่อีกมุมมองนึงก็ไปดึงสหรัฐกลับมาร่วมฝึกซ้อมรบในอ่าวไทยใกล้ๆบ้านเราการขยับแบบนี้ของกัมพูชาเนี่ยมันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางทะเลของไทยหรือว่าอ่าวไทยยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็คือถ้ามันมีกองทัพเพียงพอมันก็คงอยากจะรบกับไทยอยู่แต่ตอนนี้มันไม่พ
1: อ
0: ไม่สามารถนะครับถ้ากองทัพมันเพียงไกลมันก็คงรบกับทั้งเวียดนามลบกับทั้งลาวด้วยแหละนะครับโดยวิถีความคิดอย่างคุณเซนที่เป็นอยู่แต่เอาเป็นว่าสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าประเทศไหนเป็นประโยชน์ต่ออำนาจของคุณเซนและวงตระกูลคุณเซนก็จะไปหาประเทศนั้น
1: ครับ
0: นะครับจริงๆอเมริกานี่เข้ามาก่อนจีนนะอเมริกาเข้ามาก่อนจีนแล้วก็มาเกื้อหนุนสนับสนุนอำนาจของคุณเซนได้ซ้ำนะครับก็ตั้งแต่มันมีการปราบการก่อการร้ายสากลตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาคุณภูเบศก็2001เป็นต้นมานะครับก็พัฒนากองกำลังให้ฮุนเซนจากกองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็มาเป็นกองกำลังต้านการก่อการร้ายสากลโดยมีฮุนมานัทเป็นผู้บัญชาการนะครับวันนั้นฮุนมานัทก็เลยมี2บทบาทบทบาทหนึ่งก็คือเป็นผู้บัญชาการกองกำลังต้านก่อการร้ายสากลที่อเมริกาอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาแล้วก็แต่ทีนี้สิ่งที่อเมริกาทำกับกัมพูชาเนี่ยมันนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณต่อฮุนเซนคุณฟูเบตทุกกลไกที่อเมริกาวางไว้เนี่ยมันเป็นโทษต่ออำนาจของฮุนเซนล้วน
1: ๆ
0: มันก็เลยทำให้ฮุนเซนเนี่ยก็เลยไปหาทางอื่นนะครับจุดเริ่มต้นของการถีบตัวเองออกจากอเมริกาก็คือเป็นปี2012
1: ครับ
0: แล้วไปหาจีน
1: ไปซบจีน
0: ไปซบจีน
1: เรียกได้ว่าเป็นการคานอำนาจได้ไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ครับไม่ใช่คานนะก็คือดีดอเมริกาออกไปเลย
1: ดีดเลย
0: ดีนะ ไม่บอกว่าถีบ นะครับมันค่อยๆดีดออกไปทีละอันนะครับเพราะว่าไอ้พวกกลไกหรือว่าองค์กรต่างๆที่อเมริกาเข้าไปตั้งในกัมพูชานั้นเนี่ยมันไม่เป็นคุณต่อคุณเซนนะไม่ว่าจะเป็นองค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะครับ Global Witness ซึ่งดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยนะครับสถานีสื่อที่เรียกว่า Voice of Democracy อะไรพวกนี้คุณภูเบศมันล้วนแล้วแต่ไปคัดง้างแล้วก็ไปสวนทางกับความต้องการของฮุนเซนล้วนคุณเซนก็เลยไปสวามิภักดิ์ต่อจีนเพื่อที่จะดึงจีนนี่แหละมาเกื้อหนุนตัวเองก็นั่นแหละฮะก็คือในปี2012คุณเซนก็ได้เป็นประธานอาเซียนสมิธแล้วก็ตอบสนองจีนก็คือไม่บรรจุวาระการประชุมทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมอาเซียนสมิธเมื่อปี2012ก็อาเซียนวงแตกเลยนะก็คือไม่มีแถลงการร่วมของผู้นำเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนและที่มันสุดไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่ฮุนเซนเป็นประธานก็คือเป็นประธานครั้งแรกก็ทำให้วงแตกก็ลองนึกดูนะคร
1: ับ
0: เพื่อที่จะตอบสนองตัวเองแต่เบื้องลึกก็คือว่าไปเอาใจจีนก็หลังจากนั้นแหละครับจีนบอกว่าฮุนเซนอยากได้อะไรให้หมดเลย นั่นแหละครับทั้งการสร้างกองกำลัง

0: างส่วนตัว BHQ ทุกวันนี้นะครับกองทัพบกกองทัพเรืออากาศอยากได้อะไรนะให้เรือตรวจการมา20ลำนะครับกองทัพบกก็ได้ปืน BM 21มา400กว่าชุดนะครับพวกโดรนตรวจการก็ได้มา 4,000 กว่าเซตอะไรพวกนี้มันก็เยอะแยะมากมายนั่นแหละแล้วก็ BHQ เนี่ยก็มีกำลังมีอาวุธติดเนี่ยเต็มไม้เต็มมือก็มาจากจีนนั่นแหละคุณภูเบศ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ทีนี้ทำไมจีนมาไม่ชอบฮุนเซนก็เพราะว่าฮุนเซนเป็นเพื่อนกับเฉินจือ ก็หากินกับสแกมเมอร์แล้วสแกมเมอร์จีนมันหลอกใครล่ะ
1: ก็
0: มันก็หลอกจีนใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะหลอกคนจีนเดือดร้อนทั้งประเทศนะครับแล้วฮุนเซนก็มานั่งคิดค่าตง 19%แล้วก็เอาเงินที่หลอกเงินจีนนั่นแหละไปซื้ออาวุธจากจีนแล้วเอามาใส่ BSQ อ
1: ือ
0: คุณเฮียงก็เทระเบิดเลยอะไรพวกนี้นะครับก็มันก็เลยทำให้จีนเนี่ยไม่มีความพึงพอใจกับฮุนเซนอีกต่อไปแล้วยิ่งมาเปิดศึกที่ชายแดนกับประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าแทนที่จีนจะตอบสนองเหมือนเดิมจีนก็ไม่ตอบสนองนะครับอาวุธที่ส่งให้ก็ไม่ให้ครบอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่งั้นก็ชะลออะไรพวกนี้นะฮะแล้วมันก็เลยทำให้ฮุนเซนเริ่มที่จะคิดว่าการที่อยู่กับจีนแล้วเขาไม่แฮปปี้กับเราแล้วเนี่ยก็เลยต้องหาวิธีที่ตัวเองถนัดก็คือดึงคนอื่นเข้ามาคานแต่ผมว่าเกมนี้ดีเพราะว่าตระกูลฮุนมันจะได้เจ๊งเร็วๆนะครับ
1: ครับ
0: 1แรงและจะถูกมังกรพ่นไฟใส่นะครับ2จะถูกอินทรีย์หัวล้านจิกด้วยจากไหนอินทรีย์หัวล้าน
1: สารัต
0: ไม่จิกธรรมดานะครับแล้วอุ้งเท้าเนี่ยมันจะหยุมเอานะครับมันจะได้ไปไวนะครับเกมนี้เป็นเกมอันตรายแต่ว่าเชื่อได้เลยครับว่าแต่ก็อย่างที่วิเคราะห์มาเรื่อยๆนั่นแหละจีนไม่ยอมเสียอิทธิพลของตัวเองที่อยู่ในกัมพูชาแน่นอนแล้วอเมริกาก็ต้องการที่จะทวงคืนอิทธิพลของตัวเองในกัมพูชามันก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้กลุ่มก้อนทางการเมืองในเขมรตอนนี้มันแตกเป็น3นะครับแตกเป็น3ก็คือว่ากลุ่มก้อนแรกก็คือกลุ่มใหม่ที่จีนสนับสนุนผมเคยบอกแล้วคือเชื้อพระวงศ์ราชวงศ
1: ์ครับ
0: ก็คือนโรดมจักรวุฒิ
1: ฮะ
0: นะครับคนนี้จะขึ้นมาโดดเด่นแล้วก็จะมาทาบรัศมีฮุนเซนส่วนฮุนเซนเนี่ยก็จะถูกคุมกำเนิดโดยมีหลักประกันที่จีนถือเหนือกว่าฮุนเซนตอนนี้คือทองคำ54ตัน
1: ที่จีนยึดไว
0: ้จริง
1: ครับ
0: ยังจะก็รับฝากเฉยๆเดี๋ยวต่อไปฉันชื่อก็บอกว่านั่นแหละเงินสแกมเมอร์ซื้อล้วนๆจีนก็จะยึดหรือไม่งั้นเขาก็คงบอกคุณเซนแล้วว่าไปเฝ้าไหม54ตันไปเฝ้าที่ปักกิ่งได้เลยแต่ว่าต้องร่วมมือกับฉันนะส่งเสริมจักรวุฒิขึ้นมาให้โดดเด่นแล้วก็ฮุนมานัดก็ยังคงอยู่ในวิถีของการเมืองแต่อย่าไปซิโรราบให้กับอเมริกาต้องแสดงบทบาทในการต้านอเมริกาอย่างสุดชีวิตเช่นสมรังสีจะต้องไม่ให้กลับมาไม่ให้ผุดให้เกิดหรือถึงมาเลือกตั้งได้ก็ทำยังไงก็ได้ให้สมรังสีพ่ายแพ้เพราะว่าสมรังสีทุกวันนี้มันคือหมากของอเมริกาแล้ว
1: อ๋อครับ
0: อันแหละ
1: อ
0: ันตรายเกมอันตราย
1: อันตรายของกัมพูชาน
0: ั่งดูแต่ว่าถ้ามันเดือดร้อนมันก็มาหาเราอยู่ดีแหละ
1: ครับแต่ว่าเรื่องของกัมพูชาเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องราวของการลงทุนแล้วก็โลจิสติกทางทะเลนะครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่นึงครับ
0: เชิญครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ

0: 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับเข้ามาช่วงที่2นะครับในทั่วไทยอาเซียนนะครับก็ยังอยู่เรื่องของสถานการณ์กัมพูชานะครับแต่ว่าขอแวะไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะครับอาจารย์หลายๆท่านก็ส่งข้อความเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางFacebook นะครับหรือว่าทาง TikTok Facebook มีถามสั้นๆครับอาจารย์ประธานาธิบดีติมอร์ตะวันออกเนี่ยภรรยาของเขาเป็นชาวออสเตรเลียใช่ไหมครับ
5: น่าจะมีเชื้อนะครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นซานานากุสเมาซึ่งตอนนี้ซานานากุสเมาเป็นนายกมั้งฮะสลับกันจนผมลืม นะครับลามาสฮาต้าเนี่ยก็จริงๆจริงๆเขาเป็นนักเผยแพร่ศาสนานะครับลามาสฮาต้านี่เคยได้รางวัลโนเบลมาก่อนนะครับโนเบลสันติภาพนี่แหละก็ในฐานะที่ต่อสู้เพื่อเอกราชจากอินโดนีเซียนะครับเพราะนั้นการเดินทางไปต่างประเทศของบุคคลเหล่านี้มันเยอะแต่จริงๆเนี่ยพวกเขามีเชื้อเป็นลูกผสมนะครับไม่ใช่คนตาตันนะคือถ้าเป็นคนพื้นเมืองของจังหวัดตะวันออกเขาเรียกว่าตาตันอันนี้เขาผสมโปรตุเกสนะฮะแล้วก็จะเห็นหน้ารูปร่างหน้าตาเขาจะออกไปทางโปรตุเกสนะฮะเพราะผสมกันมันก็เลยทำให้โอกาสของการที่จะผสมกับชาติพันธุ์อื่นมันก็มีอยู่แล้วโดยวิสัยของเขาอย่างรามาสวาต้าเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกนะครับ
4: ครับ
5: ซึ่งจะต่างกับซานานากุสเมาเพราะว่าซานานากุสเมาเนี่ยในห้วงที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาอยู่ในเรือนจำ
4: ครับ
5: ซูฮาโต้จับเขาก็เป็นนักโทษทางการเมืองนะฮะมันก็เลยทำให้ก็ถ้าเป็นรามาสวาต้าเนี่ยก็น่าจะมีภรรยาเป็นคนต่างประเทศแต่ซานานากุสเมาเนี่ยผมว่าน่าจะคนในประเทศเดียวกันนั่นแหละเขาไม่มีโอกาสไปช้อปปิ้งนะครับอยู่แต่ในคุกมาตลอดเวลานะฮะท่านผู้ฟังเหล่านี้เจ๋งเน
4: า
5: ะ
4: มีอีกท่านหนึ่งถามมาทาง TikTok นะครับอาจารย์โก้ถามว่าจีนเนี่ยครบได้ไหมครับอาจารย
5: ์ครบได้หมดแหละครับเราอย่าไปคิดว่าเราครบแล้วเราจะเสียเปรียบ
4: ครับ
5: เราต้องคิดว่าเราต้องฉลาดครบแต่ถ้าเราไม่ฉลาดครบนะครับไปครบที่ไหนก็เสียคุณผู้ชม
4: โอเคไขข้อสงสัยนะครับต่อกันนะครับเมื่อกี้นี้พูดค้างเอาไว้สื่อของกัมพูชารายงานนะครับว่ารัฐบาลกัมพูชาบรรลุข้อตกลงรับเงินกู้เพิ่มเติมอีก114ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 3,780 ล้านบาทจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าไจก้าเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาสถานีตู้คอนเทนเนอร์แห่งใหม่ระยะที่2ที่ท่าเรือน้ำลึกศรีหนุวิวซึ่งจะสร้างท่าเทียบเรือยาว350เมตรลึก 14.5 เมตรและก็มีการติดตั้งเครื่องจักรและศูนย์บำรุงรักษาครับที่น่าสนใจก็คือรายงานจากนิเคอิเอเชียเขาบอกว่านับตั้งแต่มีการปิดเส้นทางการค้าทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับก็ส่งผลให้ท่าเรือน้ำลึกศรีหนุวิวกลายเป็นเส้นทางขนส่งหลักที่สำคัญมากสำหรับบริษัทต่างชาติ

0: ยเฉพาะเอกชนของญี่ปุ่นที่มีฐานกำลังการผลิตในกัมพูชาและก็เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับไทยซึ่งต้องเปลี่ยนมาขนส่งทางเรือแทนทางบกครับอาจารย์ครับการที่ญี่ปุ่นเขาอัดฉีดเงินพัฒนาท่าเรือสีหนุวิวแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางการขนส่งแบบนี้จากทางบกมาทางเรือระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมันสะท้อนถึงโครงสร้างทางด้านการค้าในภูมิภาคที่กำลังจะเปลี่ยนไปยังไงครับแล้วก็ไทยเราเนี่ยกำลังจะเสียโอกาสทางการค้าชายแดนไปมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่ามันเป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆมันก็คือทางเลือกของการขนส่งอยู่แล้วคุณภูเบศ
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้ทำไมเขาไม่ให้ความสำคัญกับเรือก็เพราะว่าบก
0: มันมาได้ฮะใช่
1: ไหมแต่ทุกวันนี้มันด่านมันปิดมาไม่ได
0: ้
1: ก็พอมันด่านมันปิดมาไม่ได้มันก็ยังต้องขนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันก็รองรับได้น้อยถ้ามันจำเป็นในระยะยาวคือญี่ปุ่นเขาก็มองไม่ออกอยู่แล้วแหละว่าด่านนี้มันจะปิดอีกนานแค่ไหนนะฮะแต่ในอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยเนี่ยผมว่าต้องนานแน่นอนนะครับถ้าเทียบจากที่เป็นอยู่คือณปัจจุบันนะครับเพราะว่าไอ้ภาพลบอะไรระหว่างกันเนี่ยมันถูกฝังลึกเข้าไปเยอะมากก็เลยเชื่อว่าคงอีกนานกว่าจะมาดีกันได้นะครับหรืออาจจะสมปรารถนาฮุนเซน500ปีนะนั่นก็สุดแล้วแต่นะครับแต่อย่าลืมว่าฮุนเซนมันประชดนะไม่ได้พูดจริงก็ญี่ปุ่นเขาเป็นพ่อค้าแล้วเขาก็ลงทุนคุณภูเบศในกัมพูชาเนี่ยญี่ปุ่นเข้าไปภายใต้โครงการลงทุนขยายส่วนขยายของไทยนะครับก็คือประเทศไทยบวก1ก็คือว่าพอไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนที่ลงทุนกับไทยเยอะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ถ้าซัพพลายเชนในไทยเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับไทยได้สมัยที่มันยังดีกันอยู่เนี่ยกัมพูชาก็คือไทยบวก1ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมการลงทุนของญี่ปุ่นมันก็เลยแตกลายไปในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยานยนต์นะครับไอ้พวกไมโครชิปนะครับไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์ชิปอะไรทั้งหลายแหละที่เอามาใช้กับยานยนต์ในการขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้คุณภูเบศ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ย้ายฐานไปผลิตที่กัมพูชามากขึ้นนะครับแล้วก็พวกยางรถยนต์พวกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับรวมไปถึงไอ้พวกชิปทั้งหลายที่มันเอามาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะฮะหรือพวกไอทีนะฮะพวกอุปกรณ์สื่อสารซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอผลิตในกัมพูชาก็จะเอามาประกอบในเมืองไทยนี่แหละเอาประกอบในเมืองไทยเสร็จปุ๊บก็จะส่งไปขายทั่วโลกหรือส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นก็สุดแล้วแต่ว่าเขาจะลงทุนในลักษณะไหนก็คือเป็นทุนของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้พอมันมีปัญหามันส่งมาไม่ได้มันก็ต้องไปหาทางที่มันออกได้ออกได้ก็คือตรงสีฮานุวิวจากสีฮานุวิวมาเมืองไทยก็ไม่ไกลคุณภูเบศนะฮะก็แค่ตัดผ่านอ่าวไทยมาไม่ไกลนะครับมาที่มาบตาพุธนะฮะไม่ได้ไกลเลยหรืออาจจะมาที่จันทบุรีนะฮะมันก็เป็นไปได้แล้วก็หมายความว่าถ้าเรือเดิมทุกวันนี้มันอาจจะจอแจไปด้วยสินค้าของจีนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ลงทุนพัฒนาตรงนั้นมากกว่าแต่ทีนี้พอมันมีปัญหาที่ทางบกนะครับญี่ปุ่นก็ต้องไปหาเฟสของตัวเองนะพอไปหาเฟสของตัวเองได้เนี่ย ก็เลยมาลงที่เงินก้อนนี้ซึ่งถ้าจะคิดแล้วไอ้114ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยมันคือเศษเงินมันไม่ได้เยอะแยะมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับว่าเขาจำเป็นที่จะต้องปิดโรงงานในกัมพูชาไห
0: ม
1: นะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้ที่เขาลงไปนั้นเนี่ยมันเป็นระดับพันล้านขึ้นอยู่แล้วนะครับพันล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกันหลายพันเนี่ยมันก็เยอะนะถ้าจะไปถอนจากตรงนั้นเนี่ยสู้มาพัฒนาไอ้เส้นทางขนส่งไม่ดีกว่าหรือเพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้พื้นที่ที่มันผลิตเรื่องพวกนี้มันก็อยู่กับแนวของถนนใหญ่อยู่แล้วคุณผู้ชม
0: ครับอาจารย์
1: แล้วก็ถนนใหญ่มันเป็นมอเตอร์เวย์แล้วทุกวันนี้นะครับจากพนมเปญมาที่สีฮานุวิลมันก็มีทางด่วนด้วยแต่มันก็เป็นทางด่วนของจีนนั่นแหละก็ต้องเสียค่าผ่านทางนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อซัพพลายเชนมันมีอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีต่อไปเพียงแต่ว่าโหมดของการขนส่งมันอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าจะไปขนทาง

0: ครื่องบินน่ะมันก็แพงกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แทนที่จะสะสมค่าใช้จ่ายนานๆไปเนี่ยไม่เอาดีกว่าก็ลงทุนสร้างท่าเรือซะซึ่งมันก็จะเป็นช่องทางท่าเรือของตัวเองไม่ต้องไปเป็นคอขวดหรือจอแจกับสินค้าของประเทศอื่นมันก็เหมือนกับว่าเปิดท่าเรือสำหรับญี่ปุ่นโดยเฉพาะไม่แปลกครับไม่แปลก
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับเพื่อตัดสัญญาณจากสถานีระยองเข้ามาฟังด้วยกันด้วยนะครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับขยับไปทางฝากฝั่งของเมียนมากันบ้างนะครับตอนนี้สถานการณ์ชายแดนนะครับก็มีความตึงเครียดกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับกองทัพกอทูเลครับซึ่งนำโดยนายพลนอร์ดาเมียก็ได้ประกาศปิดเส้นทางคมนาคมและขนส่งสินค้าทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำผ่านแม่น้ำทีทะจากเมืองเมตานะครับไปยังเมืองแม่ตะมีทะนะครับจังหวัดทวายตั้งแต่10สิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้ครับแล้วก็มีการประกาศห้ามเตือนนะครับห้ามยานพาหนะทุกชนิดผ่านโดยเด็ดขาดที่น่าจับตาก็คือคำสั่งปิดเส้นทางนี้เกิดขึ้นหลังจากทางพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยเดินทางมาเยือนไทยและออกแถลงการร่วมกับไทยเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาทางหลวงเอเชียสาย AS123 นะครับจากไทยชายแดนไทยเนี่ยที่บ้านณพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีไปยังเมกะโปรเจกต์ท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพื่อดันให้เป็นแลนด์บริดจ์นะครับเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกแต่ว่าหลังจากออกแถลงการร่วมกันได้เพียงแค่2วันครับทางกองทัพกอทูเลเนี่ยก็มีการประกาศปิดเส้นทางทันทีเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าการที่กลุ่มชาติพันธุ์อย่างกองทัพกอทูเลออกมาบล็อกเส้นทางทวายพุน้ำร้อนทันทีที่รัฐบาลไทยกับรัฐบาลทหารของเมียนมาตกลงกันจะทำแลนด์บริดจ์ร่วมกันเนี่ยแบบนี้โครงการแลนด์บริดจ์ทวายที่ไทยฝันไว้จะสุ่มเสี่ยงกลายเป็นโครงการบนกระดาษอย่างเดียวหรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่าควร ไทยเนี่ยควรจะรับมือกับกองกำลังกลุ่มชนกลุ่มน้อยนี้ยังไงครับ
3: ก็ต้องดูศักยภาพของกอทูเลคุณผู้เป็น
2: ครับ
3: คือกอทูเลเนี่ยมันเป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับหมายถึงดินแดนกะเหรี่ยงแห่งสันติ
2: ฮะ
3: นั่นแหละคือความหมายของเขาก็คือแผ่นดินของกะเหรี่ยงที่มีสันติสุขอะไรประมาณนั้นนั่นคือความหมายของกอทูเลในแบบนี้เนี่ยที่มาตั้งกองกำลังนี้ออกมาแล้วก็ประกาศพื้นที่ยึดครองนะครับชักธงขึ้นเสาประกาศว่าใช้เงินบาทนะครับแล้วก็จะส่งเสริมการค้นการค้าเขตเศรษฐกิจที่ร่วมชายแดนกับฝั่งประเทศไทยอะไรพวกนี้คุณภูเบศถ้าจะมองในแง่หนึ่งก็คือว่าเขามีความขัดแย้งกับกองทัพพม่ามาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันกะเหรี่ยงเองก็แตกกันนะครับกอทูเลนี่แตกออกมาจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงนะครับ KNU แตกออกมาเพราะว่าในดามิเอเนี่ยก็เป็นลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าบัวเมียพอตายแล้วเนี่ยในดามิเอก็ไม่ได้ขึ้นแทนพ่อ ก็เกิดอาการน้อยใจแล้วก็แย่งชิงอำนาจกันมาโดยตลอดแล้วก็มาประกาศตั้งกอทูเลขึ้นมาเป็นของตัวเองเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อต้นปีนี้นะที่ตั้งขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าถูก KNU กะเหรี่ยงด้วยกันนี่แหละดีดออกมานะฮะผมใช้คำว่าดีดเนี่ยก็ภาษาบ้านๆได้ดีแบบหนึ่งนะก็มันก็เกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจแล้วครับแล้วก็เก็บพยายามหารายต้องรายได้นั่นแหละครับแล้วก็เอาหลังมาอิงประเทศไทยอยากจะให้ไทยเนี่ยช่วยปกป้องดูแลคุ้มครองอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งมาประกาศขวางแลนด์บริดจ์ใช่ไหมครับหมายถึงการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับพม่าในโครงการที่มันเป็นเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันก็นั่นหมายความว่านอกจากกอทูเลของภายใต้ในดามิเอเนี่ยจะประกาศตัวซึ่งเป็นศัตรูกับกะเหรี่ยงด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็ไปซ้ำเข้าไปอีกก็คือประกาศเป็นศัตรูกับกองทัพพม่าอีกทางหนึ่งนะครับแล้วพอมาขวางโปรเจกต์นี้แล้วคุณผู้เบสคิดว่าเขาเป็นมิตรกับประเทศไทยไหมเมื่อประเทศไทยต้องการที่จะพัฒนาในจุดนี้
2: ไม่น่าจะเป็นมิตรเท่าไหร่หรือเปล่าอาจารย
3: ์มันก็จะเป็นปัจจัยซึ่งนั่นนะครับมันก็จะย้อนสอนกลับไปนะครับแทนที่ว่าจะเป็นคุณมันจะเป็นโทษด้วยซ้ำจะเป็นโทษยังไงเอาไว้คุยหลังใหม่นะเพราะว่าคุยหน้าใหม่ไม่ได้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟ
2: ละเอียดอ่อนมากครับ
3: มันเป็นเรื่องอ่อนไหวนะครับแต่ก็เอาอย่างนี้นัยยะก็พูดอย่างเข้าใจนะครับก็คือมีชนกลุ่มน้อยของกลุ่มหนึ่งยังพึ่งพาอาศัยประเทศไทยแล้วอยู่มาวันหนึ่งมาขัดขวางความเจริญมาขัดขวางการที่ไทยจะพัฒนาแล้วเราจะให้เขาพึ่งต่อไหม
2: อ
3: ันนี้ก็ไปคิดต่อเองนะครับแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆก็มา CEO of ASEAN นะครับวิเคราะห์จะลึกให้ฟังในหลายมิตินะครับมันมีอะไรซึ่งมันต้องคุยกันหลังใหม่นะฮะมันพูดหน้าใหม่อย่างนี้ไม่ได้แต่เอาเป็นว่าถ้าให้ผมประเมินศักยภาพของกอทูเลไม่มีความสามารถ
2: ครับ
3: ได้แค่พื้นที่ในเรื่องของการประกาศตัวแล้วก็ให้ข่าวแต่ศักยภาพพูดได้เลยว่าไม่มีกำลังอาวุธก็น้อยนะครับกำลังทหารก็หยิบมือหนึ่งแล้วก็ทุกวันนี้ที่อยู่รอดปลอดภัยก็เพราะว่าเป็นจรยุทธ์อยู่ในเขตป่าเขาลำเนาไผ่นะครับไม่มีฐานที่มั่นที่ชัดเจนคือคำว่าฐานที่มั่นเนี่ยหมายความว่าอย่างที่คุณภูเบศเวลาเราเห็นเราจะเห็นศูนย์ประชาการกองทัพภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ภาค5
2: ครับ
3: อย่างนี้ใช่ไหมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฐานที่มั่นแต่ของกะเหรี่ยงเนี่ยไม่มีอย่างนั้นนะครับเพราะถ้ามีฐานที่มั่นเมื่อไหร่กองทัพพม่าขับเครื่องบินมาทิ้งระเบิดยอนไข่ลง
2: ตู้มเลย
3: นั่นแหละครับมันถึงไม่สามารถนะฮะก็ได้แค่จรยุทธ์แล้วทีนี้ก็ลองนึกดูว่าเป็นกะเหรี่ยงด้วยกันก็ศัตรูกันอยู่ทุกวันนี้เป็นศัตรูกับ KNU แล้วยังไม่พอยังเป็นศัตรูกับกะเหรี่ยงพุทธที่เรียกว่า DKBA
2: ครับ
3: นะครับนี่แหละของไอ้หม่องสิตูไอ้ที่มันเลี้ยงสแกมเมอร์อยู่นี่แหละ ก็ทับลายกันแต่ไอ้สิตูเนี่ยก็คือคนที่ทำมาหากินแล้วก็เป็นไม้เป็นมือให้กับมินอองไลในเรื่องของพันธมิตรในเรื่องของความมั่นคงและกองทัพอยู่แล้วแล้วคุณภูเบศลองนึกดูว่าถ้ามินอองไลบอกว่ามองสิตูบทขยี้เนอร์ดามิยะเลยนะครับแล้วก็ไอ้หลังทิ้งไม่มีแล้วอย่างนี้เป็นต้นประมาณนั้นก็ไม่ต้องกังวลฮะไม่ต้องกังวลนะครับแล้วโครงการนี้เนี่ยมันถ้าจะขวางจริงๆเนี่ยคุณต้องมีแสนอย่างอนุภาพเพียงพอแต่อันนี้มีกองกำลังแค่หยุดมือเดียว
2: ครับผมไหนๆอาจารย์พูดถึง CEO of ASEAN แล้วนะครับก็เปิดรับสมัครรุ่นที่3นะจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะครับก็จะได้รับข้อมูลแบบเจาะลึกแบบ Exclusive ที่บางทีก็พูดออกอากาศทางวิทยุไม่ได้นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่0940803076 0940803034แล้วก็0943966649นะครับอีก1ประเด็นทิ้งท้ายครับอาจารย์นะครับช่วงนี้ก็ไปเรื่องของขุมทรัพย์พลังงานในเมียนมาบ้างครับบริษัทแคนาเดียนForsight Group นะครับจากแคนาดาเนี่ยร่วมกับบริษัทลูกในสิงคโปร์ เขาวางแผนจะเริ่มขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติในแปลงที่ M15 นอกชายฝั่งตะนาวสีในทะเลอันดามันช่วงปลายปีนี้จะมีการจับมือกับรัฐวิสาหกิจ MOGE ของรัฐบาลเมียนมาด้วยการค้นพบขุมทรัพยากรธรรมชาติในตะนาวสีมห

0: หาศาลขนาดนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะกลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงที่สำคัญที่ไปต่อลมหายใจให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาท่ามกลางการคว่ำบาตรได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย
1: ์คือในเรื่องสัมปทานทรัพยากรนะคุณภูเบศร

0: สมมติว่าได้มา100จัดจะแบ่งสัดส่วนยังไงอะไรพวกนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่การตกลงกันแต่ส่วนใหญ่ก็เท่าที่ผ่านมามันก็จะคือส่วนใหญ่เงินที่ได้มันก็จะส่งเข้ามารัฐบาลกลางอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็จะเอาไว้บำรุงท้องที่ที่เป็นเขตของชาติพันธุ์เนี่ย 40% 30% ก็สุดแล้วแต่ตามความเหมาะสมนะฮะมันก็เลยแต่ที่เราต้องมองลึกไปกว่านั้นนะครับทำไมแคนาดาไม่คว่ำบาตรทหารพม่าแล้ว
1: ก็มีกลุ่มต่อต้านเรียกร้องให้คว่ำบาตรอยู่บ้างครับอาจารย
0: ์คือมันมีอันนี้นะอันนี้พูดได้มันมีพวกโลกตะวันตกที่คว่ำบาตรกองทัพพม่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานนี่แหละนะครับที่อยู่ในประเภทที่เรียกว่าเกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลสดน้ำแกงนะครับในมาตรการไม่ว่าจะเป็นยุโรปสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรทั้งหลายในห่วงที่บอกว่าพม่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแซงชั่นเลยนะครับแต่หารู้ไหมว่ามันแตกบริษัทลูกมันเนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์เป็นกุลุตไปก็คืออย่างที่คุณภูเบศอ่านสักครู่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นบริษัทลูกที่อยู่สิงคโปร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละประมาณเดียวกันครับไม่ว่ายักษ์ใหญ่จะใหญ่ขนาดไหนนะครับในโลกของพลังงานแล้วก็การขุดค้นแร่ธาตุทรัพยากรน้ำมงน้ำมันเลยแก๊สอะไรทั้งหลายแหละนะครับมันคือตรงไหนก็แล้วแต่มันไม่มีใครที่จะยอมทำให้ตัวเองเสียโอกาสอยู่แล้วแม้ว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรแต่มันก็มีวิธีการซิกแซกซิกแซกในที่นี้ก็คือว่าแตกบริษัทลูกออกไปนะครับตั้งและจดทะเบียนที่สิงคโปร์แล้วพอตั้งและจดทะเบียนสิงคโปร์แล้วก็ให้บริษัทลูกนั่นแหละไปยื่นขอสัมปทานกับรัฐบาลพม่า นะครับโดยที่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มีใครสืบค้นว่ามันคือฉันนะมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจครับก็คือว่าการลงทุนต่างประเทศในพม่าณปัจจุบันนี้นะครับอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์ครับ
1: ก็เป็นปกติอยู่แล้ว
0: ก็สิงคโปร์ในที่นี้ไม่ใช่สิงคโปร์เพียวๆครับก็คือสิงคโปร์อย่างที่ผมบอกนั่นแหละ
1: ก็มาในรูปแบบบริษัท
0: มาในรูปแบบนั้นครับมันก็เลยทำให้สิงคโปร์เป็นสัญชาติที่ลงทุนอันดับหนึ่งในพม่าอันดับสองนี่คือจีนครับอันดับสามคือประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะก็นั่นแหละพอมันมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณภูเบศคิดอยากจะให้พม่ามันรบราวีกันต่อหรืออยากจะให้เขาหยุด
1: ก็ควรจะสามัคคีกันไว้ครับอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราถึงเชิญมินอองไลน์มาเมืองไทยเพื่อที่จะกล่อมนะฮะยังตกกระบาลไม่ได้ก็กล่อมเอา
1: พูดคุยกันหาเส้นทางสันติภาพ
0: ก็นั่นแหละนะครับมันก็ต้องหาวิธีนั่นแหละเดี๋ยวก็ได้เจอนางองซานซูจีไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกร้องไปปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขเขาก็ตอบว่ายังไม่ปล่อยแต่ถ้าจะเจอจะพบเนี่ยว่าไปอีกแบบนึงนะครับนั่นแหละมันมีจุดคลี่คลายของมันอยู
1: ่ครับผม
0: มา CEO
1: ครับผมนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงข่าวอาเซียนชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงอารยธรรมแห่งอุตสาคเนในตอนที่54แล้วพร้อมกับเพลงเพราะๆช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งครับ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: กลับเข้ามาช่วงชั่วโมงที่2 ของรายการทั่วไทยอาเซียนนะครับคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปก็คือเพลงลาวดวงเดือนนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของทั่วไทยอาเซียนยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็ผมภูเบศสุนีนะครับอาจารย์ครับ
1: คุณภูเบศครับ
0: ฮะ
1: อันนี้ลาวดวงเดือนสำเนียงลาว 100% นะคร
0: ับ ครับแต่ว่ามันเป็นดนตรีก็ดนตรีไทยเนาะอาจารย์
1: ก็อย่าลืมว่าเราอยู่ภายใต้อิทธิพลสยาม114ปี
0: ก็เป็นเพลงที่เกิดในห้วงนั้น
1: ใช่ครับวงมโหรีปี่พาทย์ก็คือวงดนตรีที่เล่นในหลวงในวังเท่านั้น
0: และ
1: ฉะนั้นราชสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หลวงพระบางไม่ว่าจะเป็นที่เวียงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นที่จำปาสักวงมโหรีปี่พาทย์ก็จะเอาสำเนียงและอิทธิพลจากรัตนโกสินทร์ไปนะฮะก็พอไปอย่างนั้นแม้กระทั่งเพลงลาวดวงเดือนนี่ก็ประพันธ์โดยตั้งแต่สมัยรัชกาลเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5นะครับแ

0: ทำนองเนี่ยมีมานานแล้ว
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าการใส่เนื้อร้องและทำให้เป็นที่นิยมมากขึ้นจนมีเพลงว่าเราดวงเดือนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าราชโอรสพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่5นะครับพระองค์ได้ทรงเสด็จไปที่เมืองไปที่ล้านนาแล้วก็ไปพบรักกับเจ้าหญิงแต่ก็ไม่สมปรารถนา
1: ครับ
0: ด้วยม่านประเพณีทั้งหลายแหละนี่แหละคุณภูเบศพอพระองค์เสด็จกลับมาที่พระนครหลวงก็คือกรุงเทพเนี่ยนะฮะพระองค์ก็เลยได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาก็เลยได้ชื่อเพลงว่าเราดวงเดือน ก็พอเป็นที่นิยมมากขึ้นนั่นแหละครับแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการปฏิรูปมีการพัฒนาการงานศิลป์ดนตรีนะครับเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในสยามของเรานี่แหละก็เลยทำให้เป็นที่นิยมเพลงเราดวงเดือนก็เป็นเพลงหนึ่งซึ่งนิยมร้องนำทำเพลงในชาติพันธุ์ที่มีรากเดียวกันกับเรานะครับก็เลยแต่ทีนี้เนื้อก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นลาวดวงเดือนที่ปรับให้เข้ากับสภาวะของพี่น้องลาวสำเนียงลาว 100% นะฮะก็เพราะไหมล่ะ
1: เพราะครับ
0: เนี่ยง่วงนอนไหมจริงๆเพลงไทยเดิมเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วจิตใจจะดีนะฮะจะสงบ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าฟังแล้วนึกถึงคิดถึงพ่อแม่สมัยที่ยังใช้ตะเกียงกันอยู
0: ่นั่นแหละครับคืออย่างเพลงเหล่านี้เนี่ยเหมาะที่จะเป็นเพลงกล่อมนอน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ถ้างั้นผมนอนเลยนะครับอาจารย
0: ์ยังฟังอีก2เพลงก่อน
1: อีก2เพลงค่อยหลับ
0: อย่างนี้อีก2เพลงนะครับสำเนียงลาวล้วนๆนะคร
1: ับ
0: ก็เสาร์ที่แล้วได้เดินทางมาถึงยุคธนบุรีเดินทางมาถึงแล้วก็ถึงปลายของธนบุรี
1: ครับ
0: ในยุคของพระเจ้าตากสินเนี่ยสงครามใหญ่เนี่ยไม่น้อยนะคุณภูเบศสงครามใหญ่เนี่ย9ครั้งนะฮะมี9ครั้งนะฮะรบกับพม่าเมื่อปีรบกับพม่าเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คือจริงๆก็คือกอบกู้กลับคืนมานะครับพอกอบกู้กลับคืนมาก็เลยทำให้อาณาจักรในยุคของธนบุรีเนี่ยก็กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นนะครับอันไหนที่พม่าเคยยึดครองเนี่ยเขาก็ไปตีเขาออกไปไล่เขาออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการรบพม่าที่บางกุ้งรบพม่าที่สวรรคโลกนะฮะรบพม่าที่เชียงใหม่รบพม่าที่เมืองพิชัยรบพม่าที่เมืองพิชัยนี่สองรอบนะครับเพราะว่าพม่าพอเพียงพำแล้วพม่าก็กลับมาใหม่แล้วเราก็ไปตีโต้กลับคืนนะฮะแล้วก็พอเรามาพิชัยเนี่ยพม่าก็ไปโผล่ที่เชียงใหม่เราก็ไปตีเชียงใหม่อีกรอบหนึ่งวนอยู่อย่างนี้แหละคุณภูเบศ
1: คร
0: ับ แล้วก็พอเราไปตีเชียงใหม่พม่าก็กลับมาที่บางแก้วอะไรพวกนี้นะเราก็ไปตีที่บางแก้วอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ศึกทางเหนือที่ถือว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยก็มีศึกอาแซวุนกีนะครับที่ตลอดแนวหัวเมืองเหนือนะครับแล้วก็ลบกับพม่าต้องถือว่าครั้งสุดท้ายที่ใหญ่โตมากในยุคของกรุงธนบุรีเนี่ยก็คือลบที่เชียงใหม่นั่นแหละนะฮะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเอาพื้นที่กลับมาได้เป็นส่วนใหญ่หลังจากที่อยุธยาถูกตีแตกไปเมื่อปี2000พ.ศ. 2310แต่ว่าก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็กอบกู้ขึ้นมาได้พอกอบกู้ขึ้นมาได้ก็นั่นแหละครับตรงไหนที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ยุทธภูมิใหญ่ชัยภูมิที่สำคัญก็ต้องไปตีกลับขึ้นมานะครับก็ลองนึกดูนะว่าอาณาเขตในยุคกรุงธนเนี่ยก็ถ้าทิศเหนือก็นู่นแหละฮะถึงหลวงพระบางเวียงจันทน์นะครับทิศใต้ไปที่กัลลันตันตันกานูไซบุรีนะครับที่ตะวันออกนั่นนะฮะก็คือตลอดชายแดนลาวไปถึงทั้งลาวทั้งกัมพูชาไปจรดแม่น้ำโขงที่เวียดนาม

0: ถึงเรื่องของเดลต้าเยอะไหมล่ะก็นึกอย่างนี้ก็ได้นะครับไอ้ตรงฟูกวกคุณภูเบศเห็นเกาะฟูกวกใช่ไหมภาษาเขมรเรียกเกาะฟูกวกว่าเกาะตรอนนะครับแต่เกาะตรอนเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นะครับณปัจจุบันนี้ภาษาพม่าเขาเรียกภาษาไทยสมัยโบราณเขาเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าบันทายมาก
1: บันทายมากครับ
0: นั่นแหละเมืองบันทายมากซึ่งก็คือเมืองที่เป็นเจ้าของฝูกวกนะครับทุกวันนี้บันทายมากเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้เวียดนามเพราะฉะนั้นภาคใต้เวียดนามในจังหวัดนั้นนะฮะก็เรียกว่าหาดเตียนหาดเตียนเนี่ยก็เลยยึดโยงตามข้อตกลงสยามฝรั่งเศสก็เลยมายึดเอาฝูกวกเกาะตรอนซึ่งกัมพูชาบอกว่ามันคือของฉันแต่จริงๆถ้าเราจะรื้อฟื้นจริงๆมันก็คือสยามทั้งนั้นแหละ
1: ของฉัน
0: ก็นั่นแหละฮะฝูกวกนี่เป็นเกาะที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภูเก็ตนะครับฝูกวกนี่ใหญ่กว่านิดนึงใหญ่ประมาณใกล้เคียงกันแต่ฟูกวกใหญ่กว่านิดหนึ่ง
1: ก็เป็นเกาะที่ยื่นออกมาเหรอครับอาจารย
0: ์ใช่ครับไม่ยื่นฮะเกาะที่อยู่กลางทะเลเลยนะฮะอยู่ใกล้กับสี
1: มันแยกออกมาจากแผ่นดิน
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วมันจะเรียกเกาะไหมล่ะถ้ามันยื่นก็เรียกแล้ว
1: ลืมไปเดี๋ยวง่วงไงเดี๋ยวคุณฟังง่วงครับต้องปล่อยมุกสักหน่อย
0: ก็นั่นแหละฮะส่วนด้านทิศตะวันตกน่ะนั่นน่ะไล่ไปเลยฮะไอ้ที่เนื้อดาเมียขวางนั่นแหละฮะทะวงทวายมฤตทวายตะนาวสีมอธรรมะทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องแตกใจนะครับว่าก็จะยังมีร่องรอยของอริยธรรมของสยามฮะอยู่ที่มอธรรมะอยู่ที่ทวายมฤตตะนาวสีอย่างมฤตกับทวายเนี่ยมีภัตตาคารอาหารไทยด้วยในอดีตนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะรื้อฟื้นกลับมาผมเคยไปทำสกู๊ปตอนบริษัทอิตาเลียนไทยได้สัมปทานเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะประมาณปีพ.ศ. 2551ประมาณนี้แหละ2551สมัยนั้นนายกรัฐมนตรีถ้าจำไม่ผิดคือท่านสมัครสุนทรเวช
1: อ๋อครับ
0: นะฮะ ก็เดินทางไปนะฮะถ้านึกไม่ออกก็คนที่เขาเป็นเจ้าของสัมปทานก็คือคนที่เขายิงเสือดำ
1: เสือบุญชัย
0: คุณอะไร
1: เจ้าสัวเจ้าสัวเปรมชัย
0: ก็พอถึงยุคของนางองซานซูจีนางองซานซูจีก็เลยไม่ต่อสัมปทานให้เพราะว่าไม่เอาทุนเข้าไปนะฮะตอนนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นของรัสเซียแล้วเรียบร้อยนั่นนะครับเขาเริ่มที่จะสร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก2โรงงานนะครับโรงงานแรกจะลงมือเนี่ยภายในปีนี้แหละขนาด110เมกะวัตต์ไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นโรงงานที่ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์นะครับถ้ามนุษย์ไม่เออเลยมันเป็นโรงขนาดเล็กแล้วก็จริงๆน่าจะเอามาส่งเสริมในประเทศไทยด้วยซ้ำลองนึกดูนะลองนึกดูว่าถ้าโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กคุณภูเบศแทนที่จะไปสร้างอบต.แต่ละที่แทนที่จะไปสร้างเสานางฟ้านางกิมารีเอามาลงใส่อันเนี้ยไม่ต้องไปซื้อไฟจากใครเลยทำได้ไหม
1: อาจจะไม่ได้นะอาจารย์เพราะเสาก็สำคัญครับ
0: สำคัญนะโรงไฟฟ้าเนี่ย
1: ก็เห็นมีทุกเทศบาลเลยครับอาจารย์แสดงว่ามันต้องสำคัญนะ
0: โอเคนะนะครับก็แต่ทีนี้นะครับก็มันก็เกิดความไม่สงบขึ้นนะครับภายในกรุงธนบุรี
1: ครับ
0: และในยุคปลายกรุงธนบุรีก็เป็นอาณาจักรอยู่ได้15ปีครับก็ถ้าไล่เรียงอย่างเป็นทางการก็คือตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2310แล้วก็มาสิ้นสุดลงก็คือวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ซึ่งในวันนี้แหละก็คือวันที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

0: ขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะครับเราเรียกวันที่6เมษาว่าวันอะไรล่ะ
1: ห
0: วัน
1: กเม
0: จ
1: ษ
0: ัก
1: วั
0: ร
1: น
0: ี
1: จักรีครับ
0: นั่นแหละก็คือวันจักรีก็คือวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้ราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์จักรีซึ่งก็สืบทอดราชบัลลังก์กันมาจนถึงทุกวันนี้เราต้องเบรกไหม
1: ครับ
0: เชิญเลยครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับเข้ามาช่วงนี้ฮะอาจารย์ครับต่อเลยครับ
0: เบรกไวจนงง
1: ผมก็งงครับอาจารย์นานๆมาทีคืองงมากทำไมเบรกไวขนาดนี้สงสัยทางเป็นหลุม
0: เพราะต้องต่อสัญญาณตัดสัญญาณอะไรประมาณนั้นเข้าใจได้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสัญญาณเดียวทั่วราชอาณาจักร
1: ครับ
0: นะครับในการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีนะครับจริงๆตอนกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีปัจจัยสำคัญอยู่นะซึ่งได้อธิบายไปแล้วแต่ทีนี้สาเหตุที่ย้ายราชธานีมาฝั่งกรุงเทพมหานครทุกวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าพอนานวันเข้านะฮะกรุงธนบุรีเนี่ยเริ่มคับแคบพอเริ่มคับแคบนะฮะราชวังก็ไม่สามารถขยายได้พื้นที่ที่เป็นราชวังเดิมของในสมัยยุคธนบุรีเนี่ยคือพื้นที่ที่วัดอรุณกับวัดโมลีคุณภูเบศ
1: ครับ
0: วัดอรุณกับวัดโมรีนะฮะก็เลยขยายไม่ได้ก็คับแคบลงนั่นคือปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่สองก็คือว่ามันเกิดการกัดเซาะตลิ่งมากขึ้นพอเกิดการกัดเซาะตลิ่งมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้การสร้างถาวรโบราณสถานอะไรถาวรอาคารอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกคนล้นบงไปกับสายน้ำนะฮะอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าในฝั่งตะวันออกเนี่ยมันขยายเมืองใหญ่ไปทางทิศเหนือและทิศใต้ลำบากนะครับมันทำให้ลำบากการที่จะขยายออกไปอันที่สี่เขาบอกว่ากรุงธนเนี่ยมันเขาใช้คำว่ามันเหมือนเมืองอกแตก
1: มีคลองเยอะนะครับอาจารย
0: ์หนึ่งมีคลองก็คือว่าอันที่สองก็คือว่ามันมีแม่น้ำผ่ากลาง แม่น้ำผ่ากลางซึ่งมันก็คือทุกวันนี้ก็คือคลองบางกอกน้อย
1: ครับ
0: กับคลองบางกอกใหญ่อันนั้นคือแม่น้ำเจ้าพระยานะคุณผู้เบียด
1: ฮะที่ขุดคลองเข้ามา
0: ไม่นั่นแหละคือแม่น้ำเจ้าพระยา ไอ้ที่คุณผู้เบียดเห็นที่ใหญ่กว่าคลองบางกอกน้อยนั่นแหละคือคลองขุด
1: อ๋อครับ
0: นี่ถูกไหมก็คือในโบราณกาลเนี่ยเขาขุดคลองให้ลัดคลองไอ้แม่น้ำสายเดิมก็คือขุดคลองลัดแม่น้ำให้แม่น้ำมันบรรจบ
1: มันไหลเร็วขึ้น
0: เร็วขึ้น
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้ตรงแม่น้ำสายเดิมที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยทุกวันนี้มันแคบลงมันก็เลยกลายเป็นคลองบางกอกน้อยนะจริงๆมันคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมส่วนไอ้ที่เราเห็นเชื่อมกันแบบตรงๆอยู่ทุกวันเนี่ยเราเริ่มจากการขุดเป็นคลองแล้วมันก็ขยายใหญ่เป็นแม่น้ำนะฮะก็เลยมันก็เลยนั่นแหละฮะมองไปว่าเออมันเป็นเมืองอกแตกคือสมัยก่อนอย่าลืมนะคุณภูเบศเรายังไม่มีเรือกลไฟอะไรมากมายเนาะมันการเดินเรือมันก็จะเป็นเรือสำพงเรือสำเภาอะไรพวกนี้ซึ่งมันไอ้โค้งแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาน้อยนะ กว่าจะลัดออกมานะครับ เหมือนกับ

0: นั่นแหละไอ้ที่คุณผู้เบศเห็นก่อเกล็ดทุกวันเนี่ยไอ้ที่ตรงที่สุดก็คือตรงระหว่างวัดนะตรงนั้นเขาเรียกว่าวัดสนามนอกฝั่งตรงข้ามวัดสนามนอกก็คือเรียกว่าเกาะเกล็ดก็คือวัดนะวัดปรมัยนะอัยยิการามเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคือพื้นดินอันเดียวกันแต่ก็ขุดแยกออกจากกันนะครับก็เลยกลายเป็นเกาะก็เลยเรียกตรงนั้นว่าเกาะเกล็ด
1: ครับ
0: แม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นอ้อมเกล็ดที่มันโค้งออกไปนะฮะไอ้ส่วนที่อยู่ระหว่างวัดปรมัยกับวัดสนามนอกนะครับเดิมคือคลองที่ขุดลัดแม่น้ำทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นสายหลักไปของการเดินเรือนะฮะก็เพื่อย่นระยะแต่ทุกวันนี้มันมีเรือกลไฟเรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังใช้ไอ้เนี่ยมันก็ยังรัดกว่าเดิมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการย้ายนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยการที่เมืองไหนก็แล้วแต่นะครับราชธานีไหนก็แล้วแต่ที่มีที่ตั้งเสมือนหนึ่งว่าเป็นเมืองอกแตกเนี่ยในการศึกสงครามคุณภูเบศมันทำให้ถูกล้อมโดยทัพเรือของอริราชศัตรูได
1: ้
0: ก็เป็นบทเรียนจากอยุธยานั่นแหละอยุธยาเนี่ยขนาดว่ามีทั้งแม่น้ำมีทั้งคลองมีทั้งกำแพงเมืองแล้วพม่ามาปิดล้อมอยู่14เดือน
1: ครับ
0: กับมังมหานรธานะครับกับ กับเนเมียว ร่วมทัพกันมาคนละอีกคนหนึ่งมาจากตะวันตกคนหนึ่งมาจากทางเหนือก็มาบรรจบกันแล้วก็ปิดล้อมอยุธยาร่วมกันปิดอยู่14เดือนนะครับจริงๆไม่ได้ชนะเพราะการยุทธอย่างเดียวนะครับชนะก็เพราะว่าอยุธยาเนี่ยพอปิดล้อมนานวันเข้าเสบียงก็เริ่มขาดแคลนเวลาเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคติดต่อเนี่ยมันก็คือไม่สามารถที่จะรักษาซึ่งกันและกันได้นะฮะแล้วก็มีไส้ศึกด้วยนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดการพ่ายแพ้แล้วก็การเสียกรุงศรีครั้งที่สองมันต่างกับครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2112เนี่ยไม่มีการเผาและทำลายนะครับ
1: ครับ
0: มีการกวาดตอนคนและทรัพย์สินสลิงคอนรวมไปถึงองค์ประกันไปด้วยนะครับองค์ประกันในที่นี้ก็คือพระนเรศวรหรือพระนเรศนะฮะก็เลยมีการเรียนรู้นะฮะจากประสบการณ์อันนี้แหละก็พอมาถึงกรุงธนบุรีเมื่อไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือขยายพอนานบรรเท่าคนก็อยู่เยอะมากขึ้นไม่มีพื้นที่รองรับฮะแล้วก็เกิดวิกฤตในเรื่องของอำนาจเกิดการแข่งแย่งกันมีความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับก็จังหวะที่ดีที่ในยุคเวลานั้นมีแม่ทัพใหญ่ก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่จริงๆท่านเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยไปจะต้องไปเปิดศึกสงครามว่าด้วยกัมพูชากับเวียดนามคุณผู้เบียด
1: ครับ
0: แต่ว่าในระหว่างทางเกิดปัญหาที่กรุงธนพระองค์ก็เลยไปสงบศึกกับเวียดนามก่อนมาขอข้าพเจ้านี่กลับมาแก้ไขปัญหาราชอาณาจักรก่อนนะครับก็เลยพระองค์มาถึงปุ๊บก็เลยรักษาความสงบเรียบร้อยจนทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วแล้วก็ได้จังหวะก็เลยสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแล้วก็ภายใต้ราชวงศ์ที่เรียกว่าจักรีนะฮะก็ยังเป็นทางการก็นั่นแหละครับวันจักรีก็คือวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325
1: ครับ
0: แต่จริงๆกรุงเทพเนี่ยเป็นการเรียนแบบอยุธยาล้วนๆเลยแล้วก็มีพื้นที่รองรับสามารถขยายได้นะครับก็ดูอย่างนี้นะฮะก็คืออย่างราชวัง
1: ครับ
0: ราชวังเนี่ย ก็จะมีการแยกเป็นวังหลวงวังหน้า

0: วังในแล้วก็ยังมีทุ่งพระเมรุ
1: ก็คือสนามหลวง
0: ใช่แล้ว
1: ครับ
0: ครับนี่คือเขตพระราชฐานนะครับเขตที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าเขตในกำแพงเมือง ก็จะเป็นเขตที่อยู่อาศัยนะฮะประตูเมืองป้อมปราการต่างๆตามแนวคลองรอบกรุงนี่แหละคลองที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สุดในยุคนั้นเขาเรียกว่าคลองบางลำพูคลององอาจนะครับก็ลองนึกดูนะไหลก็คือต้นก็คือแยกจากเจ้าพญานะฮะแล้วก็ปลายก็ไปลงเจ้าพญาเช่นเดิมคลองนี้สวยนะฮะคลององอาจนี้ทุกวันนี้ยังเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะน้ำใสเห็นตัวปลาแต่ก็เคยเห็นคนก็ลงว่ายน้ำออกกำลังกันอยู่นะในยุคที่มีการรณรงค์
1: ก็ช่วงนี้สะอาดแล้วครับอาจารย์
0: สะอาดแล้วใช่ไหม
1: ถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนนู้นก่อนสมัยผู้ว่าชัดชาติเนี่ยอาจจะยังลงไม่ได้นะ
0: ทุกวันนี้คลององอ่างสวยสดงดงามใช่ไหม
1: ครับ
0: คลองบางลำพูล่ะใสไหม
1: อันนี้ไม่ชัวร์ครับอาจารย์
0: คลองบางลำพูก็จะอยู่ประมาณแถวป้อมพระอาทิตย์ไหมป้อมพระสุเมรุท่าพระอาทิตย์ป้อมพระสุเมรุนะแถวๆนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกว่าวัดสังเวชวิสยารามตรงซอยวัดสังเวชเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากคุณกูเบศก๋วยเตี๋ยวเมืองเหนือเวลาท่านไหนเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกแบ
1: บอ๋อก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกเขาใส่ถั่วฝักยาว
0: นั่นแหละครับอยู่ในซอยวัดสังเวชนะไปนะครับไม่รู้อยู่ไหมนะ
1: ไม่รู้ว่าร้านยังอยู่ไหม
0: ลองสืบดูนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่แถวนั้นน่าจะตั้งแต่ปี2540อันนี้ก็ปี69แล้วนะครับไม่รู้อย
1: ู่เอาคุณฟังท่านไหนถ้าฟังอยู่แถวนั้นก็ส่งมาบอกหน่อยนะฮะ
0: แถววัดสังเวชนั่นแหละนะ
1: ครับ
0: นั่นก็เดี๋ยวพิษณุโลกอะไรเขตในกำแพงเมืองนะเขตที่อยู่อาศัยประตูเมืองป้อมปราการนะฮะแล้วก็แนวคลองรอบกรุงนี่คือเขตที่สองส่วนเขตที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าเขตนอกกำแพงซึ่งอันนี้แหละก็จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำก็เป็นพื้นที่การเกษตรเป็นบ้านของราษฎรที่อยู่นอกคลองแล้วก็ต่อมาก็มีการขยายคลองก็คือขุดคลองออกไปจากเขตในกำแพงนะครับขยายออกไปนั่นนะครับคลองแรกถ้าจำไม่ผิดก็คือคลองมหานาคอันนี้คลองนี้ขุดมาเพื่อตอบสนองราษฎรในสองเรื่อง นะครับก็คือการเพาะปลูกแล้วก็การสัญจรสมัยก่อนเขาพายเรือนะครับพายเรือไปหากันเห็นไหมเห็นควันกับเหลี่ยมไหมล่ะ
1: ครับคลองแสนแสบ
0: คลองแสนแสบนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ว่ายน้ำเล่น หรือแม่นาคก็แล้วแต่เห็นไหม
1: คลองพระโขนงก็เชื่อมโยงกันกับคลองแสนแสบ
0: นั่นแหละแม่นาคก็ชอบมานั่งอยู่ตรงท่าเรือนะ
1: มารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวัน
0: รอพี่มากนะครับแล้วก็ไม่เคยหลอกพี่มากนะ
1: เราแต่คนอื่น
0: สนุกดีนะมีตำนานเดี๋ยวสาวน่าจะมีเพลงเหล่านี้มาให้ฟังนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าสนุกนี่แหละคือเขาถึงบอกว่าเป็นอารยธรรม
1: ครับ
0: แพ้นะครับส่วนโครงสร้างของอำนาจนะครับในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ของเย็นๆกับเย็นวันเสาร์ที่15สิงหาคมพ.ศ. 2569ทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าารู้จักเจราโต้กันจ้าเจราโต้เนี่ยเป็นภาษาอิตาเลียนมันแปลว่าแช่แข็งแต่ถ้าพูดถึงอาหารเจราโต้เนี่ยหมายถึงไอศกรีมสไตล์อิตาเลียนค่ะมีต้นกำเนิดในยุคเรเนซองส์แม้ว่าแนวคิดเรื่องของหวานแช่เย็นจะมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันแล้วนะจ๊ะเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยมีการรวบรวมเอาหิมะจากภูเขามาผสมกับน้ำผึ้งและผลไม้เพื่อรับประทานคลายร้อนแต่เจลาโต้ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มมีการพัฒนาอย่างจริงจังในอิตาลีค่ะในช่วงศตวรรษที่16หรือราวคริสตศักราช1600แล้วคนที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์เจลาโต้ก็คือแบรนาโดบูออนปาเลนติเป็นศิลปินสถาปนิกและนักประดิษฐ์ชาวฟลอเรนซ์ผู้ได้รับการยกย่องจากหลายแหล่งว่าเป็นผู้พัฒนาสูตรขนมหวานแช่แข็งที่ผสมผสาน

านระหว่างนมน้ำตาลไข่และผลไม้จนมีเนื้อสัมผัสเนียนละเอียดและรสชาติเข้มข้นกว่าของหวานเย็นในยุคนั้นเลยแม้ไม่ใช่เจลาโต้ในรูปแบบปัจจุบันทั้งหมดแต่นั่นก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของวิวัฒนาการของไอศกรีมของชาวอิตาเลียนเขาสรุปแล้วเจลาโต้ก็คือไอศกรีมสไตล์อิตาลีที่มีเนื้อสัมผัสเนียนแน่นหนืดและเข้มข้นกว่าไอศกรีมทั่วไปซึ่งเจลาโต้มันก็เป็นเพียงไอศกรีมอีกชนิดหนึ่งหากแตกต่างจากรายละเอียดของการผลิตโดยเฉพาะสิ่งแรกเขาบอกว่าปริมาณไขมันค่ะไอศกรีมทั่วไปเนี่ยมักจะมีไขมันจากครีมอยู่ประมาณสัก 18% ขณะที่เจ้าเจลาโต้นั้นมันมีไขมันเพียงราว 4% เท่านั้นเพราะมันใช้นมเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่าครีมแม้ไขมันจะน้อยกว่าแต่กลับมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าเนื่องจากไขมันที่ลดลงทำให้รสชาติของวัตถุดิบเช่นพิสตาชิโอวานิลาหรือผลไม้นั้นโดดเด่นขึ้นมาและเพราะมีปริมาณไขมันและอากาศแทรกอยู่น้อยกว่าโดยมักจะทำแบบสดใหม่จากวัตถุดิบธรรมชาติเช่นนมสดผลไม้และน้ำตาลจากนั้นก็ปั่นด้วยความเร็วต่ำก็เลยทำให้เนื้อไอศกรีมไม่ฟูและอัดแน่นไปด้วยรสชาติทำให้เนื้อสัมผัสหนาแน่นและไขมันน้อยกว่าทำให้รสชาติและวัตถุดิบกระจายตัวและสัมผัสได้ชัดเจนทันทีเมื่อรับประทานแล้วทำไมเจลาโต้มันก็คือไอติมแต่มันแพงกว่าไอติมมันพรีเมียมหรือว่าจริงๆแล้วที่เรารู้จักกันว่ามันแพงๆมันแค่การตลาดล่ะเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านเจลาโต้หลายคนก็จะสะดุดกับราคาถ้วยที่ค่อนข้างแพงมากแต่มันก็สามารถจะซื้อหาได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจริงๆแล้วหน้าตาและวิธีรับประทานมันก็คล้ายๆกันหมดแหละแล้วมันมีความแตกต่างจากอะไรล่ะจากคุณภาพหรือเปล่าหรือการตลาดที่ทำให้ขนมหวานเย็นเจ้าเจลาโต้ไอศกรีมสัญชาติอิตาลีเนี่ยมันดูหรูหราขึ้นมาล่ะเขาบอกว่าความจริงแล้วก็คือราคาของเจลาโต้นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อเรียกเพียงอย่างเดียวนะจ๊ะแต่มันเกิดจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสูตรของมันวัตถุดิบที่สดใหม่หรือปริมาณอากาศที่เข้าไปอยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์แม้แต่วิธีผลิตอุณหภูมิในการเก็บและเสิร์ฟตลอดจนขนาดของธุรกิจแต่ก็ไม่ใช่ว่าเจลาโต้ทุกแบรนด์จะผลิตด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหากอยากจะกินเจลาโต้ก็ต้องไปดูสักหน่อยว่าเจลาโต้แต่ละที่มีส่วนประกอบและคุณภาพของแต่ละร้านนั้นมันมีอะไรบ้างนี่แหละมันทำให้เจลาโต้กับไอศกรีมมันแตกต่างกันเจลาโต้ในภาษาอิตาลีหมายถึงของหวานแช่เย็นโดยเจลาโต้แบบดั้งเดิมเขามักจะใช้นมเป็นส่วนประกอบหลักและใช้ครีมน้อยกว่าไอศกรีมสไตล์อเมริกันค่ะจึงมักมีปริมาณไขมันที่ต่ำกว่าแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่แน่นนุ่มและยืดหยุ่นกว่านี่คืออีกหนึ่งความแตกต่างสำคัญและปริมาณอากาศที่เขาผสมเข้าไประหว่างการปั่นเขาเรียกกันว่าโอเวอร์รันเจลาโต้โดยทั่วไปแล้วมีอากาศผสมน้อยกว่าไอศกรีมในอุตสาหกรรมค่ะจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ในปริมาตรเท่ากันมีความหนาแน่นและน้ำหนักมากกว่าแต่ก็อยากจะบอกว่าสูตรของแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะจ๊ะและไอศกรีมพรีเมียมบางชนิดก็มีปริมาณอากาศที่น้อยและต่ำใกล้เคียงกับเจลาโต้เลยละจ้าแล้วทำไมเจ้าเจลาโต้สมัยนี้มันถึงได้แพงนักเนี่ยโดยเฉพาะเจลาโต้แบบคราฟต์มักมีราคาสูงกว่าไอศกรีมทั่วไปค่ะเนื่องจากเขาใช้วัตถุดิบจริงในสัดส่วนสูงที่มีอากาศผสมน้อยจึงได้เนื้อผลิตภัณฑ์ที่แน่นกว่าซึ่งเวลาผลิตเขาก็ผลิตครั้งละไม่

ควบคุมอุณหภูมิกับคุณภาพอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปนะเจ้าว่าเจลาโต้ทุกถ้วยจะมีคุณภาพสูงหรือมีราคาแพงอย่างที่เรา

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: จริงสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายไอศกรีมทั่วไปที่เรากินเข้าไปมันอาจจะมีราคาถูกเพราะว่ามันไม่เหนียวนุ่มแน่นมันอาจจะมีแต่อากาศค่ะเพราะไอศกรีมมันก็มีระดับราคาและก็หลากหลายวิธีผลิตนะคะแต่เราผู้บริโภคนะซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องจ่ายเงินไม่ใช่แค่คำว่าเจลาโต้เราต้องดูวัตถุดิบปริมาณผลิตภัณฑ์จริงด้วยรวมไปถึงฝีมือในการผลิตความสดใหม่ทำเลและดูร้านที่เราจะซื้อด้วยนะจ๊ะอย่างวัตถุดิบร้านเจลาโต้หลายแห่งเขาเลือกใช้วัตถุดิบนำเข้าค่ะอย่างพิชชาซิโอจากซิซิลีเฮเซลนัทจากแคว้นปิเยมอนเต้หรือวานิลามาดากัสกาแม้แต่ช็อกโกแลตซิงเกอร์ออริจินก็จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงกว่าวัตถุดิบทั่วไปหลายเท่านี่แหละคือทำไมมันถึงแพงเหตุผลต่อ

ก็คือการผลิตแบบสดๆค่ะร้านจำนวนมากเขาผลิตแบบวันต่อวันเขาจะไม่เก็บสต๊อกเป็นเวลานานก็เลยส่งผลให้มีต้นทุนแรงงานและต้นทุนการสูญเสียสินค้าสูงกว่าไอศกรีมทั่วๆไปหรือไอศกรีมอุตสาหกรรมจ้าเครื่องปั่นที่ทำเจลาโต้น่ะก็มีส่วนเพราะเครื่องผลิตเจลาโต้ระดับมืออาชีพจากอิตาลีหลายรุ่นมีราคาตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักหลายล้านเลยจ้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตระบบควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำในการปั่นและเทคโนโลยีของเจ้าเครื่องปั่นที่จะช่วยรักษาเนื้อสัมผัสของเจลาโต้ให้ได้มาตรฐานแค่ไหนแล้วนอกจากเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วในวงการเจลาโต้ก็มีการพูดถึงเครื่องผลิตรุ่นคลาสสิกหรือเครื่องวินเทจที่มีมากว่า100ปีที่บางเครื่องก็เลิกผลิตไปแล้วหรือบางรุ่นก็ได้รับการยกย่องในเรื่องของกระบวนการกวนไอติมและการควบคุมอุณหภูมิที่ทำให้เนื้อสัมผัสนั้นเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นที่ต้องการของผู้ผลิตบางกลุ่มแล้วเครื่องประเภทนี้มักไม่ได้มีวางจำหน่ายผ่านตัวแทนทั่วไปนะจ๊ะแต่ส่วนใหญ่เราจะต้องไปซื้อตามตลาดมือสองหรือมีการประมูลหรือเครือข่ายของผู้ผลิตและนักสะสมเท่านั้นจึงทำให้บางเครื่องมีราคาสูงตามความยากง่ายและสภาพของเครื่องมากกว่าจะเป็นเพราะอายุการใช้งานเพียงอย่างเดียวนี่แหละเป็นไงต้นทุนการผลิตเจลาโต้วัตถุดิบจริงก็อาจจะมีต้นทุนสูงอีกด้วยเพราะเจลาโต้แบบคราฟต์หรือร้านที่ผลิตเองมักจะชูรสชาติจากวัตถุดิบจริงเช่นถั่วพิษตาชิโอบดหรือเฮเซลนัทช็อกโกแลตโกโก้วานิลาหรือผลไม้สดตามฤดูกาลวัตถุดิบบางชนิดมีราคาสูงและต้องใช้ในสัดส่วนมากพอจึงจะทำให้รสชาติโดดเด่นโดยไม่ต้องพึ่งกลิ่นสังเคราะห์มากเกินไปอย่างเจลาโต้รสพิสตาชิโอที่ใช้ถั่วบดจริงมักจะมีต้นทุนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพียงกลิ่นสีและน้ำตาลเหมือนกับเจ้าเชอร์เบตผลไม้หากใช้เนื้อและน้ำผลไม้สดในปริมาณมากราคาวัตถุดิบก็จะผันผวนไปตามฤดูกาลคุณภาพแล้วก็แหล่งผลิตจ้าแต่อยากจะบอกว่าเจลาโต้ไม่ได้รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ทุกถ้วยจะใช้วัตถุดิบสดหรือไม่มีสารปรุงแต่งนะจ้าเพราะผู้ผลิตบางรายก็อาจจะใช้เบสสำเร็จรูปพวกน้ำเชื่อมกลิ่นสีหรือสารช่วยควบคุมเนื้อสัมผัสผู้บริโภคก็ต้องรู้จักดูข้อมูลจากร้านและรายการส่วนประกอบไม่ควรตัดสินใจเพียงแค่ราคาแพงของต้องดีเพียงฝ่ายเดียวเจลาโต้หนึ่งถ้วยอาจมีเนื้อผลิตภัณฑ์จริงและมีน้ำหนักมากกว่าไอศกรีมที่มีปริมาตรเท่ากันการเปรียบเทียบจากขนาดถ้วยหรือจำนวนสกู๊ปเพียงอย่างเดียวอาจไม่สะท้อนปริมาณที่ได้รับทั้งหมดนะจ๊ะแต่ก็ไม่ควรสรุปว่าอากาศในไอศกรีมนั้นคือการปลอมปนเพราะอากาศเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยให้เนื้อไอศกรีมนุ่มตักง่ายและไม่แข็งเป็นก้อนแล้วร้านเจลาโต้ขนาดเล็กๆจำนวนมากเขามักผลิตสินค้าเป็นรอบสั้นๆหรือทำครั้งละไม่มากค่ะเพื่อปรับรสชาติให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและรักษาคุณภาพของเนื้อสัมผัสการผลิตลักษณะนี้มันก็ต้องใช้เวลาใช้แรงงานและการควบคุมสูตรในแต่ละรอบถ้าเปรียบเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาสามารถซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมากๆใช้สายการผลิตอัตโนมัติและกระจายสินค้าไปยังหลายพื้นที่นี่ไงก็เลยทำให้ราคาค่อนข้างแพงไหนจะมีค่าเช่าพื้นที่ค่าใช้จ่ายหน้าร้านอีกล่ะกระบวนการเหล่านี้ทำให้ต้นทุนสูงกว่าการผลิตสินค้าแบบรถเดียวในจำนวนมากๆไงคะแล้วอย่างที่บอกว่าเจลาโต้มีเนื้อสัมผัสนุ่มและยืดหยุ่นเพราะสูตรโดยทั่วไปมักเสิร์ฟที่

ณภูมิสูงกว่าไอศกรีมที่เก็บแข็งในช่องแข็งตามบ้านทำให้เจลาโต้นุ่มตักง่ายและรับรู้รสชาติได้อย่างชัดเจนนี่แหละเจลาโต้มันถึงได้แพงค่าเช่าพื้นที่ค่าแรงพนักงานค่าตู้แช่ค่าไฟ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระราชที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายกันตพิษนิมิตบรรณสารและคณะบริษัทแชร์มีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางอริสาริมดุสิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรสรรพกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะอดีตนายทหาร

ารเสริมกำลังพิเศษสวนจิรดาตระกูลหุ่นอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:10 น.กฤตภักดิ์ผ่องแผ้วและคณะบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SGB Metal จำกัดนายปัญญาวัฒน์โคศิลาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิจยายาติการามกรุงเทพมหานครวัดสแกวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.วัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ให้พี่น้องที่เคารพนะคะนำพี่น้องเข้าสู่22ปีลูกๆมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะจะทำหน้าที่ซักถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายเสียงกระแอมกระไอมาค่ะอาจารย์มาแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยังอาจจะแหบแห้งไปพอสมควรคุณแม่มเพราะว่าเดินสายนะครับ
0: แล้วก็
1: ยาเดินสายนะครับร้องเพลง
0: จริงค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: เดินสายร้องเพลงเหรอคะ
1: ร้องเพลงครับไปตามสารต่างๆนะครับเสียงไม่หายนะครับ
0: สีสารค่ะที่ผ่านมาอาทิตย์นึงมี7วันค่ะอาจารย์คะหยุดไป2วันคือเสาร์อาทิตย์สารเขาไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ท่านผมสุขค่ะอาจารย์คะ
1: คุณผมนี่ทำงาน7วันนะครับไม่มีพักไม่มีหยุดเพราะว่าลูกความคือลูกความสั่งผมว่าห้ามป่วยห้ามตายนะครับ
0: จริง
1: จริงๆพูดอย่างนี้จริงนะครับว่าผมจะห้ามป่วยห้ามตายคือต้องทำหน้าที่ให้กับเขาได้ทุกเวลานาทีการนะครับผมก็เลยต้องพยายามทำตัวให้แข็งแกร่งแต่ด้วยเหตุผลว่าผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดลมหรือว่าเป็นภูมิแพ้ครับคุณแม
0: ่
1: พอพักผ่อนน้อยหรือว่าไปเจออะไรที่มันเขาเรียกว่าวัยเอาใครเป็นหวัดหน่อยเราไปอยู่ใกล้ๆก
0: ็
1: มารับเร็วนะครับก็สภาพอยู่อย่างนี้แหละนะครับทำไปอย่างนี้แล้วก็อยู่ไปอย่างนี้แล้วก็พยายามจะไม่ตายและไม่เจ็บนะครับไม่ป่วยนะครับจนกว่าจะถึงวันเวลาอันควรที่น้องลูกความอนุญาตนะครับ
0: ไม่มีใครยอมอนุญาตให้อาจารย์หรอกค่ะและแถมอาจารย์ยังมีงานสมาคมของนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงด้วยค่ะอาจารย์คะอาทิตย์ที่แล้วฟังแล้วอาทิตย์นี้ฟังอีกได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็วันคือจริงๆนะคุณแหม่มวันที่22นะครับ22เดือนนี้ผมก็ต้องเดินทางลงไปด้วยนะครับอาจจะไปวันเสาร์ก่อนเที่ยงหรือบ่ายๆนะครับเพราะว่าต้องไปร่วมงานด้วยนะครับคือครบรอบแต่สถานบีโรงเรียนทุ่งสงนะครับโรงเรียนที่เขาเริ่มมีคุณอุปการสำหรับผมนะครับแล้วก็อีกหลายๆเขาเรียกอีกหลายๆคนนะครับที่ผ่านการศึกษาที่สถาบันแห่งนี้มานะครับก็อาจจะประชามภาษีครั้งหนึ่งละพี่น้องก็เรียกว่าลูกม่วงขาวชาวทุ่งสงนะครับทั้งที่อยู่กรุงเทพสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่นะครับหรือว่าพี่น้องทั่วไทยนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับก็มีลุ้นรางวัลนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่บอกชื่อกันแล้วกันนะครับแต่ว่าอยู่ราคามัน700,000นะครับก
0: ็
1: มีลุ้นได้ครับสายผมเนี่ยเขาเรียกลูกความเนี่ยประมาณการคิดเป็นเงินเนี่ยนะครับประมาณสัก250,000 260,000นะครับก็ประมาณที่6เล่มหนึ่งมี10ใบนะครับผมดูเข้มรับมาก็เกือบ600,000น่ะผมก็ภาวนาว่าให้คนที่ผ่านทางผมเนี่ยลุงเข้มเนี่ยมีความโชคดีได้รางวัลที่1แต่ว่ามีรางวัลเยอะนะไม่ใช่รางวัลเดียวนะครับมีมากกว่า10รางวัลรางวัลเด็ดๆก็รับเบอร์หนึ่งเลยคือรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็มีลูกความหลายคนฝากบัตรฝากอะไรนะบอกว่าถ้าออกเลขของเขาเนี่ยช่วยขับขึ้นมาด้วยนะครับผมว่าทุกคนก็มีความโชคดีทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับก็มีศิลปินวงลุงเก้มเซนต้าแบรนด์นะครับแล้วก็หนวดสตอ

0: หนังน้องเดียวแล้วก็ลิลลี่นะครับศิษย์เก่าทุ่งสงเนี่ยนะครับก็ไปช่วยกันแล้วก็มีการแข่งขันกระชับมิตรนะครับนักฟุตบอลอาจจะทั้งอดีตทั้งศิษย์ปัจจุบันนะครับศิษย์ปัจจุบันและในอดีตนะครับระหว่างโรงเรียนทุ่งสงโรงเรียนเบญชมะราชุทิศนครศรีธรรมราชนะครับก็อย่าลืมไปสนุกสนานกันนะครับผมกับกองกรมประชาสัมพันธ์ได้ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะแล้วงานเริ่มกี่โมงสิ้นสุดกี่โมงครับอาจารย์
0: คือน่าจะมีการแข่งฟุตบอลประมาณสักสามโมงสี่โมงแต่ว่าจับรางวัลเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่ห้าโมงนะครับก็ลูกความผมหลายคนนะลงไปลุ้นด้วยนะครับเพราะว่าในเนี้ยในงานก็เขาเรียกว่าคล้ายๆครบเทวนะครับกินฟรีเขาเรียกชิมฟรีกินฟรีดูฟรีนะครับตลอดงานนะครับผม
1: อาจารย์เนาะน่าสนุกนะคะก็เรียนเชิญพี่น้องนะคะร่วมงานสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงนะคะแขกร่วมเกียรติแล้วก็ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงด้วยนะคะร่วมงานครบรอบ83ปีรงของโรงเรียนนะคะมีกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์คือซื้อรถบัสให้น้องไว้เพื่อการศึกษาพี่น้องคะที่สำคัญที่สุดนะคะบุญเกิดจากการกระทำเพื่อให้ความรู้ให้ปัญญาและให้อุปกรณ์การศึกษาที่ยั่งยืนนะคะและในสัปดาห์ที่ผ่านมาการให้มีปัญหาค่ะอาจารย์คะ
0: ครับ
1: การให้เนี่ยแหละค่ะมีปัญหาถ้าให้ลูกปืนเนี่ยแหมนายกรัฐมนตรีบอกว่าห้ามยิงโจรในบ้านค่ะอาจารย์คะเขาบอกว่าปืนมีไว้ป้องกันตัวในบ้านก็ไม่ได้หากยิงโจรก็จะมีความผิดจนกลายเป็นดราม่าแล้วอีกให้นึงค่ะมหากาพย์ที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นค่ะอุทิศให้วัดไปแล้วค่ะอาจารย์คะลูกหลานก็บอกว่าจนจะเอาคืนอีกให้นึงค่ะโอ้โหอันนี้ก็ให้เจ็บค่ะอาจารย์คะตบหน้าหงายเลยค่ะกลางวง VIP ศักดิ์ศรีศรีกากีรองผู้กำกับโดนอดีตรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ตบหัวเข้าไปค่ะโอ้โหหมดเลยอีกให้นึงค่ะอันนี้ให้พ้นเรือนจำค่ะอาจารย์พิงกี้สาวิกาแล้วก็ครอบครัวนะคะมีคุณแม่มีพี่ชายพ้นคุกค่ะอาจารย์คะคราวนี้จะไปเอากระตังจากการไปติดคุกวันละ500เนี่ยมันยังไงดีค่ะอาจารย์ขา
0: ก็เอาของแม่และก็พี่ชายนะครับที่บอกว่าจะมีโอกาสได้วันละ100หรือไม่นะครับอันนี้ก็ถ้าตามกฎหมายเนี่ยคือต้องยกฟ้องโดยฟังเป็นที่ค่อนข้างยุติว่าไม่ได้กระทำความผิดนะครับทีนี้ปัญหาอย่างผมพูดมาตลอดนะครับนำเสนอตลอดว่าไอ้กฎหมายตัวเนี้ยนะครับถ้ายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยเนี่ยไม่ได้แปลความว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดนะเพียงแต่พยานหลักฐานโจทย์เนี่ยฟังไม่ได้แน่ชัดว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม
1: ่
0: นะครับก็ถ้ายกด้วยข้อความนี้นะครับโอกาสที่จะได้500ก็ถ้าดูตามตัวบทกฎหมายเนี่ยนะครับค่อนข้างยากซึ่งผมเองก็เรียกติงในข้อกฎหมายนี้อยู่พอสมควรนะครับว่าถ้าโดยทั่วๆไปในกริยาเนี่ยผมว่าร้อยละ95ขึ้นไปอ่ะศาลไม่ค่อยยกฟ้องว่าจำเลยไม่มีความผิดนะครับศาลยกฟ้องว่ายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยโดยเฉพาะคดีที่จำเลยต้องขังเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับถ้าเป็นคดีพวกยักยอกช่อโกงมาทีศาลวิจัยไม่ผิดเป็นมูลหนี้ทางแพ่งอ่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจำเลยจะอยู่นอกคุกนะครับคือไม่ถูกขังนะครับเพราะเป็นคดีที่ไม่ได้แรงและก็ศาลก็ให้ประกันตัวไปนะครับแต่คดีที่อยู่ในเนี้ยอย่างเช่นสมัยก่อนคดีของอะไรนะที่
1: คุณเบน
0: เป็นกฎหมายที่ว่ามีน้องฝรั่งโดนฆ่าผมก็ลืมชื่อเจอรี่แอน
1: ดังแคน
0: ใช่ใช่ครับอันนั้นเนี่ยคดีเนี้ยผมเข้าไปเกี่ยวข้องในการเรียบเรียงอุทธรณ์นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับมายกฟ้องชั้นอุทธรณ์เนี่ยนะครับก็ด้วยข้อกฎหมายตรงนี้นะครับก็โดยมีการปรับปรุงกฎหมายแต่ว่าพอมันมาใช้ว่าต้องเป็นยุติว่าไม่ได้กระทำความผิดเนี่ยซึ่งเป็นไปได้ยากอย่างที่บอกนี่ผมขอให้ลูกความอยู่รายตอนนี้นะครับ
1: ค
0: ือตอนแรกเหมือนศาลเขียนว่าสงสัยแต่ว่าพอสรุปตอนท้ายเนี่ย

0: ไปฟังว่าการกระทำเลยไม่ผิดนะครับคือมันมีสองคำอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ย ก็แปลความว่าเราเอาตอนท่อนสรุปว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดแต่ว่าขึ้นต้นเนี่ยไอ้ก่อนจะสรุปเนี่ยว่าพยานหลักฐานโจทย์ที่สืบมาเนี่ยยังมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่แล้วก็เขียนอีกนิดหนึ่งแล้วก็ไปวิจัยทำนองว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดนะครับ ผมก็เลยให้เขายื่นคำร้องขอค่าทดแทนนะครับวันละ100ค่าทนายความค่านายความก็เราช่วยเหลือไปก็ไม่ได้มากมายนะครับค่าที่เขาเสียโอกาสในการทำงานค่าถูกขังวันละ100เสียโอกาสก็ปกติเขาเคยทำงานได้วันละเท่าไหร่เนี่ยนะครับอาจจะวันเป็นพันสองพันเนี่ยอันนี้ว่าไปค่าเยียวยาทางจิตใจก็มีหลายประเด็นนะหรือว่าถ้าป่วยเจ็บแล้วก็ต้องรักษาตัวเนี่ยนะครับซึ่งสืบเนื่องจากการถูกขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยอันนี้ก็สามารถมาเรียกร้องกับรัฐบาลได้ทำไมกฎหมายนี้เรียกร้องรัฐบาลคือแปลความว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับกระบวนการในการจับกุมสืบสวนสอบสวนนะครับของรัฐนะรัฐเนี่ยมีความบกพร่องนะครับทำให้คนบริสุทธิ์เนี่ยต้องเข้าไปถูกจำขังอยู่เรือนจำนะครับแล้วไม่รู้จะเยียวยาในช่องทางไหนบางทีคนที่จะเอาเขาจริงๆยังไม่สามารถหาได้หาตัวไม่ได้รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมีลิมิตของเขาว่าได้สูงเท่าไหร่มีเพดานอยู่นะครับก็ต้องลองไปศึกษากันดูนะครับว่าทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีสิทธิ์จะได้ตรงนี้นะครับผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ได้นะถ้าตัวเล็กเกิดเหตุแล้วติดตามจับกุมคนร้ายไม่ได้นะครับหรือว่าระหว่างที่รอไม่แน่ได้ไม่ได้เนี่ยรัฐก็เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาก่อนอย่างกรณีที่เกิดไฟฟ้ารับจองที่ไฟไหม้ไอ้ผับอะไรตรงลาดพร้าวอ่ะคุณแม
1: ่อ๋อค่ะไอ้โรงเรียนลาดพร้าวนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ก็กองทุนเข้ามาดูแลระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายที่ทั้งฝ่ายญาติของผู้เสียหายก็ดีจำเลยก็ดีหรือผู้ต้องหาก็ดีนะครับที่เขาเรียกว่าไปเกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมาและหาค่าทดแทนจากใครไม่ได้ก็ลองไปใช้สิทธิ์กับกองทุนที่กระทรวงยุติธรรมดูนะครับซึ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปติดต่อที่กองทุนที่จังหวัดก็มีอยู่สาขาอยู่นะครับเราติดต่อดูนะครับแต่โดยหลักการต้องยื่นผ่านมาที่ส่วนกลางแหละนะครับแล้วถ้าเขากรรมการพิจารณาไม่อนุมัติให้เราได้สิทธิ์ตรงนี้เราก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งนี้ต่อศาลอุทธรณ์ได้นะครับยื่นที่ศาลจังหวัดแต่ส่งให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะครับที
1: ่แม่มแม่อาจารย์ถามแม่แม่ถามอาจารย์แบบนี้นะแม่แม่ไม่ได้กวนอะไรอาจารย์เลยนะจึงแม่สงสัยจริงๆอ่ะแม่สงสัยด้วยหัวใจแล้วก็สมองที่สดใสของแม่เนี่ยนะคะบริสุทธิ์สดใสจริงๆค่ะอาจารย์คือเวลาเราได้คำพิพากษามาเนี่ยนะคะเวลาศาลตัดสินเนี่ยเราต้องอ่านทุกบรรทัดทุกเม็ดเลยเหรอคะว่าศาลว่ายังไงข้างบนเขียนแบบข้างล่างเขียนแบบแบบนี้เราต้องอ่านให้ละเอียดแล้วเราถึงจะดูแลตัวเองเหรอคะอาจารย์คะ
0: ครับก็จริงๆเนื่องจากว่ามันตนไม่ได้พึ่งถึงตนนะครับเพราะว่าต้องพยายามศึกษาให้ละเอียดนะครับซึ่งเราก็ต้องลองนะครับถ้าเราเหมือนบางคนก็พออ่านแล้วไปอ่านแล้วไปตีความอีกแบบหนึ่งก็ไม่ยอมใช้สิทธิ์เราก็เสียโอกาสนะครับ
1: อัน
0: เราอ่านละเอียดถ้ามันเข้าข่ายว่าเราน่าจะมีสิทธิ์จะได้นะครับก็ใช้สิทธิ์นะครับเรียกร้องไปก่อนซึ่งถ้ากรรมการวินาอาจจะมีเมตตานะครับกับเราอยู่นะครับก็ได้มาก็ดีกว่านะเราปล่อยเฉยนะเสียไม่ยอมใช้สิทธิ์เสียสิทธิ์เพราะมันมีเวลาปีหนึ่งนะครับหลังจากคดีถึงที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่ยอมใช้สิทธิ์นี่ก็จะหมดสิ้นไปนะครับก็อยากให้ทุกคนรับรู้และก็พยายามใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับต้องใช้ไปก่อนส่วนว่าเขาจะอนุมัติหรือไม่ก็ค่อยว่ากันนะครับไม่อนุมัติเราก็ใช้สิทธิ์ไปในทางศาลอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งศาลมุมมองศาลอาจจะมองอีกมุมหนึ่งนะไอ้ค่าทดแทนหนึ่งเนี้ยนะครับก็ใช้ไปก่อนนะครับ
1: ค่ะแล้วค่าทดแทนการถูกคุมขังเนี่ยบอกว่าให้วันละ500อ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะค่ะให้ไหมคะหรือว่าวันหยุดราชการที่เป็นวันนักขัตฤกษ์อะไรแบบเนี้ยให้ไหมคะหรือว่ามีเบิ้ลมีโอทีแบบนี้มั้ยอ่ะ
0: อะไรนะครับ
1: มีแบบเป็นหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์อ่ะ
0: ไม่มีครับไม่

0: ับคิดได้คือเราถูกขังกี่วันเนี่ยถ้าเราไม่ถูกขังจริงๆเราก็สามารถทำงานได้นะหยุดไม่หยุดแต่ว่านี่เขาให้ทดแทนการถูกจำขังเนี่ยนะครับทั้งที่ไม่ผิดอ่ะนะครับนั้นเมื่อปล่อยออกมาแล้วขังคุณกี่วันเนี่ยเราถูกขังกี่วันคิดไปเลยเพราะว่าในทางกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับคือถ้าอยู่ในเสี้ยวของวันเงินนับเป็นวันแล้ววันนี้วันที่สมมติ14-15นะครับเราถูกจับแล้วขังนะครับอาจจะเหลือครึ่งจะถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับจะถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราถูกจับนะครับในภาษาหมายว่าก็เรียกว่ากลางวันก่อนเที่ยงหลังวันก่อนเที่ยงกันอยู่นะครับแต่จริงอ่ะคือถ้าใน1วันเนี่ยเศษเสี้ยวยังไงก็แล้วแต่เขานับให้เรา1วันเพราะมันเป็นโทษกับเราเขานับให้1นะครับแต่ถ้าในทางแพ่งก็ต้องว่าเป็นเขาให้นับวันรุ่งขึ้นแต่ในทางอาญาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องถูกจำขังเนี่ยนับตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับจะกี่ชั่วโมงจะน้อยจะมากเขาว่านับให้เป็น1นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรู้ที่ต้องก็เป็นแฟนรายการที่มีใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องสิทธิตรงนี้ก็ควรจะใช้สิทธินะครับ
1: ค่ะอาจารย์พูดกับว่าก่อนเที่ยงหลังเที่ยงอะค่ะแต่ถ้าเป็นมาตรฐานสากลน่ะนะคะมันคือหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนแล้วก่อนเที่ยงคืนอะไรแบบนี้ถึงจะนับเป็นวันอันนี้ใช้เที่ยงวันเหรอคะก่อนเที่ยงหลังเที่ยงไอ้ที่ว่าเนี่ย
0: ค่ะในภาษากฎหมายอาญาเนี่ยเวลาก็ฟ้องว่าได้กระทำผิดนะครับกลางวันก่อนเที่ยงนะครับกับหลังเที่ยงนะครับ
1: ค
0: ือเขาเกณฑ์ใน24นาฬิกาเป็นหลักนะครับถ้าเราทำผิดก่อน24นาฬิกาเนี่ยนะครับถ้าสมมติเราทำตอน3นาฬิกาประมาณบ่าย3เนี่ยอันนี้เขาเรียกกลางวันก่อนเที่ยงทีนี้ประชาชนก็สงสัยว่ามันเลยเที่ยงวันมาแล้วอ่ะทำไมเรียกว่ากลางวันก่อนเที่ยง
1: คือ
0: นับในทางวิอาญาเราฟ้องเนี่ยต้องใช้ว่ากระทำความผิดนะครับกลางวันก่อนเที่ยงแล้วตั้งคือเลยบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยเลยเที่ยงวันไปแล้วเป็นกลางวันก่อนเที่ยงคือเที่ยงคืนเนี่ยนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับแต่ว่าวันเวลาที่นับจริงๆอ่ะนะครับก็ต้องวันจนวันนะครับก็อาจจะ24นาฬิกาวันนี้มาถึง23นาฬิกาอีกวันหนึ่งนะครับถ้าเขาถูกจับเลยเนี่ยนะครับก็ถือนับเป็นถูกจับก่อนครบวันเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งเขานับให้เป็น1วันนะครับ
1: ก็ได้500
0: นะเพราะเป็นผลร้ายกับจำเลยเนี่ยศาลก็กำหนดให้กฎหมายก็กำหนดให้เป็น1วันนะครับแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยพอเกิดเหตุอะไรเนี่ยบางทีก็นับวันรุ่งขึ้นวันแรกไม่นับเนี่ยแต่บางครั้งบางเรื่องก็นับวันนั้นเลยอย่างเรื่องการเกิดอะไรต่างๆที่ผมเคยบรรยายนะครับว่าการเกิดว่าอายุครบ20ไม่ครบ20เนี่ยเกิดวันไหนก็นับเกิดวันนั้นเลยไอ้ที่ไม่รู้วันเกิดก็ถ้ารู้เดือนก็นับถอยหลังมานะครับนับ1ของเดือนนั้นถ้าปีภายใน1ปีเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดเดือนไหนก็ให้นับถอยไปเป็นว่า1มกราอย่างเงี้ยนะครับของปีนั้นซึ่งมันมีความหลากหลายกฎหมายก็มีเยอะแต่ถ้าเราจะฟ้องเรียกดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: สมมติยืมวันนี้เนี่ยวันนี้ไม่คิดนะก็ให้คิดในวันรุ่งขึ้นทั้งวันนี้บางทีมาเอาตอน6โมงเช้าเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เราคิดดอกเบี้ยเขาไอ้วันนั้นเราคิดไม่ได้ก็ไม่คิดอีกวันหนึ่งนะครับก็คือเสียโอกาสไปวันหนึ่งนะครับอาจไม่เต็มวันนะครับแต่ว่าก็เสียโอกาสไปแต่อาญาเนี่ยเขานับให้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือขังเกินไป5ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถือว่าเกินไป1วันเหมือนกันก็ได้500บาทเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะตรงนี้แม่มถามอ่ะแม่มไม่ได้จะกวนใจอาจารย์นะจะเป็นสงสัยจริงๆแม่มก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่เคารพเนี่ยนะคะก็สงสัยเหมือนแม่มแหละแม่มว่าอาจารย์ก็เลยต้องมาลงรายละเอียดปรีย่อยขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับเพราะผมมีหน้าที่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคือปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ไอ้แฟนๆรายการของเราหรือประชาชนที่เผลอเข้ามาฟังตอนนี้นะครับก็ไอ้ได้รู้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะที่ต้องรู้ต่อไปอีกนะครับ

0: ค่ะอาจารย์
1: เพราะว่ากระแสเนี่ยนะครับกระแสเนี่ยเขาเรียกว่าไปกลบกระแสของบิ๊กหลองกับนายกธงชัยเลยนะครับคือทำให้สัมภาษณ์ของนายกหนูน้องหนูของเราเนี่ยนะครับว่าให้เรื่องว่าคือห้ามยิงโจรในบ้านเนี่ยน
0: ะ
1: ครับอันนี้ผมเลยคิดขึ้นมาได้นะครับนอนคิดอยู่ว่าจริงๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีของผมว่าในทุกประเทศหรือว่าประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับโดยหลักการพื้นฐานเนี่ยผมว่าน่าจะต้องผ่านน่าจะต้องจบการศึกษาเนี่ยเป็นยติคณะนิติศาสตร์มาสักคณะหนึ่งนะครับเพราะว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองเนี่ยกฎหมายเป็นสาสำคัญแม้เราจะมีความเชี่ยวชาญด้านทางเศรษฐกิจก็จริงนะครับแต่ว่าผมว่าพื้นฐานกฎหมายต้องมีเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราไม่ให้สัมภาษณ์แล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมีบางคนถึงขนาดบอกว่าอาจจะโดนเรื่องจริยธรรมบอกว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพียงอาจจะความที่รู้ไม่ลึกนะครับพอรู้ไม่ลึกเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปเพราะเข้าใจเจตนาดีเรื่องที่ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้วุธปืนเนี่ยนะเข็นฆ่ากันเยอะยิงกันทำร้ายกันทั้งนักเรียนทั้งเยาวชนทั้งตำรวจนะครับนักการเมืองอดีตนักการเมืองนะครับก็มีปืนกันเยอะมากกระบอกมีทั้ง14ล้านกว่ากระบอกนะในประเทศไทยเนี่ยแล้วเถื่อนอยู่ประมาณ4นะครับที่ไม่สามารถก็เลยพอเกิดเหตุแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามันเกิดจากเกลียวกระบอกปืนอันไหนยังไงเนี่ยมันเป็นความยุ่งยากกับชุดสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทำให้การควบคุมกิจกรรมหรือว่าป้องกันเนี่ยหรือติดตามจับกุมก็จะยากมากนะครับคือมุมมองหนึ่งเนี่ยคือมองไปอีกด้านหนึ่งแต่พอพูดเกินเลยเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนสับสนกับตรงนี้ได้นะครับซึ่งจริงเนี่ยเรื่องเหตุการณ์ในบ้านเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยคือบ้านเนี่ยนะครับคือเป็นต้องเข้าใจคำว่าเคหสถานหรือที่เราสถานเนี่ยอันนี้กฎหมายเนี่ยนะครับก็เรียกว่าผู้ครอบครองเคหสถานมีสิทธิป้องกันไม่ให้ใครเข้ามารุกรานทำร้ายคือกฎหมายบอกแม้เราจะมีทางหนีได้นะแต่ไม่จำเป็นต้องหนีนะครับเราสามารถอ้างการป้องกันได้นะครับถ้ากระทำไปสมควรแก่เหตุนะครับมันได้สัดส่วนกันเนี่ยก็ไม่เป็นความผิดถ้าเกินเลยไปก็อาจจะป้องกันเกินเลยกว่าเหตุไปนะครับอาจจะมีโทษแต่ศาลไม่ลงโทษหรือเพราะตกใจกลัวเนี่ยอันนี้ก็ศาลจะลงโทษน้อยนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ดูนะเรื่องที่ศาลเคยตัดสินเรื่องที่ว่าเขาเรียกอะไรยิงภายในบ้านเนี่ยตั้งแต่ปี04นะครับคำพิพากษาฎีกาเนี่ยก็ว่าผู้ตายเมาสุราร้องท้าทายจำเลยให้มาต่อสู้กันจำเลยไม่สู้จำเลยคือเจ้าของบ้านน่ะผู้ตายก็ถือมีดดาบปลายแหลมลุยน้ำข้ามคลองจะเข้าไปฟันจำเลยถึงในบ้านแม้จำเลยจะเห็นผู้ตายอยู่ก่อนและอาจหลบหนีได้นะก็อาจหลบหนีได้แต่ก็มีความจำเป็นที่ผู้มีสิทธิครอบครองเกียรติสถานของตนโดยชอบจะต้องหนีผู้ทำผิดกฎหมายดังนี้การที่จำเลยยิงผู้ตาย1นัดกับผู้ตายอยู่ห่างประมาณ6ถึง8ศอกศาลบอกว่าพอสมควรแก่เหตุและก็อีกอันหนึ่งนะครับบ้านและบริเวณบ้านจำเลยถือเป็นบ้านและบริเวณบ้านนะครับของจำเลยถือว่าเป็นเคหสถานที่ประชาชนทั่วไปคือถ้ามีบ้านรั้วรอบขอบชิดนะครับอันนี้คือมันเป็นบริเวณบ้านซึ่งมันเป็นการครอบครองนะครับอาสังหาทรัพย์โดยปกติสุขเนี่ยใครไปรบกวนการครอบครองเนี่ยก็จะมีความผิดฐานบุกรุกได้นะครับฉะนั้นบ้านและบริเวณบ้านของจำเลยถือเป็นเคหสถานที่ประชาชนทั่วไปย่อมเห็นว่าเป็นที่ปลอดภัยไม่ควรถูกบุคคลอื่นลุกล้ำเข้ามากระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายจำเลยไม่จำเป็นต้องหลบหนีและมีสิทธิ์ป้องกันสิทธิ์ของตนเพราะจำเลยเป็นผู้สุจริตหาต้องถูกบังคับให้ไปเสียจากเคหสถานของจำเลยซึ่งมีสิทธิ์จะอยู่อาศัยและเคลื่อนไหวโดยอิสระหากจำเลยจำต้องหนีแล้วเสรีภาพของจำเลยก็จะถูกกระทบกระเทือนการที่ผู้สายเข้ามาในบ้านจำเลยเพื่อปรับความเข้าใจอันนี้ก็มาปรับความเข้าใจนะครับเมื่อจำเลยไล่ให้กลับออกไปผู้สายไม่ออกเป็นความผิดฐานบุกรุกเป็นพยานอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษทำร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายจำเลยจึงมีสิทธิ์ป้องกันแต่การจำเลยใช้มีดอิโต้ฟันผู้สายหลายครั้งอันนี้มันเกินกว่าเหตุเกินสงสัยแก่เหตุนะครับอันนี้ก็ต้องรับโทษอยู่นะครับกับอีกอันหนึ่งอันนี้ต่างไปเลยนะครับอันนี้

0: แม้เราจะมีสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เรื่องเกียรติสถานแต่นะครับกรณีมีผู้มาท้าทายจำเลยซึ่งครอบครองเกียรติสถานอยู่เราอยู่ในบ้านมีคนมาท้าทายเราก็ออกจากบ้านออกจากเกียรติสถานน่ะคือออกจากสิทธิ์ที่เราควรได้รับความคุ้มครองไปแล้วเนี่ยโดยรถติดตัวไปด้วยอันนี้เป็นการสมัครใจวิวาทนะครับไปอ้างป้องกันไม่ได้ฝ่ายใดจะลงมือทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งก่อนก็ไม่ใช่สาสำคัญแล้วอันนี้เพราะว่าเราออกไปจะไปลบราฆ่าฟันกันสมัครใจวิวาทกันเนี่ยถูกกระทำก่อนจะอ้างป้องกันไม่ได้นะครับเพราะเราออกจากบ้านเพื่อจะไปเขาเรียกวิวาทกันนะครับก็รูปกฎหมายรูปแบบแนวคำพิพากษาฎีกาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามีพยานใกล้จะถึงเนี่ยเราสามารถป้องกันได้ยิ่งถ้าอยู่ในบ้านไม่มีจะต้องหนีจากบ้านนะครับเราสามารถป้องกันได้แต่ให้สมเหตุสมผลนะครับก็จะเป็นความผิดครับ
1: ค่ะ
0: ก็ดีเลย
1: จากคนที
0: ่นิดหน่อยครับ
1: ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าชัดเจนจากคนที่รู้จริงเนี่ยและชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายไอ้ที่มันพูดเหม็นขี้ฟันค่ะอาจารย์เพราะรู้ไม่จริงใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าดีกว่าอาจารย์ครับไม่ต้องตอบค่ะท่านสมคุณกับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เต้นกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ตัวจริง
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิน
6: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่า

0: คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยพร้อมตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะปัญหาอาวุธปืนและเหตุความรุนแรงทางการเมืองว่าปัญหาของไทยเกิดจากกฎหมายไม่เพียงพอหรือเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพส่วนกรณีองค์กรอิสระนั้นเห็นว่าปัจจุบันมีการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นอิสระขององค์กรต่างๆทั้งปปช.สตง.ศาลรัฐธรรมนูญและกกต.โดยจะ

0: าะความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระกับสว.ขณะที่กกต.มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อกังวลต่อระบบตรวจสอบถ่วงดุลพรรคประชาธิปัตย์เปิดหลักสูตรยุวประชาธิปัตย์รุ่นที่16พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าขับเคลื่อนบทบาทคนรุ่นใหม่ผ่านหลักสูตรยุวประชาธิปัตย์หรือ Democrat Internship Program หรือ DIP ซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่16ซึ่งมีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้จริงในการขับเคลื่อนประเทศพร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่มุ่งใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นกลไกยกระดับการออกแบบนโยบายให้เท่าทันโลกด้วยหลักสูตรนี้มีนายกรจาติกวณิชดร.การดีเลี่ยวไพโรจน์นางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรคอดีตผู้สมัครส.ส.อดีตผู้สมัครส.ก.และอาสาสมัครของทัพเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยในการอบรมมีการระดมผู้นำทางความคิดและผู้บริหารระดับแถวหน้าของวงการดิจิทัลและนวัตกรรมไทยเพื่อร่วมฉายภาพอนาคตและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศอาทิตย์นายพิเชษฐ์เลิศปรีชาอดีตผู้บริหารไลน์ไทยแลนด์เล่าถึงจุดเริ่มต้นในอดีตว่าตนเองเป็น DIP รุ่นที่7เคยเป็นเด็กขี้อายที่ไม่กล้าแม้แต่จะขึ้นพูดบนเวทีแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและพัฒนาตัวเองอย่างไม่ย่อท้อในทุกๆวันทำให้ก้าวข้ามขีดจำกัดจนสามารถสร้างธุรกิจและมายืนในจุดนี้ได้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเปิดทางนำส่งหัวใจดวงที่186จากดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาสำเร็จภายใน14นาทีช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริรับแจ้งภารกิจด่วนในการสนับสนุนการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่186เพื่อนำไปปลูกถ่ายรักษาผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีหลังได้รับแจ้งชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยชุดช่างเจ้าหน้าที่การทางพิเศษสารวัตรทหารอากาศและพนักงานวิทยุจราจรโครงการพระราชดำริได้ประสานงานณกองบิน604ดอนเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งเปิดเส้นทางจราจรแบบบูรณาการขบวนนำส่งอวัยวะเร่งทำเวลาจนสามารถนำส่งหัวใจจากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีได้สำเร็จทันเวลาโดยใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้นเพียง14นาทีเท่านั้นจากการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของตำรวจจราจรในพื้นที่ตำรวจจราจรทางด่วนพิเศษรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ช่วยเปิดทางให้ขบวนนำส่งปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยโปรเปียโนทำผลงาน2วัน12อันเดอร์พาร์ขึ้นนำเดียวกอล์ฟ LPGA ทัวร์สแตนดาร์ดพอร์ตแลนด์คลาสสิกลุ้นแชมป์รายการแรกในอาชีพศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์เดอะสแตนดาร์ดพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่โคลัมเบียแอดวอเตอร์คันทรีคลับในรัฐโอเรกอนของสหรัฐจบวันที่2โปรเปียโนอภิชยายุบลโปรสาวไทยวัย24ปียังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บเพิ่ม6อันเดอร์พาเป็นวันที่2ติดต่อกันสกอร์รวม12อันเดอร์พาขึ้นนำเดียวโดยมีโอกาสลุ้นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการแรกในอาชีพหลังปีนี้คว้ารองแชมป์มาแล้ว2รายการขณะที่ปาจารีอนันต์นฤการอีก1โปรสาวไทยทำ6อันเดอร์พาสกอร์รวม11อันเดอร์พารั้งอันดับ2ร่วมกับโซเฟียชูเบิร์กและชเวฮเยจินตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวส่วนโปรจีนอาทยาทิติกุลมือ2ของโลกทำ5อันเดอร์พาสกอร์รวม9อันเดอร์พารั้งอันดับ5ร่วมกับริวแฮรันที่เพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์2รายการติดต่อกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: โอกาส
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มันยั่วค่ะนะคะคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นความรักเหมือนยาขมคุณสายันสัญญาคุณฟังอยู่กับช่วงที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะและ22ปีลูกมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายไม่ให้เสียเวลาค่ะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆวันนี้เป็นประเด็นในเรื่องของการยกที่ให้วัดหรือสาธารณประโยชน์นะคะอาจารย์นะคะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายเท่านั้นแต่เป็นคนใจบุญคนหนึ่งนะคะทำบุญด้วยการยกที่ให้วัดค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มนะครับก็ผมเองก็คล้ายๆอะไรนะลุงอะไรนะอุทิศยกที่ดินให้กับวัดนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่พูดจริงๆกันแบบ
0: ค่ะ
1: คือมอบโฉนดให้กับเจ้าอาวาสไปแล้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ยังไม่เวลาได้ไปโอนเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นวัดก็มีสภาพเป็นวัดเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: เหลือแต่ว่าจะไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากผมเป็นชื่อวัดนะครับแต่ว่าโดยผลกฎหมายนะครับก็ถือว่าการอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อให้ตกได้กับวัดหรือเป็นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยมีผลสมบูรณ์ถูกต้องตามแนวทางที่เขาเรียกว่าศาลฎีกานะครับได้มีคำวิจัยชี้ขาดมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับแนวทางก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับอาจจะมีบางฎีกาที่บางคำพิพากษาฎีกาที่อาจจะดูก้ำกึ่งอยู่นะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นไปตามแนวที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์ป้าดานะครับกับเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินให้กับวัดอดุลยารามใช่ไหมคุณแม่
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมว่าเป็นบุญกุศลที่ทางเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาได้สร้างเป็นเหมือนก็บอกเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตัวนะครับท่านไปนะครับในภพภูมิหน้านะครับซึ่งแต่ว่าลูกหลานกลับมาสร้างรอยด่างรอยมลทินให้เกิดขึ้นถ้าแกอยู่เนี่ยนะครับแกจงโกรธหน้าดูผมว่านะครับตอนยังอยู่นะครับ
0: เขาอ้างว่าเป็นสินสมรสครึ่งหนึ่งของภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะ
1: ครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายเหมือนกันนะครับการทำนิติกรรมเนี่ยยกทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้บุคคลอื่นนะครับซึ่งกฎหมายบอกว่าการจัดการสินสมรสต้องทำร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งปัจจุบันต้องเรียกว่าคู่สมรสนะครับเพราะว่าไม่มีคำว่าสามีภรรยาในกฎหมายตรงนี้แล้วเขาใช้คู่สมรสเพราะว่ามันมีกฎหมายเขาเรียกอะไรอ่ะไม่แบ่งเพศกันแล้วนะครับสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับทีนี้ทรัพย์สินของแผ่นดินหรือว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยเราก็มาทำความรู้จักเรียนรู้กันนะครับซึ่งมันมีบทบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายที่ดินนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยเขียนหลักไว้ไม่ได้เนื้อหามากนะครับมีอยู่ประมาณ4 5 6 7นะครับ4มาตรานะครับเขาบัญญัติไอ้แยกย่อยได้บอกว่าทรัพย์สินของแผ่นดินมี2ประเภทนะครับคือทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทธรรมดากับทรัพย์สินแผ่นดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับนะไอ้สาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยก็จะอยู่บัญญัติไว้ในมาตรา1304เขาบอกได้แก่ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวรคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามที่ประการอื่นตามกฎหมายที่ดินอันที่สองทรัพย์สินสำหรับคนมาใช้ร่วมกันเช่นต้นว่าที่ชายตะลิ่งทางน้ำทางหลวงทะเลสาบนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินและก็อีกอันหนึ่งก็คือทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินอันนี้แผ่นดินใช้นะไม่ใช่ประชาชนใช้แผ่นดินใช้เช่นต้นว่าป้อมโรงทหารสำนักราชการบ้านเมืองเรือรบอาวุธยุทธภัณฑ์อันนี้เป็นภาษากฎหมายเก่านะครับยังใช้ว่าโรงทหารอยู่เลยนะครับสำนัก สำนักราชการบ้านเมืองนะครับนี่พอผลที่เป็นสาระสมบัติเป็นดินผลที่เกิดขึ้นคือจะโอนแก่กันไม่ได้อยู่ๆจะไปโอนกันเองไม่ได้นะครับเว้นแต่จะอาศัยกฎหมายนะครับแล้วก็ประชาชนจะยกอายุความขึ้นต่อสู้แผ่นดินนะครับจะอ้างพลปักนะเรื่องทางสาธารณสมบัติเรื่องสาธารณสมบัติแผ่นดินไม่ได้นะต่างจากทรัพย์สินของเอกชนนะครับและเจ้าหนี้นะครับจะยึดไม่ได้นะครับในมาตรา107ก็บัญญัติไว้แค่นี้นะครับทีการได้มาเนี่ยของสาธารณสมบัติแผ่นดินอาจจะเกิดจากการเวรคืนนะครับก็บ่อยๆนะจะสร้างถนนสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับแล้วไปบังคับซื้อจากพี่น้องประชาชนหรือจากเอกชนเนี่ยอันก็ได้โดยการเวรคืนนะครับก็ต้องเสียค่าทดแทนหรือบางคนมีการทอดทิ้งนะแล้วกลับมาเป็นของแผ่นดินก็มีนะครับส่วนทางน้ำธรรมชาติเนี่ยอันเนี้ยทางหลวงทะเลสาบมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียกพลเมืองใช้ร่วมกันทีนี้อันนั้นคือได้มาโดยการทำนิกรรมการบังคับซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนี้มันมีกรณีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่มีจิตอันเป็นกุศลเนี่ยนะครับก็ได้อุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันไม่มีแบบตามกฎหมายนะครับเพราะถ้าเป็นเอกชนนะครับกระทำต่อเอกชนเนี่ยการให้ที่ดินผู้ให้กับผู้รับนะครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับฉะนั้นการให้จะไม่สมบูรณ์หรือจะเป็นการซื้อขายการขายฝากการแลกเปลี่ยนนะครับก็ต้องทำหนังสือและจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับแต่ว่าการอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตามแนวที่ศาลวางศาลฎีกาวางแนวไว้จนเขาเรียกเป็นหลักกฎหมายนะครับก็บอกอาจกระทำได้โดยการแสดงเจตนาโดยแจ้งหรือโดยปริยายแจ้งก็ทำเป็นหนังสือหรือเอ่ยปากในที่ประชุมนะครับชัดแจ้งว่าขออุทิศที่ดินแปลงนี้ให้กับแผ่นดินเพื่อทำถนนเพื่อทำวัดวารามอะไรแต่นะครับส่วนที่เป็นการอุทิศให้โดยปริยายเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับ คือการลบที่ปล่อยปะละเลยให้ประชาชนทั่วไปสัญจรไปมาผ่านที่ดินเราได้อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันโดยเราไม่สงวนหวนห้ามเนี่ยนะครับก็จะกลายสภาพเป็นการอุทิศให้โดยปริยายก็ได้นะครับดังนั้นเมื่อเป็นการอุทิศให้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแล้วเนี่ยแม้ในทางโฉนดเนี่ยยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับยังไม่เปลี่ยนชื่อแต่ที่ดินดังกล่าวโดยสภาพตกเป็นฐานะสมบัติของแผ่นดินนะครับให้ไปแล้วจะทำหนังสือยกเลิกก็ไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ที่เป็นปัญหาขึ้นสู่ศาลเนี่ยไอ้กรณีอย่างเนี้ยคือไอ้โฉนดที่ดินเนี่ยพอยกให้หลวงไปแล้วยกให้วัดไปแล้วหรือยกให้เพื่อสร้างวัดเนี่ยปรากฏว่ามันสมบูรณ์ตามกฎหมายไปแล้วโดยแนวนะครับแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเนี่ยทีนี้พอไม่มีแปลงแปลงทางทะเบียนพอเจ้าของที่มีชื่อในโฉนดซึ่งสภาพที่ดินเป็นอย่างที่ทางนิสงเป็นของวัดหรือเป็นของหลวงไปแล้วเนี่ยแต่ในโฉนดที่ดินเนี่ยติดชื่อพ่อชื่อแม่อยู่พอพ่อแม่ถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับบางทีหลวงไม่รู้วัดไม่รู้เนี่ยทายาทเข้าไปยื่นร้องขอต่อศาลและไม่แจ้งให้ศาลทราบว่าที่ดินแปลงนี้ได้อุทิศให้กับวัดไปแล้วได้ยกให้หลวงไปแล้วยกให้เป็นทางไปแล้วเนี่ยไม่แจ้งให้ทราบศาลไม่ทราบศาลก็ยังคิดว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ตายหรือยังเป็นมรดกของผู้ตายเนี่ยก็ตั้งพูดการมรดกขึ้นมาเพื่อจัดแบ่งปันให้แก่ทายาทนะครับซึ่งเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นข่าวของป้าดาเนี่ยนะครับอดุลยรามที่ขอนแก่นก็เข้าลักษณะเดียวกันนะครับก็คือทางวัดรับโฉนดไว้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พอสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มิได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎคือให้ถูกต้องตามทะเบียนนะครับโดยสภาพนะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไปแล้วนะครับจริงๆอ่ะตอนที่แกยกให้เพื่อสร้างวัดเนี่ยนะครับ เพื่อสร้างวัดเนี่ยแม้วัดยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าจะสร้างขึ้นในอนาคตเพราะวัดบางทีก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าเจ้าของดินมีเจตจำนงที่จะยกให้วัดนะครับและจะโอนให้เมื่อวัดสร้างเสร็จในที่ว่าเนี่ยนี่ประเด็นที่เป็นประเด็นข่าวนี่คือหมายความว่าพอครบเวลาแล้วเนี่ยหรือว่าไปใน5ปีเนี่ยปรากฏว่าวัดยังไม่ได้สร้างยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับทางฝ่ายทายาททายาทอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ลูกในไส้ฟังดูที่แบบลูกข้างไส้นะครับ ไม่ใช่ไส้นะครับ มาเปิดประเด็นกับวัดเนี่ยนะครับกับหน่วยราชการเนี่ยซึ่งผมจะยกแนวรักษาฎีกานะครับที่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับเขาบอกว่าการแสดงเจตนายกที่ดินเพื่อสร้างวัดนะฮะแสดงเจตนายกที่ดินเพื่อสร้างวัดผมว่ากรณีนี้เข้าตามของลุงเฮียงเลยนะครับแม้ขณะนั้นวัดยังไม่เป็นนิติบุคคลหรือยังไม่ได้สร้างที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินแล้วกฎแนวฎีกาบอกเลยว่าตกเป็นของแผ่นดินนะครับสำหรับใช้เป็นที่สร้างวัดกรณีจึงไม่จำต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการยกให้ก็หมายความว่าไม่ต้องแบบเหมือนการยกให้ระหว่างพ่อกับลูกหรือว่าการยกให้โดยเสน่หาทั่วๆไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนที่สำนักที่ดินนะครับซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกาเพิ่งตัดสินเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วกันแบบนะครับตรงกันเป๊ะเลยก็บอกว่าพอพานได้บริจาคที่ดินจำนวน3ไร่เพื่อสร้างวัดตามหนังสือยกให้ที่ดินให้สร้างวัดซึ่งการมาจากนั้นทำต่อหน้านายอำเภอธัญบุรีและเจ้าหน้าที่ที่ดินธัญบุรีซึ่งมีจำเลยที่สองเป็นผู้ขออนุญาตอันนี้น่าจะเป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัดนะครับหากทางราชการอนุญาตให้สร้างวัดและตั้งเป็นวัดแล้วพอจะจัดการโอนที่ดินให้แก่วัดอันนี้เช่นเดียวกันนะครับพอสร้างวัดพอจะจัดการโอนให้นะครับพอพานพอดำเพลนะครับจะจัดการโอทีและเกวัดภายในเวลาที่นำเพื่อกำหนดกรณีถือได้ว่าพอสำเพลเนี่ยครับมีเจตนาอุทิศที่ดินพิพาทเพื่อใช้เป็นที่สร้างวัดที่พิพาทย่อมตกเป็นของแผ่นดินสำหรับใช้เป็นที่สร้างวัดตามเจตนาของพอในทันทีเลยนะครับไม่ต้องคิดเรื่องอนาคตนะครับมีผลในทันทีโดยไม่จำต้องทำเป็นหนังสือและจดเรียนต่อพนักงานเจ้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา525นะครับแล้วก็เทียบเคียงอีกนะครับอันนี้คืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์คืออันนี้ให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับอันนี้คือจดจารอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์และได้จดเรียนยกให้แล้วจึงตกเป็นสาแผ่นดินสำหรับประเภทสำหรับประเมืองใช้ร่วมกันตาม1304วงเล็บ2สภาพเป็นสาประโยชน์แผ่นดินพอเป็นสาระสมบัติของแผ่นดินแล้วนะครับไม่อาจสูญสิ้นไปเพราะไม่ได้ใช้ปกติเนี่ยนะครับทางทิศทางเนี่ยทางพระจำยอมต่างๆบางทีเราไม่ใช้ได้มา10ปีได้ยุคความแล้วปล่อยปะละเลยไม่ใช้เกิน10ปีเนี่ยมันสิ้นสภาพไปได้แต่พอเป็นสาระสมบัติของแผ่นดินนะครับเขาบอกไม่อาจสูญสิ้นไปเพราะไม่ได้ใช้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยจากเป็นลำกระโดงสาระเนี่ยนะครับและกลายสภาพตื้นเขินนะครับจะตื้นเขินยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีสภาพเป็นสาระสมบัติของแผ่นดินก็มีบ่อยนะครับที่เจ้าของดินข้างเคียงกับเจ้ามาที่ดินหรือเจ้าที่รังวัดเนี่ยนะครับงบที่ดินหลวงเนี่ยไปออกโฉนดขยายพื้นที่ทับที่ดินที่เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือทางน้ำสาธารณประโยชน์มาก่อนที่ขึ้นเขินเป็นพื้นราบขึ้นมาเนี่ยก็เคยมีตัวอย่างลักษณะนี้นะครับทีนี้ตัวอย่างกรณีนี้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยก็บอกแม้กรุงเทพมหานครจำเลยจะไม่ได้ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ที่ขอไว้จากและจอจานได้กลับเข้าครอบครองคือผู้อุทิศให้แล้วกลับเข้าครอบครองใช้โยชน์นามเพียงใดก็ไม่ต้องไม่เกิดกรรมสิทธิ์ตกไปเป็นของจออีกเพราะตามมาตรา1306ห้ามมียกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้แผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันนี้ครบตามตัวบทกฎหมายทุกมาตราเลยนะครับคือพออุทิศให้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับอันนี้จดทะเบียนด้วยซ้ำไปนะครับ ให้กทมนะครับใช้สำหรับพลเมืองร่วมกันใช้เนี่ยแต่ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับไม่ใช้ประโยชน์อ่ะก็ยกให้แต่ไม่ใช้ปรากฏว่าคนยกให้เนี่ยเมื่อกทมไม่ใช้ก็เลยกลับเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับก็คือถ้าเป็นที่เอกชนให้เอกชนเนี่ยให้แต่ไม่ใช้เนี่ยกลับเข้าไปแย่งครอบครองอีกนะครับ10ปีก็ได้ปรปักษ์กลับมานะแต่สำหรับที่หลวงหวงห้ามที่สมบัติของแผ่นดินเนี่ยจะกลับเข้าครอบครองนานสักร้อยปีพันปีนะครับก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นสารสมบัติของแผ่นดินอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ตรงตามแนวกฎหมายทุกมาตราที่ศาลได้ใช้ไว้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับวัดนะครับอันนี้เป็นแต่ว่าเป็นเรื่องบิดาโจทอันนี้โจทมาฟ้องนะอุทิศที่ดินพิพาทให้ขุดเป็นสระน้ำประจำหมู่บ้านเพื่อชาวบ้านใช้ร่วมกันนะครับอันนี้ที่ทางใต้พ่อผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันแบบก็ให้ชาวบ้านตัดถนนเนี่ยมันที่มันตาบอดข้างก็เล็กระหว่างนากับสวนยางเนี่ยแกยอมตัดถนนให้ชาวบ้านอยู่ด้านในไม่มีทางออกเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เป็นที่สาธารณะไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปทำอุทิศเหมือนกันคือไม่ได้ชัดเจนอ่ะแต่ว่ายกด้วยวาจาด้วยสัจวาจานะครับก็ตอนหลังทางเทศบาลก็เข้าไปทำถนนคอนกรีตนะครับซึ่งทำให้ที่แกเนี่ยมีราคาสูงขึ้นและข้างในก็ได้ใช้สะดวกด้วยคือแกน่าจะมีกุศโลบายอุทิศเพื่อสาธารณะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ทำให้ที่ดินด้านในเนี่ยติดทางสาธารณะด้วยราคาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับที่ดินที่พลาดใช้ร่วมกันที่ดินพลาดจึงเป็นสารสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพียงแต่แสดงเจตนาอุทิศให้ก็ใช้ได้แม้ต่อมาสระน้ำจะขึ้นเขินยกให้สระน้ำหมู่บ้านนะแล้วมันขึ้นเขินจนไม่สามารถใช้ประโยชน์และมีการถมสระน้ำปลูกสร้างร้านค้าชนบททำสนามเด็กเล่นอันนี้ก็เป็นสาธารณะนะครับที่ดินพลาดก็ยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ตามเดิมโดยอาจได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นนะครับแต่นะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับมันมีกรณีที่ถ้ายกที่ดินให้กับทางราชการนะครับให้กับทางราชการโดยเฉพาะโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเริ่มดำเนินการปลูกสิ่งปลูกสร้างอาคารไปในเวลาที่กำหนดนะครับอันนี้ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะเพื่อใช้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะเขาบอกหน่วยงานราชการไม่กระทำตามเงื่อนไขที่ดินที่ดินไม่ตกเป็นสารสมบัติของแผ่นดินผู้ให้มีสิทธิ์ฟ้องเพิกถอนกรรมนิติกรรมการให้ได้นะครับอันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี63นะคุณเอ็มศาลฎีกาชี้ขาดมาปี63นี้ระวังให้ดีนะครับว่าราชการต้องระวังให้ดีแล้วคนที่ให้ก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะก็ประเมินได้ดีเหมือนกันนะครับว่าเออบางทีท่านก็ยังมีสิทธิ์จะได้ที่ดินคืนได้เหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของที่ดินแสดงความจำงประสงค์เรื่องอุทิศที่ดินให้กับทางราชการนะครับหรือยินยอมให้ราชการเข้าเป็นองค์การเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับทำขึ้นนะมีทำบันทึกด้วยทำขึ้นระหว่างโจทก์ทั้งสองเนี่ยนะผู้บริจาคกับจำเลยเนี่ยนะผู้รับบริจาคเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงทำหนังสือกันไว้เช่นนี้แม้จะไม่ได้จดเบียนเจ้าที่ก็ย่อมมีผลผูกพันโจทก์ทั้งสองและจำเลยในฐานะนิติบุคคลในฐานะบุคคลสิทธิ์จำเลยคือผู้รับให้เนี่ยจึงต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงความประสงค์ซึ่งตามข้อสัญญาโจทก์ทั้งสองยกที่ดินที่พลาดทั้งสองไปง่ายแก่โจทก์โดยมีเงื่อนไขว่าโดยมีเงื่อนไขนะครับเขาบอกเมื่อเป็นเช่นนี้ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงจะตกเป็นของทางราชการและตกเป็นสารสมบัติของแผ่นดินก็ต่อเมื่อจำเลยได้บัตรตามเงื่อนไขแล้วดังนั้นเมื่อจำเลยไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นๆภายในระยะเวลา16เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนการให้ไปนี้คือจดเบียนให้ทางราชการเรียบร้อยแล้วนะครับตามเงื่อนไขกำหนดไว้หนังสือแสดงความประสงค์ก็ต้องถือว่าที่ดินที่พลาดยังไม่ตกเป็นของทางราชการคือครบเวลาแล้วเนี่ยปรากฏไม่ทำ คือต้องให้ก่อสร้างให้เรียบร้อยภายใน16เดือนแต่ปรากฏว่าราชการรับไปแล้วไม่ทำคำพิพากษาฎีกานี้บอกว่าก็ต้องถือว่าที่ดินยังไม่ตกเป็นของทางราชการและไม่ตกเป็นฐานสมบัติของแผ่นดินโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิ์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิกรรมการให้ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงได้คุณแหม่มดูที
0: ่
1: ในวัสดีกาเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยถ้ากรณีเข้าลักษณะนี้นะครับศาลฎีกาวิจัยว่าถือว่าที่ดินแปลงนี้ยังไม่ตกเป็นของสามสมเป็นของแผ่นดินก็หมายความว่ายังอยู่ลักษณะเหมือนเป็นบุคคลละสิทธิ์อยู่นะครับตัวผู้ยกให้มีสิทธิ์ฟ้องเพิกถอนนิกรรมการให้เอาที่คืนได้นะครับอันนี้ก็แนวแตกต่างไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหตุลักษณะนี้มันอาจจะเทียบเคียงพอเทียบเคียงกันได้นะพูดถึงนี่ก็ว่าการอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณะเป็นดินที่ผมบอกว่าอาจจะทำโดยปริยายยอมให้ประชาชนใช้สอยโดยไม่หวงห้ามนะครับแต่ถ้าเป็นการยินยอมให้ประชาชนใช้โดยมิได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวใช้ประชาชนไม่ว่าทางใดหนึ่งใช้ได้อย่างอิสระแต่ถ้าเป็นการเดินโดยวิสาสะนะจำได้ว่าคุณแหม่มเคยพูดแถวๆอสมทนะครับว่านะครับถ้าประชาชนใช้โดยถือวิสาสะเนี่ยถือวิสาสะส่วนมากจะมีความเกี่ยวดองกันเป็นบุคคลในใกล้ชิดกันเป็นคนในหมู่บ้านเขาถือวิสาสะกันได้เน
0: ี่
1: ยไอ้อย่างนี้ก็บอกว่าไม่ถือว่าเจ้าของที่ดินอุทิศตามวิพาทให้เป็นทางสาธารณะนะครับก็ต้องดูข้อจริงไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับก็ต้องพยายามเทียบเคียงนะครับถ้าคือคนที่ฟังรายการผมเนี่ยอาจจะอยู่ฝ่ายได้รับสิทธิ์ในที่ดินกับฝ่ายที่ให้สิทธิ์อุทิศสิทธิ์นะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เทียบเคียงเอาเองนะครับมันยังมีโอกาสที่เป็นไปได้นะครับทีนี้มันยังมีคำพิพากษาฎีกาอีกอันหนึ่งนะคุณแม่มอันนี้เกี่ยวกับวัดเลยอ่ะนะครับก็คือบางทีก็มันขึ้นอยู่กับจังหวะเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่ผมเห็นข่าวว่าทางหมาหมีลงไปทางขอนแก่นและวัดต่างเจ้าวาดก็ไปดำเนินการเพื่อจะมีการโอนที่ดินแปลงนี้ให้เป็นสิทธิ์ของวัดนะครับทีนี้มันมีข้อกฎหมายอยู่อันหนึ่งว่าตามฎีกาที่438นะครับ4835ถึง4836ทับ38ที่ผมค้นมาให้หมดเลยครับบอกว่าการขออนุญาตสร้างวัดเป็นเรื่องการแสดงเจตนาบุคคลที่ประสงค์จะสร้างวัดและเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ได้เกิดจากนิกรรมหรือกฎหมายจึงไม่อาจบังคับให้บุคคลไปขออนุญาตสร้างวัดได้นะครับตามกฎกระทรวงที่1/07นะครับทีนี้ก็บอกว่าหมายความบุคคลใดประสงค์จะให้ที่ดินเพื่อสร้างวัดต้องทำสัญญากับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอท้องที่ที่จะสร้างวัดและเมื่อทางราชการอนุญาตให้สร้างวัดแล้วก็ต้องโอนที่ดินให้แก่วัดหากไม่ดำเนินการนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ดินที่ไปทำสัญญาตอนนั้นนะครับเท่านั้นมีอำนาจฟ้องบังคับให้โอนได้ส่วนการกล่าวด้วยวาจายกที่ดินให้สร้างวัดมีผลอย่างใดไม่เมื่อโจทย์ที่2ที่3ไม่ทำหนังสือสัญญายกให้ที่ดินให้สร้างวัดกับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ดินอำเภอที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นความสิทธิ์ของโจทย์ที่2ซึ่งมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะโอนขายแก่โจทย์ที่1ได้อันนี้มีที่ผิดแปลกแตกต่างอยู่บ้างนะคุณแม่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ซึ่งคำว่าศาลฎีกาเนี่ยไม่ได้เป็นแนวแบบตามกันหมดทุกแนวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่ว่าจังหวะชีวิตของแต่ละบุคคลที่นำไปใช้เนี่ยนะครับว่าเราจะอ้างแนวไหนยังไงในการสร้างวางรูปคดีนะครับอย่างกรณีเนี้ยชัดเจนนะครับบอกว่าการขออนุญาตสร้างวัดอันนี้เพิ่งตัดสินเมื่อปี3848 586คือ3848 586ก็เกือบ30ปีนะครับหรือ30ปีพอดีเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยว่าการขออนุญาตสร้างวัดเป็นเรื่องการแสดงเจตนาบุคคลที่ประสงค์จะสร้างวัดและเป็นเรื่องเพราะตัว มีคนเนี่ยประสงค์ยกที่ดินเพื่อมีการสร้างวัดเขาบอกไม่จะเกิดจากนิกรรมสัญญาจึงไม่อาจบังคับให้บุคคลไปขอคือคนที่เสนอไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่แสดงเจตนาไม่เกิดจากนิกรรมสัญญาจึงไม่อาจบังคับไอ้บุคคลไปขออนุญาตสร้างวัดได้นั้นจะไปฟ้องให้เขาสร้างวัดไม่ได้แต่ถ้ามีการไปทำสัญญาไว้กับนายอำเภอไว้เจ้ามาที่ดินท้องที่ที่จะสร้างวัดและเมื่อรัฐการอนุญาตให้ตั้งวัดอนุญาตให้ตั้งวัดแล้วนะครับก็มีที่จริงอนุญาตให้ตั้งวัดวัดก็มีอาจจะมีฐานะนิคนหรืออาจจะยังไม่มีฐานะแต่อนุญาตให้ตั้งวัดแล้วนะครับถ้ามีบันทึกสัญญาไว้ไปแล้วสอนอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เป็นนิติกรรมสัญญานะก็ต้องโอนที่ดินให้แก่วัดพอวัดอนุญาตเรียบร้อยเป็นนิติบุคคลแล้วเป็นบุคคลแล้วเนี่ยก็สามารถรับโอนกับผิดได้นะครับแต่ฎีกานี้กรรมศาสตร์ฎีกานี้เป็นเรื่องแสดงเจตนาของบุคคลที่ประสงค์จะสร้างวัดศาลฎีกาบอกเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนะเมื่อไม่ทำสัญญากับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยจะไปฟ้องบังคับให้เขาโอนไม่ได
0: ้
1: การกล่าวด้วยวาจายกที่ดินให้สร้างวัดจึงหามีผลแต่อย่างใดไม
0: ่
1: โจทย์ที่สองที่สามเมื่อโจทย์ที่สองที่สามไม่ทำหนังสือสัญญายกให้ที่ดินให้สร้างวัดกับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภออันนี้เป็นการพูดด้วยวาจานะ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ทำตามกฎกระทรวงคือไม่ได้ไปให้ทำสัญญากับนายอำเภอเจ้าที่ดินเนี่ยศาลฎีกาคดีนี้บอกว่าการกล่าวด้วยวาจายกที่ดินให้สร้างวัดหามีผลแต่อย่างใดไม่มันก็มีแนวยกเว้นอยู่บ้างครับแม่นะครับ
0: แบบนี้เขาก็มีช่องสู้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็จะมีช่องสู้นะครับฉะนั้นก็มันขึ้นอยู่กับมิติของแต่ละเรื่องที่จะดำเนินการในการต่อสู้อย่างเรื่องที่เวมบอกว่าเรื่องรับความยินยอมจากคู่สมรสเนี่ยว่าการให้เป็นนิกรรมอย่างหนึ่งถ้าคู่สมรสไม่รู้เห็นยินยอมเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ทั้งฉบับเลยนะครับไม่สมบูรณ์ทั้งเรื่องเลย
0: ครับ
1: ต่างกับกรรมสิทธิ์ร่วมกรรมสิทธิ์ร่วมถ้าคนหนึ่งให้คนหนึ่งไม่ให้เนี่ยมันก็มีผลครึ่งเดียวเพราะเป็นสมรสเนี่ยถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมเนี่ยสัญญานั้นจะไม่มีผลทั้งฉบับเลยทั้งสัญญาเรื่องที่ดินคืนได้ทั้งหมดนะครับแต่คดีนี้เท่าที่ฟังดูคือภรรยาเนี่ยพอขึ้นศาลเนี่ยน่าจะไปตอบผมว่าคนแก่ๆเนี่ยพอถูกซักถามขึ้นมาเนี่ยแกเผลออ่ะแกบอกแกยินยอมรู้เห็นรู้เรื่องนะครับถ้าเป็นอาจจะเป็นการโดยปริยายนะครับหรือให้ปัจจัยบันเนี่ยแล้วไม่เอาคืนอย่างเงี้ยมันปล่อยปละละเลยก็เป็นการยินยอมโดยปริยายอ
0: ่
1: ะกลายเป็นสมบูรณ์ไปนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: บางทีคนเฒ่าคนแก่ครับศาลถามเอ้ยไม่ทนายถามแล้วก็ตอบอ้อรู้ไหมเรื่องนี้รู
1: ้
0: แต่ไม่ได้เป็นใจด้วยนะแค่รู้ว่าเขาเอาไปให้
1: บางทีทนายถามว่าคุณป้าศรัทธาในศาสนาใช่ไหมศรัทธาไปวัดนี้บ่อยใช่ไหม
0: ใช
1: ่วัดนี้เป็นวัดที่สามีกูทิศให้นะเป็นบุญกุศลของครอบครัวใช่ไหมใช่ยายเองก็เป็นคนจิตกุศลใช่ไหมใช่
0: ใช่
1: ถือว่าให้เนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรก็มันดีต่อพุทธศาสนาใช่ไหมใช่ไม่เคยคัดค้านเลยไอ้อย่างนี้เรียบร้อยเลยกันแม่
0: จบเลย
1: จบเลยครับ
0: เออนะอาศัยความแก่เน
1: า
0: ะ
1: เรื่องนี้ก็แต่ถ้าฟังจากข้อจริงเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นไปตามที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดไปนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็สู้ไม่ได้แล้วไหมคะอาจารย์ค่ะ
1: ยากยากเลยครับ
0: เอายากเนาะเดี๋ยวตามดูนะคะเรื่องนี้นี
1: ่
0: แม่นะก็ครบเครื่องนะคะอาจารย์ก็หยิบยกมาเลยนะคะฎีกาหลายฉบับนะคะเป็นเรื่องของการยกที่ดินให้แก่วัดหรือสาธารณประโยชน์นะคะอาจารย์คะ
1: ครับผมครับครับ
0: ค่ะค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วด้วยเวลาที่จำกัดนะคะอาจารย์คะสัปดาห์หน้าอาจารย์หาเรื่องสนุกมาบรรยายให้พี่น้องประชาชนทราบอีกนะคะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

ฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พาวซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอน

0: างวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงาน

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yandchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S มีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
7: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: และปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเที่ยว

0: เวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติ

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัล นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัล นิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามชะมืดของวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะคะพ.ศ2569แหมนะคะวันนี้เราก็จะมาเมากันนะคะทั้งเรื่อง2ดวงส่งมาได้ที่4689400นะคะหรือจะฮัลโหลมาได้ที่022481966ก็ได้นะจ๊ะนะคะได้หมดนะคะเราก็ให้กำลังใจทางใต้กันดีกว่าคือดิฉันก็พยายามจะหาเพลงพิมพ์มาแล้วมันก็ไม่มาเดี๋ยวหาเพลงอื่นก่อนบุญผลาบ่ฮอดเนี่ยไม่ขึ้นไอแมนเนี่ยอ่ะมาเรามาให้กำลังใจทางใต้กันนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการให้กำลังใจเนี่ยตอนนี้เราน่าจะให้กำลังใจหลายๆเขาเรียกอะไรนะหลายประเทศเลยทีเดียวทั้งคือโลกเราเนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มเป็นโลกร้อนใช่ไหมเนื่องจากมีทั้งแผ่นดินไหวน้ำท่วมฝนตกหนักมากพายุโอ้โหพายุนี่เรียกว่า3ลูกติดกันเลยค่ะ3ลูกเนี่ยถล่มเลยนะถล่มญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ไต้หวันนะคะอะไรที่เป็นเกาะเนี่ยถล่มยับเลยดูฟิลิปปินส์ดิสนามบินนาริตะน้ำท่วมนะคะปูก็ดูรูดๆไปเรื่อยรูด TikTok รูดอะไรไปด้วยเขาบอกว่าคือยากที่สุดคือการจัดการเขาว่าโอเคดีแต่ยากที่สุดก็คือการอยู่ที่นั่นถามว่าอยู่ยังไงที่ว่ายากที่สุดก็เพราะว่าไม่มีกินบ้านเรานะจำได้ไหมตอนน้ำท่วมใต้อ่ะยังมีคนมาทอดไก่อยู่เลยแต่บ้านเขาไม่มีนะจ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าระดับที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองจะไม่มีอะไรกินเลยนะจ๊ะไม่มีใครเข้ามาเปิดร้านให้ด้วยอย่างเงี้ยโอ้ลำบากเลยทีเดียวอ่ะแต่บ้านเรานี่คือที่ใต้ค่ะนะคะสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลให้มีน้ำหลากกัดเซาะที่ดินนะคะถูกกระแสกัดจนดินพังทลายโดยเฉพาะบริเวณสวนยางพาราได้รับความเสียหายเยอะไปหมดเลยเพราะว่ากัดเซาะปุ๊บมันล้มนะเสียหายเป็นหลายไร่ผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็ลงพื้นที่ค่ะก็เห็นว่ากระแสน้ำเนี่ยกัดเซาะนะบริเวณแนวขอบพื้นที่สวนทำให้ที่ดินบางส่วนทรุดตัวและไหลลงไปตามน้ำซึ่งเกษตรกรก็กลัวค่ะว่าถ้าสมมติมันตกต่อเนื่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวพื้นที่มันจะได้รับความเสียหายและผลส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราที่ปลูกอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ดีเขาก็พยายาม

ประสานนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางป้องกันแก้ไขการกัดเซาะค่ะบรรเทาอากาศไอบรรเทาความเดือดร้อนป้องกันการเสียหายนะจ๊ะเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าแต่ตามที่ดูกรมอุตุนี่เขาบอกว่ายาวเลยนะถึงวันที่19ถึงวันที่19นะยังไงก็ขอให้ประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนาะจะได้ระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่อยู่ริมตลิ่งนะคะน้ำมันอาจจะซัดเซาะนะกลายเป็นร่วงลงมาได้ถ้าฝนมันตกต่อเนื่องก็ดูแลกันด้วยนะจ๊ะเอามาดู SMS ที่4689400หน่อยสิเดี๋ยวนะขอดูตั้งแต่นี่เลยละกันมาบางทีเนี่ยเชื่อไหมเวลาปูอ่านน่ะปูก็เอ๊ะมันคุ้นๆมันคุ้นๆเคยส่งมาแล้วหรือเปล่าส่งแล้วส่งอีกแต่อ่ะปูก็จะอ่านนะส่งแล้วส่งอีกก็จะอ่านตลอดนี่แหละอ้าวดูเลขบ้านเลขดูเลขที่บ้านเช่าได้ส่งมาเลยเลขที่บ้านเช่าอ่ะไหนเลขที่บ้านเช่าถูกกับดวงหรือเปล่าคะเลขบ้าน1459เกิด4พฤศจิกา39วันจันทร์ทำไมป่วยบ่อยอ๋อบ้านหลังนี้ชื้นค่ะบ้านหลังนี้ชื้นแฉะนะคะแล้วก็เหมือนมันอับชื้นนิดนึงนะเอาจริงๆนะแต่มาดูดวงเราก่อนว่าดวงเราอาจจะไม่ดีก็ได้อย่าเพิ่งไปโทษบ้าน4พฤศจิกา39ปีนี้เท่ากับอายุ30นะคะ30เกิดวันจันทร์คืองานเราอาจจะไม่ค่อยได้ไปทำงานหรือป่วยบ่อยใช่ๆมีปัญหาถ้ามีปัญหาถ้าไม่ได้ป่วยก็ต้องมีปัญหาเรื่องที่ทำงานกับมีปัญหากับคนรักนะมีอย่างนั้นแต่ถ้าดูตามบ้านเลขที่เนี่ยนะคะไปดูซิน้ำรั่วน้ำไหลนั้นชื้นนะมันไม่ดีเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยคือเปิดบ้านค่ะให้มีอากาศแล้วก็แสงแดดถ่ายเทบ้างนะคะมีอากาศและแสงแดดถ่ายเทบ้างอย่าปล่อยให้บ้านอับชื้นอย่างนี้เพราะมันจะป่วยบ่อยได้ง่ายๆแล้วไม่รู้เลยเชื้อเลือดเชื้อลงเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดวันพุธที่14กันยา2023เหมือนจะคนนี้จะบ่อยเหมือนกันนะอ้าวครึ่งปีเป็นยังไงอ้าว20เนี่ยอายุเท่าไหร่49ยังไม่มีอะไรดีแล้วก็ไม่มีอะไรแย่ค่ะเรียกว่าไปได้เรื่อยๆยังไปได้เรื่อยๆนะจ๊ะโอเค3เพลงนะแล้วเดี๋ยว02 2481 3663สายนะจ๊ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อสนครับ
0: ชื่ออะไรนะ
1: สน
0: สนสน
1: ครับผม
0: สนอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ย
1: สมุทรสาครครับ
0: อยู่สมุทรสาครทำไมเหนื่อยขนาดเนี้ย อะเอามาวันเดือนปีเกิด
1: เกิดวันอาทิตย
0: ์
1: 15ครับ
0: วันที
1: ่30ครับ
0: 30เดือน
1: พฤษภา
0: ปิดวิทยุให้พี่ด้วยเพราะพี่ถ้าพี่ฟังไม่รู้เรื่องมันสะท้อนเดี๋ยวสายมันจะหลุดไปเฉยๆ30พฤษภา15ปีนี้เท่ากับอายุ54อ้าวจะถามเรื่องอะไรล่ะเนี่ยมีความรักใหม่หรือไง
1: ครอบครัวครับ
0: เออมีความรักใหม่หรือว่าความรักเก่านี่แหละ
1: ความรักเก่าครับแต่เขาไม่ค่อยคุยกับผมครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: มันมีมือที่3เข้ามาครับ
0: มือที่3ของเราเหรอ
1: ของเขาครับคือ
0: ของเขา
1: ไม่ใช่เขาคือไม่เชิงมือที่3แต่นี้ว่าเขามาจีบลูกสาวโผลูกสาวเขาว่าลูกเลี้ยงอ่ะแต่นี้ว่าเขาแบบจริงทางนู้นเยอะเหมือนก็ว่าเขาจะมันพูดยากอ่ะมันมองไม่ออกว่าเขาชอบเองหรือว่าลูกสาวจะชอบ
0: เอ้าแทนที่เขาจะขึงเรากลายเป็นเรานี่ขี้หึงเขาซะงั้น
1: ใช่มันเจ๊ยังไปทางนู้นเยอะ
0: เดี๋ยวนะ
1: ง่าย
0: เราอะเกิดวันที่30พฤษภาคม2515ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นวันอังคารนะไม่ใช่วันอาทิตย
1: ์แต่ถ้าเกิด14ครับเพราะมันเข้ามันอยู่อย่างเงี
0: ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็น14เหรอถ้าเป็น14วันอาทิตย์ใช่
1: 1ไม่มัน1 4 1 5เนี่ยเพราะว่ามันแจ้งเกิดช้าหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะมัน1 4 1 5เนี่ยมันข้อมูลอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามันกังวลอยู่ว่าแต่ในบางประชาชนเนี่ยมันแจ้ง15แต่ไล่100ปีมันเกิด14
0: คือพ่อแม่บอกว่า14ว่างั้น
1: ใช่แต่ไปแจ้งเกิด15
0: โอเคเราทำกับข้าวแกงแล้วก็ขี้เมาด้วยใช่ไหม
1: ไม่กินเหล้าเลยครับ20ปีเกือบ30ปีแล้วครับ
0: แปลว่าเมื่อก่อนกิน
1: ใช่เมื่อก่อนเทะมาก
0: แล้วตอนนี้เราเป็นคนทำกับข้าวเก่งใช่ไหมเพราะเราชอบกิน
1: เมื่อก่อนใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้เขาทำครับ
0: เราอะชอบคนสวยเขาเป็นคนสวยเราก็เลยหึงมาก
1: ก็ประมาณนั้น
0: เออเอาจริงๆเขาสวยแบบปกติหรือสวยศัลยกรรม
1: ปกติครับ

0: โอเคอ่ะปกติก็ดีตัวเล็ก
1: ๆก็ไม่กี่เล็กกี่เดียวครับปานกลาง
0: อ่ะคืออย่างนี้นะถ้ามันจะเกิดเรื่องอะไรที่ว่ามันเนี่ยมันก็เกิดไปแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิด
1: ใช่
0: มันเกิดไปแล้ว
1: แล้วจะกลับมาคีรีได้ไหม
0: ตอนนี้มันเหมือนการเอาชนะกันอยู่เพราะมันมีการเขาเรียกประชดประชัน
1: ใช่
0: มันมีการประชดประชันโดยเฉพาะเรานี่แหละประชดประชันมันก็เลยฮะ
1: ผมก็ออกจากบ้านไป3 วัน
0: มันก็เลยการจากการประชดประชันมันก็เลยการเป็นเหมือนกับว่าเอาชนะอยู่ตอนเนี้ยใครชนะคนนั้นก็ชนะ มีความอดทนแค่ไหนก็แค่นั้นเขาอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: เขาเกิด14ครับ
0: เขาเกิด14แล้วเขาเกิดวันที่เท่าไหร่
1: วันที่23วันพุธครับ
0: 23อะไร
1: 23มิถุนายนวันพุธครับ
0: เอเขาก็เป็นคนทำงานอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: เขาตัวเล็กทำไมแกถึงบอกไม่เล็กวะ
1: ปานกลางครับเพราะว่าทุกวันนี้แต่เขาผอมลงเมื่อก่อนเขาตัวใหญ่เมื่อก่อนตัวใหญ่เมื่อก่อนหนัก80
0: คือตอน
1: พอมีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเขาแต่ว่าเครียดอ่ะตอนนี้เหลือ60 ปอนด์ 50 ปอนด์
0: คืออย่างนี้ตอนเด็กๆอ่ะเขาตัวเล็กมากแล้วเสร็จแล้วพอโตมาวัยรุ่นนี่อวบเลยอ้วนเลยแหละ
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้เหมือนเขาจะผอมลงไปใช่ไหมแหมมันก็มีอะไรผิดปกติซะละเดี๋ยวนะ6 กับ 5 12เดี๋ยวนะก็อย่าไปทะเลาะกับเขาเลยไอ้นี่ก็ขี้งอนขี้งอนแล้วก็ขี้งอนน่ะเขาว่าขี้งอนขี้อ้อนถ้าสมมุติว่าเอางี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะจับเขาได้ว่าเขาอะตกลงเป็นของลูกหรือของเขาเนี่ยเวลาพูดโทรศัพท์เนี่ยมันจะพูดเสียงอีกเสียงนึงมันเป็นคนที่มี2 เสียงไอ้น้องเนี่ยเราก็รู้ดีถ้าเวลามันอ้อนใครเนี่ยเสียงมันจะแหลมมันจะเป็นอีกเสียงนึงเสียงเล็กเสียงน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดโทรศัพท์กับคนนี้แล้วเสียงเล็กเสียงน้อยก็ถือว่าใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าไม่ใช่เข้าใจปะ
1: เข้าใจครับ
0: ปีนี้ถ้ากับ55ถ้าเขาเกิดผู้กลางคืนอันนี้ค่อยน่าห่วงแต่ถ้าเขาเกิดผู้กลางวันไม่มีอะไรเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ตัวเลือกนะมันเป็นคนเลือกนะไม่ใช่ว่าจะสุ่ม4สุ่ม5คบใครก็ได้นะคนเนี้ย
1: แต่ทำไมไม่พูดกับผมมาเป็นเดือนแล้วครับตั้งแต่ผมออกจากบ้านไปอะครับ
0: หมายถึงอะไรวะ
1: ก็คือผมเนี่ยคือห่วงเขาพูดง่าย
0: ๆ
1: แต่ตรงนี้ว่าผมพูดเขาแล้วเขาบอกว่าให้ไว้หน้าทางนู้นหน่อยอะไรเงี้ยผมพูดต่อหน้าเขาอย่างเงี้ยเขาบอกเอาไว้หน้าเขาหน่อยไว้หน้าทางนู้นหน่อยอย่าไปเจอกระจายผมก็ไม่กระจายผมก็บอกเขาแล้วคุยกันสองคนก่อนจะให้ทางนู้นรู
0: ้
1: เขาหาว่าผมผิดหาผมไม่เอาเรื่องเอาราวทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ย
0: ก็ไม่รู้ล่ะถ้ามันเกิดไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันเกิดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วเขาอาจจะกลับมาเป็นคนดีแล้วก็ได้เขาอาจจะแบบแค่หลงระเริงไปนิดหน่อยกลับมาเราก็ต้องรู้จักให้อภัยกันเพราะก่อนหน้าที่จะมาคบกันต่างคนต่างมันก็เคยมีแฟนกันมาแล้วทั้งนั้นแหละจะมาหึงอะไรกันนักหนาตอนนี้ไม่มีอะไรนะคุยกันดีๆก็อย่างที่บอกถ้าอยากจับได้ก็คือถ้าเขามีเสียงเล็กเสียงน้อยพูดโทรศัพท์ก็แปลว่าโอเคแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปจับผิดให้มันทุกข์เข้าใจเปล่า
1: ใช่แต่ว่าเขาไม่คุยกับผมเลยมาเป็นเดือนแล้วครับ
0: เดี๋ยวก็คุยหงอนอยู่
1: ใช่
0: หงอนอยู
1: ่หงอนที่ผมออกจากบ้านนะครับแต่ตอนนี้เด็กๆมันพวกพี่น้องอะครับให้ที่แรกผมจะไม่กลับแล้วนี่ตรงพี่ยังน้องเขาบอกกลับมาเฮ้ยสงสารลูกเขาบอก
0: กลับไปรับกลับไปนั่นแหละ
1: เขากลับมาเขาก็ไม่พูดไม่จาเลย
0: รอแหมให้เวลาหน่อยไม่พูดแล้วก็ไม่ต้องสนใจแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็พูดเอง
1: แต่คนอื่นเขาพูดนะดูแล้วทักแต่กับผมไม่พูดเลย
0: เขากำลังจะเอาชนะถ้าเราอดทนไม่ได้ก็แปลว่าแพ้แหละโอเคนะ
1: โอเคครับ
0: ครับเอามา

0: ดูซิคนอื่นเดี๋ยวไม่มีเวลาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
1: ชื่ออ้วนครับ
0: อ้วนอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่สมุทรปราการครับพี
0: ่โอ้สมุทรปราการเมื่อกี้สมุทรสาครโอเคมาวันเดือนปีเกิด
1: วันที่วันพุธที่2มกราคม2523ทุ่มครึ่งครับผม
0: พุธกลางคืนเนาะ2-3ปีนี้เท่ากับอายุ46พุธกลางคืนปัญหาเพียบ
1: มาหาพี่รอบตอนนั้นที่ว่าพระดูดวงว่าผมจะเสียชีวิตปีแล้ว
0: แล้วไง
1: ไม่แค่ยังไม่เป็นไรครับและก็ที่พี่ทักว่าผมจะได้ทำหัตถการเรียบร้อยไปแล้วครับตัดถุงน้ำดีจริงไปแล้วก็ปีแล้ว
0: เอาเหรอ
1: คร
0: ับ
1: ผมอยากดูการเงินพี
0: ่การเงินเหรอไม่ค่อยดีเลยไปเป็นหนี้เพิ่มเปล่าไม่รู้กลายเป็นว่าต้องมีหนี้เพิ่มในการที่จะต้องรับผิดชอบแบกเข้าไป
1: ตอนนี้ยังไม่มีฮะ
0: ไม่มีดีมากเลยก็แต่ตอนนี้เหมือนจะต้องเอาเงินที่ซุกๆออกมาใช
1: ้มีอยากได้ของแต่ยังไม่ได้เลยอยากได้ของใหญ่ที่ยังไม่ได้ซื้อ
0: ถ้าจะอยากได้ของใหญ่เนี่ยนะถ้าซื้อเนี่ยเงินที่เก็บไว้มันก็จะล่อยไปเลยนะล่อยไปเลย
1: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
0: ก็ถ้าซื้อแล้วมีความสุขซื้อเลยแต่ถ้าซื้อแล้วจะต้องทะเลาะ กันที่บ้านหรือว่ากลายเป็นความทุกข์ก็ต้องคิดใหม
1: ่ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: นั่นแหละไม่มีอะไรเตือนเพราะเดี๋ยวอีกครึ่งปีก็จะรอดแล้ว
1: เพราะปีนี้โชคลาภดี
0: ปีนี้ยังขุ่นมัวอยู่
1: อ๋อคร
0: ับ มีแต่ปัญหาเครื่องที่บ้านปัญหาตัวเองทำไมหงุดหงิดไม่รู้มันหงุดหงิดแบบไม่มีสาเหตุเดี๋ยวพอปีหน้าอารมณ์จะดีขึ้นจ้า
1: ครับผม
0: นะ
1: โชคลาภมีไหมพี
0: ่เอาตามที่ฝันเอาตามที่ฝันไม่งั้นก็ขอแม่ไป
1: ขอแม่ให้ครับครับผมขอบคุณครับ
0: จ้าสวัสดีจ้าเอามาอีกหนึ่งไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีก็จะได้ดูที่ SMS เลยนะคะไหนดูซิ SMS เกิดวันอังคารที่14สิงหาเมื่อวานสินะเมื่อวัน2วันที่แล้ว05 Happy Birthday ย้อนหลังนะคะ05ปีนี้เท่ากับอายุ64วันอังคารอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสนุกนักนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอาจจะปัญหาเยอะโดยเฉพาะปัญหาที่บ้านนะคะปัญหาถึงแม้เงินเล็กๆก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักโฆษณาสักแป๊บหนึ่ง

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: จริง
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

โอ้ยดูเวลาแล้วก็ใกล้จะ6 โมงแล้วนะคะไวแท้ทีเดียวเชียวนะคะอ่ะคือเดี๋ยวนะเอาเรื่องนี้ก่อนละกันเรื่องของปืนแหมรู้สึกว่ายิงกันสนุกสนานกันเหลือเกินนะคะก็รัฐบาลเขาก็เตรียมลุยแก้พรบอาวุธปืนเนาะคุมเข้มคนขออนุญาตต้องตรวจสุขภาพจิตแล้วก็เพิ่มโทษใครครอบครองปืนเถื่อนจำคุกไปเลย20 ปีแต่ที่สำคัญคืออย่าลืมว่าปืนเถื่อนเขาบอกว่า4 ล้านกว่ากระบอกยังมีปืนดัดแปลงจากบีบีกันที่หาซื้อง่ายทางออนไลน์อีกโอ้โหอันนี้บอกว่าแย่เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าคุณอนุทินเขาก็บอกว่าพยายามตอนนี้ประกาศแล้วนะจ๊ะห้ามพกปืน 100% ฝ่าฝืนจับติดคุกถึงแม้จะยิงโจรในบ้านเนี่ยก็ถือว่าผิดนั่นเพราะว่าในช่วงนี้ไม่ควรจะพกพาปืนเลยย้ำอย่าไปเชื่อใครว่าพกพาเอาไว้ป้องกันตัวค่ะใครที่พกปืนส่วนใหญ่ไม่น่าจะบริสุทธิ์สักเท่าไหร่มันเป็นของร้อนเครื่องกระสุนก็ไม่สามารถพกพาได้นะคะการซื้อขายอาวุธปืนทางออนไลน์มันควบคุมยากก็จริงแต่ว่ายังไงก็ไม่ควรที่จะมีในกรณีที่ใครมีปืนแล้วก็มีใบอนุญาตมีทะเบียนอยู่แล้วก็ต้องเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวห้ามพกพาส่วนปืนที่โอนไม่ได้พวกปืนมรดกตกทอดเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นปืนของคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องเอาไปคืนค่ะไม่มีการยกเว้นเรื่องของโทษนะจ๊ะสรุปแล้วห้ามพกพาเด็ดขาดอย่างไปยิงปืนก็ต้องฝากปืนไว้ที่สนามยิงปืนเวลาไปซ้อมก็ไปซื้อกระสุนที่สนามซ้อมเพราะจำนวนกระสุนก็ต้องนับให้ตรงกันซ้อมเสร็จก็เก็บไว้ที่สนามห้ามพกออกมาไม่มีเหตุผลที่ต้องพกแม้แต่โจรขึ้นบ้านนะคะยิงในบ้านก็ไม่ได้ค่ะกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตอนยิงในบ้านเหมือนปูไปหาเหมือนกันนะว่าแบบไหนที่ยิงแล้วโอเคเพราะเขาบอกว่าถ้าเราตกใจแล้วยิงมันไปหรือยิงขึ้นฟ้าหรือยิงขู่เนี่ยได้แต่ถ้ายิงแล้วไปโดนเขาแล้วเขาล้มเนี่ยห้ามยิงซ้ำค่ะนะคะห้ามยิงซ้ำเด็ดขาดอ่ะมาดู SMS กันสักอีก1 อันนะจ๊ะอะไรล่ะเนี่ยเช้าตู่มาถึง1 มิถุนา 25เช้าตู่ดูสุขภาพดูได้แค่สุขภาพนะคะจังหวะชีวิตไม่รู้สุขภาพคือระวังเรื่องการกินเราอ่ะกินทุกอย่างเรียกว่าเกลี้ยงเลยทีเดียวเชียวนะคะ25ปีนี้ก็อายุเท่าไหร่44ไม่รู้วันซะด้วยไม่รู้จะดูยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้มียังพอมีกินมีใช้อยู่นะคะแล้วก็ระวังระบบภายในร่างกายเรานี่แหละนะคะที่จะทำให้เปื่อยได้นะจ๊ะเอาลากันด้วยเพลงนี้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

เรารู้ใช่ไหมไอ้ข่าวที่วัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นนะคะมันก็มีแบบว่ามีความวุ่นวายอยู่เนาะที่มีการแย่งชิงมรดกตกทอดอะไรกันนะคะปรากฏว่าระยะนี้ก็มีแบบคนเนี่ยเข้าไปหาเจ้าอาวาสเยอะมากเจ้าอาวาสก็แบบว่าโอ้โหกลัวอยู่เหมือนกันนี่ก็มีนะเมื่อวันก่อนนี่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาเป็นนักข่าวแถมยังเป็นนายกสมาคมนักข่าวอีกด้วยแต่มันปูติดตรงที่เป็นนายกสมาคมนักข่าวทำไมไม่ขับรถมาแต่นั่งรถไฟมาแล้วก็มานั่งตุ๊กๆแล้วก็ต่อมาที่วัดค่ะมาถามหาเจ้าอาวาสปรากฏว่าไม่มาแต่เช้าเลยนะแต่เจ้าอาวาสไม่อยู่แล้วเจ้าอาวาสก็เลยต้องไปบอกตำรวจว่ากลัวเพราะมันมีคนมาเยอะมากนะคะโดยเฉพาะอ่ะชอบมาตอนเช้ามืดตอนที่พระกำลังจะออกไปบิณฑบาตกลับมาตอนทำวัดตอนเย็นมันแปลกๆไงไม่มาตอนปกติเนาะก็อยากให้ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยตอนนี้ก็ติดกล้องวงจรปิดหลายจุดแล้วนะคะก็มีคนให้กำลังใจกันมาเยอะมากรวมถึงคอหวยจ้าปรากฏว่าแม่ค้าพ่อค้าหวยหน้าวัดเยอะมากคุณคอหวยนะคะกวาดเรียบอายุหลวงพ่อเลขรถวัดนะโฉนดที่ดินยังเอาเลยจ้านะคะเขาบอกว่าโฉนดเลขที่วัดก็มี350เลขอายุเจ้าอาวาส72เลขโฉนดที่ดิน21หลังโฉนด945โอ้โหขนาดนะรถ2แถวที่พาคณะสงฆ์ไปยื่นคัดค้านที่ดิน743ยังขายหมดเกลี้ยงแต่ที่ปูจะเอามาเมาส์เล่าให้ฟังอะไรรู้ไหมคือชอบตรงนี้แต่ส่วนเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับบดาไม่ว่าจะเป็นอายุหรือเลขทะเบียนรถตู้ที่พาคณะมาปิดทางเข้าออกวัดขายไม่ได้จ้าไม่มีใครซื้อ ชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยอะไรที่เกี่ยวกับวัดนะคะขายเกลี้ยงแต่อะไรที่เกี่ยวกับบดาไม่มีคนซื้อเฮ้ย โอ้ยอันนี้ต้องเป็นอันนี้ไหมอ่ะขอยืมก่อนเนี่ยไม่มีคนซื้ออ้าวไม่มาเอ๊ะอ่ะโถเอ้ยอีฉันก็อ่ะไม่มีคนซื้ออ่ะต้องใส่ซะหน่อย มันตลกดีอ่ะปูว่าอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันลีกานะคะเรื่องของเราคือSMS ที่4689400มูตะเมาเพลินเจ้าพระคุณลุนช่องเดี๋ยวนะถึงตรงไหนนะอันนี้ไปแล้วอ่ะวันอังคารที่12กุมภา06นะคะอังคารที่12กุมภา06ไอ้ นี้แหละ63 63 วันอังคารถ้ามีโชคลาภไหมเอาพอดีละกันนะคะเอาพอดีนะอ๋อบ้านเลขที่นี้ไปแล้วนี่เนอะที่บอกว่าป่วยอันนี้เกิดวันศุกร์ที่14ธันวา27นะคะ27ปีนี้เท่ากับอายุ41เข้า42นะ41ถือว่ายังดีอยู่แต่ถ้าเข้า42เมื่อไหร่ให้ระวังเรื่องหน้าที่การงานการเงินค่ะเพราะว่ามันหมายถึงการที่ต้องเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องงานอาจจะหนักขึ้นหรือมีมากขึ้นนะคะอ่ะรันตราดเกิดวันที่14ธันวา20วันพฤหัสนะคะ20เท่ากับปี48เข้า49อันนี้ก็เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้หนักกว่าคนเมื่อกี้อีกคือเรื่องการเงินที่ต้องออกแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรปลายปีนี้น่าจะมีให้ออกแน่นอนแต่ว่าเรื่องอะไรไม่รู้นะคะถ้ามันจำเป็นก็คุยกันในครอบครัวถ้าไม่จำเป็นก็ต้องคุยกันในครอบครัวนะคะเพราะการเงินมักจะทำให้มีปัญหาแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะนะโอเค2เพลง
อุ้ยเอาไม่ใช่สองเพลงนะคะพอฟังสองเพลงนี้เสร็จปั๊บนะคะค่อยโทรกันมาที่02-248-1366 สองสายนะจ๊ะ

0: อ้าวรัชญานะคะฮัลโหลโทรกันมาได้ที่4689400เอ้ยไม่ใช่4689400นั่น SMS นะฮะแต่ว่าถ้าฮัลโหลโทรมานะคะก็022481366ปิดวิทยุให้ด้วยนะคะฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
1: จะดูชื่อหลานเจ้า
0: แล้วชื่อเราชื่ออะไรจ๊ะ
1: เจ้าชื่อจรันเจ้า
0: ชื่อจวน
1: จรันจรัน
0: ชื่อจรันเราชื่อจรันแล้วหลานชื่อเล่น
1: ชื่อเล่นออมสินเจ้า
0: ชื่อออมสินอยู่ที่จังหวัดไหนคะเนี่ย
1: จังหวัดพะเยาเจ้า
0: อยู่พะเยาพะเยาเป็นไงมั่งตอนนี้ร้อนหรือว่าฝนตก
1: ฝนตกเจ้า
0: ฝนตกออมสินวันเดือนปีเกิดออมสิน
1: วันอังคารวันที่9กรกฎาคมเจ้า
0: วันอังคารที่9กรกฎาค
1: มเช้า9 29เจ้า29กรกฎาคม451เจ้า
0: ฮะอะไรนะ
1: พ.ศ.51เจ้า
0: 2551
1: เจ้า
0: ตอนนี้เขาอายุ
1: สิบเจ็ดเด็ดละ
0: สิบเก้าสิบแปด
1: สิบแปดเจ้า
0: โอเคเก้ากรกฎาคมวันอังคาร
1: เจ้า
0: เดี๋ยวนะเก้าต้องเช็คก่อนค่ะเพราะดิฉันหูไม่ค่อยดีสิบแปดใช่ไหมเดี๋ยวนะห้าหนึ่งห้าหนึ่งใช่วันอังคารเหรอ
1: เจ้าวันอังคาร
0: ห้าหนึ่งมันปีหนูเนาะมันเป็นวันพุธอ่ะ
1: เดี๋ยวแม่เขาบอกว่าวันอังคาร
0: เกิดกี่โมง
1: บอกให้เจ้านี่เป็นสิหลานหลานมาอยู่ตัวเองแล้วก็
0: แล้วก็อะไร
1: มันไปเกิดอยู่ที่แม่เขา
0: แล้วอยากรู้เรื่องอะไรเขาอยากรู้เรื่องอะไรเขา
1: อยากรู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นจะได้
0: ไม่รู้เวลาเลยอ่ะเพราะกระดันเกิดวันพุธอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นจะได
1: ้
0: แต่ว่าถ้าดูคร่าวๆก็เขาก็เป็นเด็กกตัญญูที่ใช้เงินเปลืองเด็กกตัญญูที่ใช้เงินเปลือง
1: เจ้า
0: ใช้เงินเปลืองมาก
1: สติปัญญาเป็นได้ผ่อง
0: นะ
1: สติปัญญาเป็นยังไงบ้าง
0: ฉลาดผู้หญิงผู้ชายใช่ไหม
1: ผู้ชายเจ้า
0: ฉลาดฉลาดมากถ้าสมมุติว่าเกิดวันอังคารเนี่ยเขาจะดูเป็นผู้ชายสำอางสักหน่อยแต่ถ้าเขาเกิดวันพุธเนี่ยเขาจะแมนๆไปกับเพื่อนเขาเกิดวันไหนอ
1: ่
0: ะ
1: วันอังคาร
0: ตุ้งติ้งเหรอ
1: มีน้อยๆเนี่ย
0: ฮะ
1: มีน้อยๆเนี่ยตุ้งติ้งน้อยๆ
0: โอ้ไม่น่าจะตุ้งติ้งน้อยนะเท่าวันอังคารเนี่ยแต่มันเป็นเด็กฉลาดโอเคเป็นเด็กฉลาด
1: อนาคตเขาเป็นยังไง
0: อนาคตก็คงถ้าเป็นคนเก่งต้องหาเงินให้ได้เยอะเพราะว่าตัวเขาอะหาเงินได้เยอะเพราะเขาใช้เงินเยอะมากถ้าเขาเป็นนะถ้าเขาเป็นนะไม่เหมือนเราเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เก่งและถีบตัวเองให้ไปได้เก่งกว่าคนอื่นๆแต่ถ้าเขาเป็นเด็กที่เกเรนิดนึงเป็นเด็กผู้ชายที่เกเรเนี่ยก็อาจจะไปไหนไม่ไกล
1: เราเป็นคนเด็กพิเศษนะ
0: จ๊ะเป็นแบบว่าตุ้งติ้งอย่างที่ว่าเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องหาเงินเพราะเขาต้องใช้เงินเยอะเขาก็เลยเก่ง แล้วก็ถ้าเขาเป็นแบบตุ้งติ้งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาเงินไสยกรรมเขาเองไม่ต้องไปห่วงไม่งั้นก็ขอแม่มันก็ได้เป็นลูกคนโต
1: จะมีลูกคนเดียว
0: อ๋อแล้วแม่มันอยากได้ลูกผู้หญิงสิตั้งแต่แรกเหมือนลูก
1: แม่ขอเลิกกันก็ปล่อยมัน
0: เหมือนอยากได้ลูกผู้หญิงแต่ออกมาเป็นลูกผู้ชายเนาะ
1: จ้า
0: อ่ะอ่ะอย่างน้อยก็ตากตันยูนะคะ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ดีใจเจ้าที่โทรติดคุณแจ๊มาโทรมาติดเลย
0: ขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: เอามาอีกหนึ่งคนมาป่ะอ๋อถ้าพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่ยอมปิดวิทยุนะคะก็อาจจะไม่ได้คุยกันน่ะสิเนาะฮัลโหลครับครับครับชื่อเล่นครับ
2: พอดีจะดูให้หลานครับ
0: ตัวเองชื่ออะไรครับ
2: สมหมายครับ
0: ชื่อสมหมายอยู่ที่ไหนครับ
2: สงขลาครับ
0: อยู่สงขลาหลานชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเล่นนะครับ
0: ครับ
2: ชื่อเปิ้ลครับ
0: ช่วยปิดวิทยุด้วยครับถ้ามันซ้อนเดี๋ยวมันจะหลุดไปเฉยๆครับวันเดือนปีเกิดเด็กครับ
2: วันเสาร์12/5/26ครับ
0: เดือนอะไรครับ
2: ไม่ครับพฤษภาครับ
0: 12/26ถูกไหมครับ
2: ครับถูกครับ
0: อ
2: ยากจะดูว่าชีวิตคู่เขาจะมีชีวิตคู่ใหม่เป็นยังไงบ้างครับ
0: 43ชีวิตคู่ตัวเขาใหญ่ไหมอ่ะเหมือนตัวใหญ
2: ่ใหญ่ครับ
0: ตัวแบบอ้วนเลยอ่ะ
2: ครับ
0: ชีวิตคู่อ่ะลำบากหน่อยคนจะ
2: สุขภาพเป็นไงบ้างครับ
0: สุขภาพก็ระวังโรคอ้วนเลยแหละคือชีวิตคู่เขาอ่ะลำบากหน่อย
2: คือมีความก้าวหน้าไหมชีวิตคู่อะไร
0: ชีวิตคู่อะไรล่ะชีวิตเขาดิชีวิตเขาอ่ะ
2: ฮะแบบเขามีคู่ใหม่นี่เขาจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ชีวิตคู่เขาไม่เคยประสบความสำเร็จไม่ดีเลยแล้วตัวเขาเองอ่ะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยชอบไปหึงหวงคนอื่นหึงแรงด้วยหึงแรงด้วยไม่ได้หึงธรรมดา
2: หึงคนอื่นใช่ไหม
0: ปิดวิทยุให้ด้วยนะคะถ้ามันสะท้อนนี่เดี๋ยวสายจะหลุดไปเฉยๆค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เกิดวันเสาร์เนอะถ้า12พฤษภา26เนี่ยอายุ43เนี่ยเขาไม่ได้เกิดวันเสาร์โอ้ยสงสัยสะท้อนเสียงสงสัยสายต้องหลุดแล้วล่ะค่ะยังไงคะ
2: ปิดแล้วครับ
0: อ๋อโอเคค่ะ
2: คร
0: ับ เขาเกิด12พฤษภาแน่นะ
2: ครับ
0: 12พฤษภามันเป็นวันพฤหัสไม่ใช่วันเสาร์ตกลงยังไง
2: อ๋อแต่เวลาเขาเกิดประมาณจะเที่ยงคืนแล้วครับครับ
0: คือเอางี
2: ้ครับ
0: แม่เขาหวงเขามากใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วเขาเป็นคนใช้เงินเปลืองไหมแล้วขี้เมาไหม
2: ก็มีบ้างครับสุขภาพเขาเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือถ้าขี้เมาเนี่ยสุขภาพไม่ต้องพูดถึงเลยภายในเนี่ยแย่เลยแล้วก็เป็นโรคอ้วนถ้าจะถามแบบนี้เพราะถ้าเกิดวันที่12จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดวันเสาร์เนี่ยอย่างน้อยยังมีแม่คุ้มครองบ้างเอาวันไหนเนี่ยเขาบอกมาว่าวันเสาร์12พฤษภาเหรอ
2: ครับผม
0: แล้ว12แน่หรือเปล่า
2: แม่ก็บอกว่า12
0: อ่ะ
2: ครับแล้วกับไอ้การเงินเป็นไงบ้างครับ
0: เอาเป็นว่าถ้าวันเสาร์อ่ะไม่ดีแฟนก็ไม่ดีถ้าไปมีใหม่ก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยถ้าสมมุติว่าคนเก่ายังไม่เลิกก็มีปัญหาถ้าเลิกไปแล้วไปหาคนใหม่ก็มีปัญหาซ้อนกันอยู่ยังไม่วุ่นวายถ้าเกิดวันเสาร์นะแต่ถ้าเกิดวันพฤหัสถ้าเกิดวันพฤหัสนะปีนี้เขาจะได้คนใหม่ที่ดี เกิดวันเสาร์ต้องหาหมอเลยเพราะอ้วนแล้วหายใจลำบากเดี๋ยวจะกลายเป็นหยุดหายใจไปซะอย่างนั้นใช่แต่ถ้าเกิดวันพฤหัสฮักขี้เมาข้างในรวนหมดแล้วไม่รู้วันไหนไงพอบอกมามันไม่ตรงอ่ะ
2: ครับครับ
0: ไม่ตรงก็ดูได้ประมาณนี้ครับแต่ว่าเอาเป็นว่า
2: โชคลาภอะไรเขามีบ้างไหมครับ
0: เอาสุขภาพให้รอดก่อน
2: ครับครับ
0: เอาสุขภาพให้รอดก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดวันพฤหัสยังพอมีโชคลาภจากคนใกล้ตัวถ้าเกิดวันเสาร
2: ์ครับ
0: ไม่ค่อยมีความสุขเอางี้ละกันนะคะ
2: คร
0: ับ จ้าขอบคุณค่ะ
2: คร
0: ับสวัสดีค่ะคือต้องขออภัยด้วยนะคะคือบางทีเนี่ยการที่บอกวันมันไม่ตรงเนี่ยมันก็ดูได้ลำบากไงแต่ถามว่าเอาแล้วดูมาได้ไงเดาเอาไงเพราะดาวดวงนึงเนี่ยมันจะมีความหมายเป็นร้อยอย่างเราก็ต้องเดาให้ได้ว่าไอ้ดาวดวงเนี้ยมันแปลว่าอะไรทีนี้พอไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แล้วก็ไม่ใช่ตัวเองพอถามแทนคนอื่นเนี่ยเขาก็ตอบอะไรไม่ได้พอตอบอะไรไม่ได้มันก็เลยได้ประมาณนี้ล่ะค่ะอ้าวงั้นโฆษณาสักครู่

0: ิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: พาวซ่า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSSS วิ่ง

0: แม่เราก็อยู่กันมา
1: 2ชั่วโมงแล้วนะคะวัยแท้ๆเลยนะคะเนี่ยปูอยากจะอ่านข่าวนี้คืองี้เป็นไงช่วงนี้อะไรนะอ่านข่าวนี้จะบอกว่า กำลังจะอ่านข่าวนี้คือไปเจอข่าวของคนไทยแล้วก็เจอข่าวของคนต่างประเทศนะคะคนงานน่ะเขากำลังก่อสร้างนะคะก่อสร้างบ้านที่ในเบลเยียมเขากำลังขุดนะคะผนังห้องใต้ดินขณะกำลังขุดอยู่อ่ะเขาไปพบทองคำแท่งและเหรียญทองซุกอยู่ผนังห้องใต้ดินขณะที่เขาเจาะวางท่อระบายน้ำรู้ไหมเขาเจอถึง9ล้านยูโรหรือ350ล้านบาทตำรวจเขาก็เร่งสอบหาเจ้าของอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆนะแล้วตีกลับมาที่ประเทศไทยสภ.ขอนแก่นสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าคนงานก่อสร้างกำลังใช้รถแบ็คโฮขุดและปรับแต่งพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ปรากฏไปเจอค่ะแต่ไม่เจอทองเจอถุงพลาสติกทึบแสง30ถุงรู้ไหมอะไรอยู่ในนั้นยาเสพติดจ้ายาบ้ายาเสพติดทั้งเละทั้งเม็ดเต็มเลยยังไม่รู้เลยว่ากี่เม็ดแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวเขาจะไปดูว่าไอ้ถุงเนี่ยมันเป็นของผู้ต้องขังหรือเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือของใครกันแน่มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินที่เราให้ฟังเนี่ยมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินเอามาเราดู SMS ที่4689400ค่ะเนื้อความดอกชบาสีแดงบอกถึงการค่ำครวญถึงคนรักใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องลองถามน้องลูกตาลดูนะจ๊ะเกิดวันอังคารที่20พฤษภาคม46 10โมงนะคะ46เนี่ยปีนี้เท่ากับอายุ23เนาะ23เนี่ยต้องระวังทั้งเรื่องงานและเงินหน่อยถ้ามันมีปัญหาเราต้องพูดคุยกันในบ้านแล้วเรื่องการไปเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยก็ต้องระวังให้มากด้วยนะจ๊ะนะคะเป็นเรื่องที่ต้องระวังในปีนี้โอมเกิดวันเสาร์ที่18มกราคม46อายุ23เหมือนกันจะมีความรักเมื่อไหร่ตอนนี้คงยังไม่มีหรอกจ้ะหาเงินไปก่อนแล้วก็กันนะจ๊ะอ่ะลากันด้วยเพลงนี้นะคะชั่วโมงหน้าเราจะเกาะติดข่าวเจดานะคะว่าคือหมายถึงว่าการที่เราจะเป็นทายาทใครสักคนเนี่ยมันมีลำดับทายาทใน Wake Up Thailand ช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะ
2: ครับ
1: แต่ว่าก่อนจะไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็มาทักทายคุณฟังอย่างรวดเร็ว
2: เลยได้เลยครับอย่างรวดเร็วเลยครับเช้าวันนี้ทักทายกันเข้ามาอย่างเนื่องแน่นทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางช่องทาง LINE นะครับผมทาง Facebook นะครับก็มีทั้งคุณชยุทธคุณอาพรคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณพนิพานะครับคุณกนัฐพักคุณน้ำแหม่มนะครับแล้วก็มีพี่หมูนะครับคุณยุทธพงศ์คุณเดชเดชาคุณสุมิตรนะครับคุณวรรุษนะครับคุณทูลทองแล้วก็อีกหลายท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุณารับฟังรายการอยู่เป็นเพื่อนพวกเราแล้วก็ทักทายกันเข้ามาด้วยครับ
1: ทางไลน์ก็มีคุณพลสุมนัสวิวัฒน์ก็บอกโหเห็นใจอินโดนีเซียจังเลยนะที่เกิดแผ่นดินไหวคุณโดยก็ส่งรูปมาคุณมณีรัตน์ชื่นชอบส่งรูปมาเช่นกันคุณพี่บุญชัยแล้วก็คุณมยุรีแล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะขอบคุณมากมากเลยที่ทักทายเข้ามาเอาละค่ะจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณมีละมานเป็นเวลาครับท่านผู้ฟังเวลาท่าน
1: ค่ะเรามาตามต่อกันเลยนะคะเรื่องของอาเซียนเนี่ยนะคะแหมมันอยู่ในนะในเวทีสากลนี่มันจะรวมกันได้ไหมหรือมันจะแตกแรงกันแน่นะอันนี้เป็นอีพิโซดที่14แล้วค่ะเชิญค่ะอาจารย์